านะคะแต่บางสูตรก็อาจจะมีตัวของกลิ่นต่างๆที่เสริมแทรกเข้าไปได้นะคะแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะมีเนื้อเค้กที่นุ่มฟูเบานะคะแล้วก็ฟูคล้ายฟองอากาศมีรูพุนเล็กๆทั่วทั้งเนื้อเค้กนะคะเค้กมีความแตกต่างกันด้วยรสชาติกลิ่นสีครีมที่ใส่หรือว่าวัตถุดิบอื่นๆที่ใส่เข้าไปทำให้เกิดกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างไปและเค้กไขมันและเค้กไข่เนี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนฟองน้ำนะคะเขาจึงเรียกว่าเค้กฟองน้ำนะคะจะเป็นรูพุนพลุนนะคะแล้วก็มีรสชาติที่หวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมของไข่นะคะนิยมใช้ครีมเป็นไส้ตรงกลางแล้วก็นำสองเค้ก2ชั้นนี้มาประกบกันหรือเรียกว่าเค้กชิฟฟ่อนนะคะบางสูตรก็จะมีเนื้อที่หยาบแล้วก็เวลาตีก็คือวิธีการตีแยกไข่ขาวกับไข่แดงอันนี้คือลักษณะเด่นของเค้กที่มีไข่และไขมันเป็นสมหลักเลยนะคะลักษณะของเค้กที่มีไข่และไขมันเป็นสมหลักนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลให้เค้กขึ้นฟูมีอยู่5ปัจจัยนะคะ1ปัจจัยในเรื่องของกระบวนการผลิตในเรื่องของอุณหภูมิในการตีเค้กนะคะแล้วก็เวลาและอุณหภูมิที่ใช้นะคะแล้วก็วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีก็จะมีผลที่ทำให้เค้กไข่และไขมันเนี้ยหรือเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยมีลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็เค้กชนิดนี้มีน้ำตาลสูงด้วยนะคะอุณหภูมิการตีของเขาก็คืออุณหภูมิที่สำคัญก็คือเค้กที่เป็นไข่เนี่ยอาจจะต้องมีความเย็นเพื่อช่วยให้การขึ้นฟูของโฟมเนี่ยดีนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิห้องในการตีก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรใช้อุณหภูมิที่ร้อนนะคะในห้องก็ประมาณ36องศาเนี่ยประมาณนี้ได้นะคะระยะเวลาที่บอกว่าระยะเวลาสำคัญก็คือในการอบเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิที่สูงนะคะและระยะเวลาที่สั้นเพราะว่าเค้กตัวนี้เค้กประเภทนี้ต้องการแรงดันอากาศที่อยู่ในเตาอบที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยดันให้เนื้อเค้กของตัวไข่และเค้กเนี่ยขึ้นฟูนะคะจะทำให้ระยะเวลาอบเนี่ยสั้นลงเพื่อที่รักษาความชุ่มชื้นของไข่ไว้นะคะของเค้กไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบที่สำคัญก็คือไข่ก็คือไข่ที่ต้องใช้ไข่ที่มีความสดนะคะเพื่อว่าไข่ขาวที่ใช้ในการตีโฟมนั้นจะได้มีโฟมที่ละเอียดแล้วก็ตั้งยอดแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ไม่ยุบง่ายนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำตาลเนี่ยก็ช่วยให้เค้กเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เค้กที่น้ำตาลปริมาณที่สูงขึ้นนะคะเพื่อว่าความชุ่มฉ่ำนั้นจะทำให้เนื้อเค้กนุ่มด้วยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปของเค้กที่มีไข่และไขมันเป็นสมหลักเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างนะคะก็คือประเภทเค้กไข่ก่อนนะคะเค้กไข่เนี่ยแบ่งตามออกเป็นส่วนผสมได้3ประเภทนะคะก็คือเค้กชิฟฟ่อนที่เป็นเนื้อเบานะคะแล้วก็เค้กชิฟฟ่อนที่เป็นเนื้อหนักเนื้อแน่นนะคะแล้วก็เค้กที่มีนมเป็นส่วนผสมเข้าไปด้วยนะคะทำให้กลิ่นหอมละมุนมากขึ้นนะคะเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยมีเนื้อเบานะคะเค้กเนี้ยนิยมทั่วไปมีความละเอียดเบานุ่มละมุนนะคะแล้วก็ไม่อมน้ำมันลักษณะที่ดีของเขานะคะต้องไม่อมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ชิฟฟ่อนเค้กเนื้อแน่นเนี่ยก็จะมีความแน่นมากกว่าเค้กชนิดแรกนะคะเพราะว่ามักใช้เนยหรือมาการีนเป็นส่วนผสมแทนน้ำมันพืชเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าเค้กชิฟฟ่อนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายส่วนผสมและรสชาติของเขาเนี่ยชิฟฟ่อนที่เป็นเค้กนมเนี่ยทำให้มีเนื้อเค้กที่นุ่มละมุนกลิ่นหอมนมนะคะแล้วก็ชิฟฟ่อนชาเขียวเช่นชิฟฟ่อนชาเขียวก็คือมีตัวที่เป็นชาเขียวใส่เข้าไปในส่วนผสมแล้วตัดตัวที่เป็นแป้งออกนะก็จะทำให้เค้กที่มีกลิ่นหอมของชาเขียวเข้าไปนะคะหรือว่าเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวเนี่ยเราก็จะทำให้มีกลิ่นมะพร้าวเพิ่มขึ้นแล้วก็รสชาติก็จะมีหอมและมันมากขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใส่เข้าไปนะคะว่าเราอยากได้ส่วนผสมตัวไหนกลิ่นแบบไหนก็คือเปลี่ยนในส่วนผสมได้เลยนะคะแล้วเพิ่มเติมได้เลยชิฟฟ่อนช็อกโกแลตก็เช่นเดียวกันนะคะก็ตัดตัวแป้งออกแล้วก็ใส่ตัวช็อกโกแลตหรือว่าผงโกโก้เข้าไปก็จะเป็นชิฟฟ่อนช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ชิฟฟ่อนกาแฟก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือนำชิฟฟ่อนนำตัวกาแฟเข้าไปใส่แทนแป้งละลายหรือว่าละลายเป็นน้ำกาแฟใส่ในส่วนของผสมของเหลวก็ได้นะคะต่อมาเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือวัตถุ

ดิบหลักและวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบหลักก็คือวัตถุดิบที่สำคัญในการทำให้เกิดโครงสร้างนะคะเช่นทำให้ตัวเค้กชิฟฟ่อนมีความนุ่มชุ่มชื้นก็จะมีแป้งสาลีไข่สารให้ความหวานไขมันและน้ำมันนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็สารช่วยฟูต่างๆเช่นเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนะคะต่อมาวัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแป้งสาลีแป้งสาลีมักจะใช้โปรตีนที่อยู่ที่ระดับ 7-9% นะคะทำให้แป้งของเนื้อละเอียดขึ้นนะคะแป้งของตัวเค้กเนี่ยมีความละเอียดเบาและพองฟูได้ดีนะคะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของตัวโปรตีนต่ำนะคะจะใช้อยู่ที่ 7-8% นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไข่เราจะใช้ไข่ที่มีความสดนะคะลักษณะไข่ที่สดก็คือไข่ที่ตอกออกมาแล้วมีความคงตัวดีนะคะไม่มีส่วนผสมที่เป็นน้ำเหลวๆเยอะจนเกินไปนะคะต่อมาเป็นส่วนของสารให้ความหวานสารให้ความหวานก็คือพวกน้ำตาลต่างๆบางสูตรอาจจะใช้น้ำตาลเม็ดละเอียดหรือว่าน้ำตาลที่มีกลิ่นมีสีแล้วแต่ที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปน้ำตาลทำให้เกิดการตีโฟมที่ขึ้นฟูสวยเพราะฉะนั้นการใช้น้ำตาลที่มีเม็ดละเอียดจะทำให้เกิดการขึ้นฟูได้ดีกว่าน้ำตาลที่เม็ดหยาบนะคะแล้วก็ไขมันและน้ำมันส่วนใหญ่จะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าเค้กที่มีกลิ่นดีแต่น้ำมันถ้าใช้น้ำมันปาล์มจะทำให้เค้กมีกลิ่นที่มีความกลิ่นของหืนเยอะเกินไปนะคะไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มถ้าใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันทานตะวันอย่างนี้ใช้ได้นะคะต่อมาก็เป็นเกลือที่ใช้ควรเป็นเกลือที่ใช้สำหรับการทำเบเกอรี่นะคะพวกเกลือต่างๆเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นและสีที่สวยขึ้นนะคะต่อมาสารช่วยฟูพวกเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนั้นจะทำปฏิกิริยาในครั้งแรกก่อนนะคะเราใช้ผงฟูที่มี2ขั้นตอนนะคะจะทำปฏิกิริยาในการตีเนี่ย1ครั้งก่อนแล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆขึ้นฟูอีกทีในเตาอบนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สารช่วยฟูเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมีหลายยี่ห้อเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะสารช่วยฟูเนี่ยไม่ควรใช้เกิน1ปีนะคะเพราะว่ามันอาจจะหมดอายุการขึ้นฟูของเค้กก็อาจจะทำให้เค้กของเราฟูไม่สวยดีนะคะต่อมาเป็นนมช่วยให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่ดีนะคะทำให้นุ่มและก็แข็งแรงอยู่ตัวดีในการทำเค้กนะคะทำให้รสชาติดีและมีกลิ่นหอมนะคะวัตถุดิบรองของเราก็คือวัตถุดิบที่เสริมเติมแต่งกลิ่นและสีนะคะแล้วก็มีสารเสริมด้วยนะคะวัตถุดิบที่ทำให้เกิดมีกลิ่นสีที่ดีอันแรกก็คือเครื่องเทศที่มีกลิ่นนะคะเช่นอบเชยต่างๆหรือว่ากลิ่นจันเทศต่างๆนะคะที่นำมาใส่ในเค้กเราได้นะคะต่อมาก็เป็นตัวสีนี่ใช้เสริมสีต่างๆช่วยให้เค้กของเรามีสีที่สดสวยมากขึ้นนะคะบางทีใช้สีธรรมชาติเช่นใบเตยเนี่ยอาจจะมีความหม่นของสีใบเตยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีสีที่ช่วยใส่ผสมเข้าไปเพื่อให้เวลาอบแล้วมีสีที่สวยออกมาน่ารับประทานนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบเสริมเติมกลิ่นเช่นผลไม้หรือผลไม้แห้งต่างๆอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วจะทำให้เค้กของเราเนี่ยมีคุณค่ามีราคามากขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสารที่เพิ่มคุณภาพของตัวเนื้อเค้กนะคะเช่นSP หรือว่าโอวาเลตหรือว่าสารเสริมต่างๆช่วยใส่เข้าไปในเค้กแล้วทำให้การตีไข่นั้นน่ะมีความพองฟูดีนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันที่แยกตัวออกจากกันนะคะทีนี้ต่อมาในเรื่องของตัวขั้นตอนการผลิตมีกระบวนการดังนี้นะคะ1ก็คือกระบวนการเตรียมนะคะกระบวนการเตรียมนั้นก็คือมีการชั่งตวงส่วนผสมเตรียมถาดอบนะคะแล้วก็มีการเตรียมถาดอบเซตอุณหภูมิเตาให้เรียบร้อยเตรียมถาดอบหมายความว่าเตรียมในการปูกระดาษไขเพื่อที่จะพร้อมที่สำหรับใส่เค้กลงไปแล้วก็นำเข้าไปอบนะคะหรือว่าเสร็จแล้วนั้นก็จะมาร่อนแป้งแล้วก็เตรียมส่วนผสมที่เป็นผงฟูแยกของแห้งของเหลวแล้วก็เป็นโฟมไว้นะคะเพื่อสะดวกในการตีนะคะต่อมาเป็นการคนผสมคนผสมก็คือวิธีการผสมเนี่ยเราจะมีการแบ่งเป็น3อย่างนะคะก็คือเค้กที่เป็นชิฟฟ่อนเนื้อเบา
ชิฟฟ่อนเนื้อแน่นแล้วก็ส่วนผสมที่เพิ่มรสชาติแล้วก็นำมาผสมรวมกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงในขั้นตอนการผลิตเค้กเอานะคะแล้วก็รูปร่างการขึ้นรูปก็คือขึ้นรูปแบบใช้พิมพ์กลมหรือว่าขึ้นรูปแบบทำเป็นชิ้นนะคะโดยการเหมือนแบบว่าใส่พิมพ์ที่เป็นชิ้นๆหรือว่าใส่ถาดอบแล้วก็นำมาขึ้นรูปในการตัดต่างๆนะคะต่อมาก็ต่อเป็นขั้นตอนการตกแต่งแล้วก็ทำให้สวยงามนะคะเช่นแต่งอบเค้กเสร็จแล้วแล้วก็นำไปแต่งหน้าเค้กอย่างนั้นเรียกว่าการตกแต่งนะคะกระบวนการอบเนี่ยก็คือการเซตอุณหภูมิและเวลาแล้วก็การทำให้เย็นก็คือการพักบนตะแกรงเมื่ออบเสร็จแล้วก็มาพักบนตะแกรงนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวิธีการเก็บรักษาการเก็บรักษาของการใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์นะคะค่ะต่อไปก็เป็นการกระบวนการเตรียมในเรื่องของขั้นตอนที่1นะคะก็คือช่างตวนส่วนผสมให้แม่นยำนะคะแล้วก็แยกออกเป็นส่วนผสมที่เป็นของแห้งของเหลวแล้วก็โฟมแล้วก็สารช่วยแต่งกลิ่นและสีนะคะต่อมาก็เป็นการเตรียมเตาอบพิมพ์อย่างที่บอกไว้ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเค้กชนิดเค้กที่มีไข่และไขมันผสมสมหลักนั้นก็คือพวกชิฟฟ่อนเค้กเค้กฝอยทองอันนี้เราก็ใช้สูตรเค้กที่มีไขมันและไข่เป็นผสมหลักก็คือถ้าเป็นชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้เป็นตัวฝอยทองนั้นเราก็จะต้องเตรียมถาดที่แล้วก็ปูฝอยทองเอาไว้ให้ทั่วอย่างในรูปภาพนี้นะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนการผสมนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนการร่อนแป้งโดยการนำของแห้งร่อนแป้งด้วยกันผงฟูวานิลาโกโก้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะร่อนไว้นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นขั้นตอนการผสมนั่นเองนะคะขั้นตอนการผสมก็คือแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะเตรียมเอาไว้แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นการนำส่วนผสมที่เป็นของแห้งนั้นลงมาร่อนในกะละมังใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นำตัวไข่ขาวไข่แดงไข่ขาวนำตัวไข่ขาวใส่อ่างผสมเตรียมไว้เพื่อที่จะตีเป็นมือแรงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือนำตัวไข่แดงไขมันที่เป็นตัวเนยละลายหรือว่าเป็นตัวน้ำมันนั้นใส่ผสมอีกอ่างหนึ่งโดยการใส่น้ำตาลลงไปด้วยแล้วก็คนผสมของเหลวให้เข้ากันพักไว้แล้วก็นำตัวที่เราร่อนแป้งอะลงไปใส่ในตัวที่เป็นไข่แดงและไขมันที่เราผสมไว้นั้นให้เข้ากันดีจนเป็นครีมไม่เป็นก้อนแล้วก็พักเอาไว้นะคะแล้วก็มาตีขั้นตอนที่3ก็คือตีมือแรงโดยการหรือว่าตีโฟมนะคะขั้นตอนการตีโฟมนั้นก็คือเปิดสปีดที่ต่ำก่อนเพราะว่าเราเริ่มให้ไข่ขาวนั้นเป็นฟองโฟมก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วจึงใส่น้ำตาลลงทยอยใส่ลงไปตีด้วยความเร็วเกือบสูงสุดถ้าเราตีด้วยความเร็วสูงสุดแล้วนั้นมันจะเกิดฟองที่หยาบเกินไปนะคะแล้วก็ขึ้นฟูเร็วจนเกินไปทำให้เนื้อเค้กเนี้ยไม่ละเอียดนุ่มฟูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆระดับที่4สมมุติว่าในเครื่องมี6ระดับก็อยู่ที่4ถึง5นะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปจนหมดแล้วก็ตีจนกว่าเขาจะเป็นตัวฟองโฟมที่มีการตั้งยอดที่ระดับปานกลางนะคะไม่แข็งจนเกินไปถ้าตีแข็งจนเกินไปจะทำให้เกิดเนื้อเค้กที่หยาบจนเกินไปนะคะตีจนส่วนผสมพองฟูตั้งยอดเงาสวยงามนะคะแล้วนำมาผสมกับขั้นตอนที่เราทำเป็นครีมไว้นะคะเมื่อผสมเสร็จเทใส่ถาดอบนะคะที่เราเตรียมไว้และนำไปอบนะคะขึ้นตอนการขึ้นรูปนั้นเรามีหลายแบบนะคะก็จะเป็นแบบม้วนแบบโรม้วนโรก็คือนำเทใส่ถาดแล้วก็ม้วนโรแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยครีมหรือผลไม้นะคะแล้วก็พิมพ์กลมปอนก็คือใส่เป็นพิมพ์ปอนนะคะแล้วตัดเป็นเลเยอร์หรือว่าสร้างขึ้นเป็นปอนแล้วก็ตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าเป็นแบบเค้กชิ้นเค้กถ้วยเล็กๆนะคะหรือว่าคัพเค้กที่เราเรียกรู้จักกันว่าคัพเค้กนะคะเราก็ใส่ถ้วยแล้วก็นำไปอบแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเช่นเดียวกันเค้กถาดก็คือพวกเค้กชิฟฟ่อนที่ตามท้องตลาดที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นเค้กที่ประมาณว่ามีเค้กเนื้อเค้กแล้วก็ใส่ครีมตรงกลางแล้วก็เอานำอีกแผ่นหนึ่งประกบอย่างนั้นเรียกว่าชิฟฟ่อนเค้กนะคะตามท้องตลาดเสร็จแล้วการตกแต่งเนี่ยเราอาจจะตกแต่งด้วยครีมหรือผลไม้ต่างๆหรือว่าช็อกโกแลตก็ได้นะคะแยมต่างๆเนี่ยเขานิยมแต่งกันนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบเค้กส้มที่ทำเป็นรูปเป็นก้อนก็ได้นะคะก้อนลูกส้มต่างๆเดี๋ยวนี้มีพิมพ์ในรูปแบบพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการอบนะคะ
อบก็คือใช้ไฟ

ตั้งอุณหภูมิที่180ขึ้นไปนะคะบางสูตรก็ถึง200ก็มีนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอยู่ที่660 170 180ประมาณนี้นะคะอบอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าประมาณ20นาทีถึง40นาทีขึ้นอยู่กับพิมพ์เค้กถ้าเป็นพิมพ์ถาดก็จะไม่น่าจะเกิน20นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นพิมพ์ปอนหรือพิมพ์กลมอาจจะถึง30นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีได้เลยนะคะถ้าเป็นเค้กถ้วยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใส่ในเตาอบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเค้กน้อยก็ต้องอาจจะลดเวลาลงเพราะว่าความร้อนในเตาอบก็จะมีมากกว่าเค้กที่ใส่ไปจำนวนมากนะคะเราต้องขึ้นอยู่กับปริมาณเค้กที่ใส่ด้วยนะคะเมื่ออบสุกแล้วให้เราเช็คโดยการใช้ไม้แหลมหรือว่าที่วัดอุณหภูมิจิ้มลงไปแล้วดึงออกมาจิ้มตรงกลางของเค้กนะคะแล้วก็ดึงออกมาถ้ามีส่วนที่เป็นแฉะติดอยู่แสดงว่าเค้กนั้นยังไม่สุกนะคะหรือสังเกตด้วยสายตาคือเค้กที่เราอบนั้นมีความพองฟูดีและอีกทีนึงก็คือใช้มือแตะที่หน้าเค้กถ้ายังเป็นรอยนิ้วมืออยู่แสดงว่าเค้กนั้นยังไม่สุกนะคะก็อบต่อได้ค่ะแต่ไม่ควรเปิดเตาอบก่อนเวลา10นาทีเพราะว่าถ้าหลังจาก10นาทีไปแล้วเค้กถึงจะสุกนะคะต่อมาคือการทำให้เย็นนะคะการทำให้เย็นก็คือนำออกจากเตาอบเสร็จแล้วก็คืออาจจะวางไว้ให้เค้กมีความเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็พอมีความอุ่นเล็กน้อยแล้วเราก็ถึงจะถอดออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็บางทีก็คือนำให้หน้าเค้กที่สมมุติว่าเป็นเค้กม้วนเป็นเค้กถาดเราก็รอให้เขาเย็นตัวลงเราถึงนำมาม้วนนะคะบางทีถ้าเราม้วนแบบร้อนๆอาจจะทำให้เค้กหักและเสียหายได้หรือว่าเปิดกันเป็นไอด้านในนะคะทำให้เค้กโลของเรานั้นแฉะได้นะคะการเก็บรักษาก็เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องการซึมผ่านของไขมันนะคะเช่นกล่องเค้กที่มีการเคลือบมันต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีรูระบายออกมาเพราะว่าอาจจะทำให้เค้กของเรามีถูกอากาศแล้วก็แห้งได้นะคะต่อมาก็เป็นการผลิตเค้กไขมันและไข่นะคะโดยเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะคะสูตรเค้กชิฟฟ่อนเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยวันนี้เราจะทำเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะคะเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกานะคะในปีคริสตศักราช1920นะคะโดยนักทำขนมชาวอเมริกันเนี่ยชื่อว่าไอดาชิฟฟ่อนนะคะชื่อชิฟฟ่อนนี่ก็คือนามสกุลของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่ง เป็นผู้คิดค้นโดยการทำเค้กที่ใช้น้ำมันพืชแทนเนยนะคะแล้วก็แยกการตีไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะคะจึงทำให้เนื้อเค้กเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มฟูเบาละมุนลิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อของตัวเค้กเนี้ยก็จะแบบเป็นการตีไข่ขาวและน้ำตาลให้ขึ้นฟูเป็นฟองโฟมหรือฟองสบู่นะคะแล้วก็นำมาผสมกับไข่แดงแล้วก็มาตะล่อมให้เข้ากันเบาๆนะคะแล้วก็นำไปใส่ในพิมพ์อบหรือถาดอบเค้กเนี่ยจะมีรูพุนเล็กๆนะคะทั่วทั้งชิ้นอันนี้เกิดจากฟองโฟมของไข่นะคะส่วนผสมเค้กมะพร้าวเนี่ยระหว่างไข่ไก่กับน้ำตาลน้ำมันพืชน้ำมะพร้าวแล้วก็แป้งเค้กนะคะโดยบางสูตรอาจจะใช้กะทิแทนน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะทำใหสูตรของเค้กมะพร้าวเนี่ยมีความมันแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวอ่อนหรือครีมมะพร้าวนะคะเพื่อช่วยให้เพิ่มรสชาติและกลิ่นของกลิ่นหอมของมะพร้าวนะคะแล้วก็ความมันปัจจุบันก็มีการตกแต่งสีกลิ่นแล้วก็รูปแบบรูปลักษณ์รูปทรงในการใส่พิมพ์อบเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อมาก็วิธีการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองเช่นเดียวกันนะคะวัตถุดิบหลักก็จะแบ่งออกเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นตัวของแห้งนะคะวัตถุดิบหลักที่เป็นของแห้งก็คือแป้งสาลีน้ำสารให้ความหวานนะคะเกลือแล้วก็ผงฟูนะคะอันนี้จะใช้ร่อนรวมกันแล้วก็พักเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะไข่ขาวไข่แดงนั้นก็จะแยกเอาไว้นะคะอยู่ในส่วนของตัวของเหลวเช่นเดียวกันนะคะไข่ขาวก็จะมีตัวส่วนที่เป็นน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะต่อมาเป็นวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบรองของเราก็คือในเรื่องของน้ำมะพร้าวแล้วก็นมนะคะทีนี้ขั้นตอนการเตรียมนะคะขั้นตอนการเตรียมเมื่อเรามีวัตถุดิบแล้วเราก็ต้องเตรียม

ในการผสมเนี่ยเพื่อให้จดจำได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทำนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบที่เป็นของแห้งนะคะของแห้งก็คือแป้งสาลีนะคะ400กรัมผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็เกลือ1ช้อนชาอันนี้ใส่ร่อนรวมกันใน1กะละมังแรกนะคะวัตถุดิบที่2ก็คือในส่วนของเหลวหรือว่าแบตเตอร์นะคะก็จะมีไขมันหรือน้ำมันเนยละลายเนี่ยแหละแล้วก็สารให้ความหวานน้ำตาลแล้วก็ไข่ทั้งฟองบางทีก็คือมีไข่ขาวปนมาได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ไข่แดงถ้าอยากให้ส่วนผสมนุ่มมากขึ้นบางสูตรอาจจะมีการเติมไข่แดงเพิ่มเข้าไปอีก 1-2 ฟองได้นะคะแต่ว่าไข่ขาวใช้ปริมาณเดิมนะคะแล้วก็นมสดเพื่อให้เกิดความมันหรือว่าใช้กะทิก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ผสมรวมกันไว้ต่อมาก็แยกเป็นส่วนของกลิ่นต่างๆนะคะต่อมาเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตราชั่งช้อนตวงถาดอบพายางแล้วก็อ่างผสมแล้วก็ตะแกรงนะคะส่วนที่เป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็คือเครื่องที่เป็นอุปกรณ์ใหญ่เป็นการใช้ไฟฟ้านะคะเช่นเครื่องตีแล้วก็เครื่องผสมหรือเครื่องตีผสมเนี่ยเองนะคะแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะคะหรือว่าเตาอบทั่วไปได้เลยนะคะทีนี้เป็นกระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนการผลิตก็คือผสมของแห้งผงฟูร่อนรวมกันพักไว้ส่วนที่สองก็คือผสมไข่แดงน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะพร้าวน้ำมันพืชหรือว่าเนยเนี่ยแล้วก็กลิ่นแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเกลือที่จะต้องนำละลายเนี่ยนะคะใส่รวมกันพอทีนี้ส่วนผสมที่3ก็คือนำแป้งผสมลงไปในส่วนของเหลวส่วนที่1ผสมลงในส่วนที่2แล้วก็กลายเป็นครีมแล้วก็พักเอาไว้นะคะส่วนที่4ก็คือนำไข่ขาวกับน้ำตาลไปตีให้เป็นโฟมฟองนะคะจากนั้นนำมาตะล่อมใส่ในส่วนผสมที่ทำเป็นครีมไว้นำโฟมกับครีมผสมกันเสร็จแล้วคนจนเข้ากันนำไปใส่พิมพ์อบนะคะพอใส่พิมพ์อบเสร็จนำมาพักบนตะแกรงนะคะแล้วก็พักให้เย็นตกแต่งหน้าเค้กถ้าเป็นเค้กชิ้นก็คือใส่ถาดหรือว่าใส่ตัวพิมพ์กลมได้เลยนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งก็จะมีใช้แบบดั้งเดิมก็คือแต่งที่หน้ามะพร้าวหรือว่าทำแบบสมัยใหม่นะคะก็คือนำมาใส่ลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็นำไปตกแต่งตามจินตนาการนะคะต่อมาก็เป็นสรุปผลนะคะสรุปผลก็คือในเรื่องของปัญหาหรือว่าเนื้อสัมผัสของชิปฟ่อนนะคะในเรื่องเค้กบทสรุปก็คือเค้กที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มชุ่มฉ่ำน่ะจะเป็นลักษณะที่ดีของเค้กที่มีไข่และไขมันเป็นส่วนผสมหลักนะคะก็คือไขมันเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นให้กับเนื้อเค้กจึงทำให้เนื้อเค้กมีความสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตัวไข่เนี่ยที่มีไข่แดงนั้นจะทำให้เกิดเค้กนั้นน่ะมีความนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมารสชาติที่หอมหวานของเค้กไขมันเป็นส่วนผสมหลักกับไข่เนี่ยมันจะมีความหอมของไข่เข้ามาแล้วก็ทำแล้วก็มีความหวานที่ปริมาณมากกว่าเค้กตัวอื่นๆนะคะสรุปปัญหาก็คือบางทีเนี่ยการเกิดปัญหาคือเค้กไม่ฟูเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากการตีไข่ไม่ฟูมากเกินไม่ฟูมากพอนะคะถ้าเราตีไข่ไม่ฟูมากพอตัวเนื้อเค้กที่นำไปอบเสร็จแล้วก็จะมีความไม่พองฟูเนื้อแน่นนะคะทำให้เกิดชั้นของเค้กเนี้ยน้อยลงเตี้ยลงนะคะฟองอากาศก็ไม่แข็งแรงฟองกัดไม่เป็นรูกลมๆนะคะจะเป็นแบนๆลงมาทำให้เนื้อเค้กไม่สวยงามหรือว่าเค้กอาจจะเป็นไตนะคะหรือว่าถ้าตีจนฟองฟูมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดเนื้อเค้กที่มีความหยาบฝืดคอได้นะคะต่อมาเป็นเค้กส้มนะคะเค้กส้มหรือว่าชิฟฟ่อนส้มรสส้มนะคะลักษณะที่ดีของเนื้อชิฟฟ่อนส้มนั้นก็คือเป็นนุ่มเบาละเอียดนะคะแล้วก็ทำเหมือนกับตัวเค้กทำเหมือนกับตัวเค้กส้มนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากมะพร้าวเป็นส้มนะคะการเตรียมวัตถุดิบของเค้กส้มนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเช่นเดียวกันก็คือวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบหลักก็คือเป็นส่วนผสมหลัก
ในการที่จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของตัวเค้กนะคะได้แก่ไข่สารให้ความหวานแล้วก็แป้งสาลีแล้วก็ไขมันนะคะส่วนวัตถุดิบรองก็เป็นตัวที่เป็นตกแต่งกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ฟูก็คือสารช่วยฟูเกลือนมวานิลาต่างๆกลิ่นต่างๆแล้วก็สีส้มหรือว่าน้ำส้มนะคะการเตรียมวัตถุดิบเค้กส้มนะคะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะก็คือการเตรียมวัตถุดิบเค้กส้มนะคะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือส่วนผสมที่เป็น1ก็คือส่วนผสมที่เป็นของแห้งแป้งเค้กผงฟูนะคะส่วนที่เป็นเบทเทอร์หรือว่าของเหลวไขมันหรือเนยละลายนะคะสารให้ความหวานน้ำตาลเกลือไข่และนมสดนะคะส่วนผสมการตกแต่งกลิ่นสีนะคะก็คือกลิ่นวานิลาสีส้มแล้วก็น้ำส้มนะคะต่อมาเป็นการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะก็จะแยกออกเป็นอุปกรณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ก็คือตาช่างช้อนตวงถาดอบผายางอ่างผสมพิมพ์เค้กตะแกรงพักขนมนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเครื่องมือก็คือ เครื่องตีเตาอบนะคะต่อมาขั้นตอนในการเตรียมในการผลิตนะคะก็คือ1ผสมของแห้งแป้งสาลีสารช่วยฟูบางทีอาจจะมีผงส้มสามารถใส่ลงไปในส่วนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลดตัวแป้งลงเราใส่ผงส้มกี่กรัมก็นำส่วนที่เป็นของแห้งเป็นแป้งนั้นออกจำตามจำนวนกรัมที่ใส่ผงส้มลงไปนะคะขั้นตอนที่2ก็คือผสมไข่แดงกับน้ำส้มน้ำมันพืชและปั่นผสมจนส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นใส่เนื้อส้มลงไปด้วยก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่3คือผสมแป้งกับของเหลวที่เราเตรียมไว้เข้าด้วยกันจนเป็นครีมและก็ไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็พักไว้พอส่วนที่4ก็นำโฟมก็คือไข่ขาวตีกับน้ำตาลนะคะแล้วก็นำมาตะล่อมใส่ในส่วนผสมที่เป็นของเหลวที่เราเตรียมไว้นั้นเทลงในพิมพ์หรือว่าในถาดอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบโดยการเคาะหรือว่าใช้ไม้จิ้มเพื่อไล่ฟองอากาศเล็กน้อยนะคะสัก1ครั้งหรือ2ครั้งเข้าแล้วก็นำเข้าอบนะคะพิมพ์นั้นอาจจะใส่เป็นเค้กถ้วยหรือว่าพิมพ์เล็กๆหรือว่าถาดสี่เหลี่ยมก็นิยมใช้กันในการทำเค้กส้มนะคะถ้าเค้กส้มที่เราต้องการขึ้นรูปในเรื่องของ เป็นชิฟฟ่อนนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นตัวแยมส้มปาดตรงกลางแล้วก็นำตัวเนื้อเค้กมาผสมรวมกันได้นะคะก็จะเป็นตัวเค้กส้มบางท่านก็นำใส่พิมพ์ลูกส้มนะคะปัจจุบันเค้กส้มเนี่ยจะมีปัญหาเช่นเดียวกันกับตัวเค้กอื่นๆนะคะก็คือเค้กส้มเนี่ยจะมีอาจจะมีการขึ้นฟูน้อยเพราะว่าเราใส่ของเหลวน้อยเกินไปมากอาจจะทำให้ขึ้นฟูน้อยเพราะว่าเราใส่ส้มมากเกินไปได้นะคะแล้วจะทำให้เกิด เนื้อที่เค้กที่แน่นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการใส่อัตราส่วนของน้ำส้มและเนื้อส้มควรจะศึกษาปริมาณให้เพียงพอนะคะตอนนี้ก็มาถึงบทสรุปนะคะ เนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของชิฟฟ่อนที่เป็นเนื้อที่มีฟองละเอียดนะคะแล้วก็มีรูพุนเล็กๆนะคะแล้วก็จุดวัตถุดิบที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องนำไข่ที่สดมาใช้นะคะแล้วเวลาเรานำไปทำเนี่ยต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงให้สะอาดหมายความว่าไข่ขาวที่เราแยกกับจากไข่แดงนั้นจะต้องไม่มีไข่แดงไปปนในไข่ขาวเพราะว่าถ้าเรานำไข่แดงปนในไข่ขาวนั้นมันจะมีตัวที่เป็นไขมันติดเข้าไปในไข่ขาวนะคะแล้วเวลาเราตีให้ขึ้นฟูจะขึ้นฟูได้ยากนะคะเพราะว่ามันจะมีไขมันจะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อไข่นะไม่ฟูดีเท่าที่ควรนะคะหลักการตีนะคะเราก็จะแยกนำไข่ไปล้างให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วเราก็เช็ดให้แห้งเราก็ตอกเข้าไปในกะละมังทีละใบนะคะแล้วก็แยกออกมาปัจจุบันมีการมีเครื่องที่ใช้เป็นกระชอนเราตอกไข่ลงไปในกระชอนไข่แดงก็จะถูกแยกออกไว้เวลาแยกออกมาก็
เด็ดตรงตัวที่

ป็นริ่มๆให้ขาดนะคะถ้าไม่ขาดอาจจะทำให้ไข่แดงแตกนะคะเราต้องค่อยๆเด็ดออกนะคะแล้วก็แยกออกมาเป็น2กะละมังแล้วก็นำไปใส่ทีละฟองเพื่อป้องกันไข่ที่เสียด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราแยกทีละฟองเสร็จให้นำมาบีบมะนาวเทคนิคก็คืออาจจะบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปได้นะคะเพื่อให้หรือใช้ครีมออฟทาท่าเพื่อให้ตัวไข่ขาวนั้นตั้งยอดดีนะคะเพราะว่าครีมออฟทาท่าเนี่ยเป็นกรดไปทำให้ตัวของโปรตีนในไข่เนี่ยแข็งแรงนะคะเมื่อเราตีก็จะทำให้ฟองโฟมค่อยๆ ขึ้นแล้วก็ฟูดีไม่แตกหักง่ายนะคะเวลาเรานำไปอบเค้กก็จะแข็งแรงมีการยืดหยุ่นดีนะคะไม่เหมือนแบบว่าไม่หักง่ายนะคะถ้าเวลาเราไปม้วนหรือทำเค้กม้วนต่างๆเนี่ยจะทำให้ตัวเค้กอ่ะมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะคะตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเค้กฟองน้ำเพราะว่าเมื่อเวลาเรานำตัวเค้กมากดดูแล้วเนี่ยฟองโฟมเขาว่าจะเนื้อเค้กเขาจะมีฟองโฟมเหมือนฟองน้ำเมื่อเรากดแล้วเขายุบตัวลงพอเวลาเราปล่อยมือเค้กก็จะเด้งกลับมาเป็นลักษณะที่คงเดิมนะคะก็คือโครงสร้างที่สำคัญของเค้กไข่ก็คือไข่นั่นเองนะคะไข่แดงและไข่ขาวนะคะไข่ขาวที่ตีฟองโฟมให้เนื้อละเอียดฟูเงานะคะฟองโฟมของตัวมือแรงหรือว่าตัวโฟมที่ดีนั้นจะต้องเป็นโฟมที่มีการตั้งยอดระดับปานกลางคือเมื่อเวลาเราเช็คฟองโฟมเรายกตะกร้อมือขึ้นเวลาเราตีเนี่ยฟองโฟมนั้นจะมีด้านปลายยอดของไข่นั้นจะงุ้มตัวลงนะคะไม่ตั้งยอดจนเกินไปถ้าตั้งยอดจนเกินไปอาจจะทำให้เนื้อเค้กนั้นมีความหยาบนะคะเราก็ตีแบบละมุนค่อยๆตีทีละน้อยหมายความว่าใส่น้ำตาลลงไปทีละน้อยแล้วก็ตีด้วยระยะเวลาที่ไม่ได้เร็วจนเกินไปไม่สปีดของเครื่องผสมนั้นนะไม่ได้แรงจนเกินไปเช่นอย่างที่บอกคือถ้าเครื่องตีเราเบอร์6สูงสุดเราอาจจะตีที่ประมาณเบอร์4ถึงเบอร์5เพื่อให้ไข่ขาวและน้ำตาลค่อยๆเข้ากันนะคะน้ำตาลค่อยๆละลายแล้วก็ฟองโฟมค่อยๆขึ้นทีละน้อยโฟมที่ได้จะมีความเงานะคะมันเมื่อเรามองด้วยสายตาก็คือเริ่มแรกฟองโฟมอาจจะยังเป็นสีขาวๆเม็ดใหญ่ๆเมื่อเราค่อยๆตีต่อไปเรื่อยๆสักนาทีที่1หรือ2นั้นฟองโฟมจะค่อยๆละเอียดขึ้นจนไม่มีเป็นเห็นเป็นลักษณะฟองโฟมแต่ว่าเห็นเป็นความมันเงานั้นคือเมอร์แรงที่มีลักษณะที่ดีนะคะแล้วเมื่อเวลาเรายกตะกร้อขึ้นเนี่ยฟองโฟมที่อยู่ในตะกร้อก็จะหลุดออกมานะคะแล้วก็มีอยู่ที่ส่วนปลายก็คือตั้งยอดนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาคนผสมวิธีคนผสมก็สำคัญนะคะในเรื่องของคนผสมนั้นน่ะก็จะทำให้ตัวของถ้าเราผสมแรงจนเกินไปหรือว่าคนนานเกินไปฟองโฟมอากาศต่างๆที่เก็บเอาไว้ในโฟมนั้นอาจจะหลุดออกไปนะคะโครงสร้างที่สำคัญก็คือแป้งสาลีและไข่แป้งสาลีก็ควรเลือกแป้งที่มีโปรตีนระดับปานกลางคือแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คือแป้งที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่ำนะคะอยู่ที่7หรือ 6% นะคะแล้วก็มันจะทำให้เนื้อสัมผัสมีนุ่มนะคะแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปไม่แข็งนะคะแล้วก็ตัวที่ทำให้มีสัมผัสนุ่มอีกก็คือน้ำตาลสารให้ความหวานน้ำที่ใส่ลงไปนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือน้ำอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นน้ำเชื่อมก็จะมีความหวานมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอัตราส่วนที่เราใส่ในสูตรนั้นควรจะปรับด้วยนะคะถ้าเกิดใส่ที่เป็นน้ำหวานเข้าไปก็ควรจะปรับน้ำตาลที่อยู่ในตัวผสมของเหลวนั้นออกบ้างนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาออกเลยอาจจะทำให้มีความหวานและเข้มจนเกินไปแล้วก็เวลาอบก็คือถ้าน้ำตาลสูงเนี่ยตัวสีก็จะเข้มด้วยนะคะที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือสารเสริมคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของเค้กไข่เราอ่ะมีเค้กไข่ตัวนี้หรือว่าเค้กไข่และไขมันตัวนี้มีส่วนมีลักษณะที่ดีนะคะกลิ่นที่ใช้สำคัญคือกลิ่นของไขมันเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันทานตะวันน้ำมันลำข้าวจะทำให้กลิ่นของเค้กเราเนี่ยหอมดีนะคะแต่ถ้าใช้น้ำมันปาล์มเมื่อไหร่กลิ่นของเค้กเราก็จะไม่หอมนะคะจะมีความเหมือนเหม็นหืนออกมานะคะแล้วก็วิธีคนผสมอย่างที่บอกก็คือต้องคนอย่างเบามือนะคะไม่คนแรงจะเกินไปเพราะว่าจะทำให้ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยยุบลงได้นะคะอุณหภูมิก็สำคัญนะคะสรุปว่าอุณหภูมิสำคัญมากต่อให้เราตีเค้กดีขนาดไหน

ขึ้นรูปสวยขนาดไหนแต่พอเมื่ออบที่อุณหภูมิที่มันไม่ได้ที่แล้วเช่นอุณหภูมิต่ำกว่า160เนี่ยความร้อนไม่ถึงอุณหภูมิไม่แรงพอไม่สูงพอนะคะเค้กไข่ของเราไม่เกิดแรงดันจากอากาศหรือว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านในเตาที่สูงพอนั้นมันก็จะทำให้เค้กของเราเนี่ยยุบตัวได้นะคะหรือว่าความร้อนเนี่ยไม่เพียงพอน้ำที่อยู่ในส่วนผสมกับตัวโฟมนั้นอาจจะแยกชั้นกันนะคะไขมันอาจจะมาตกตะกอนอยู่ที่ก้นถาดได้จึงทำให้เค้กนั้นน่ะเกิดการลักษณะมีความเป็นไตได้นะคะถ้าเราใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมระยะเวลาก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราใช้ระยะเวลาในการอบเร็วเกินไปเค้กก็อาจจะไม่สุกเมื่อนำออกมาแล้วอาจจะทำให้เค้กยุบตัวลงแล้วก็ลักษณะที่ไม่ดีได้นะคะรับประทานไม่ได้ด้วยเพราะว่าเค้กมันยุบตัวอาจจะเสียไปเลยนะคะแล้วในระหว่างการอบนั้นห้ามเปิดเตาอบจนกว่าอุณหภูมิจะผ่านไปถ้าเป็นถาดบางๆก็ผ่านไปสัก15นาทีให้เราเช็คดูว่าเค้กของเรานะพองฟูแล้วผิวหน้าจากการมองก่อนเลยนะคะว่ามองไปแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยมีเค้กของเราเริ่มมีความเหลืองหรือสียังขาวอยู่ไม่ควรเปิดเตาอบนะคะพอเริ่มสีเหลืองแล้วเนี่ยจึงเปิดเตาอบได้นะคะถ้าเราเปิดก่อนเวลาอาจจะทำให้เค้กยุบตัวลงเพราะฉะนั้นควรจะรอระยะเวลาโดยการสังเกตก่อนเลยสังเกตจับเวลาแล้วก็เช็คด้วยสายตาต่อมาก็เป็นการเช็คเปิดเตาอบเช็คด้วยใช้ไม้ปลายแหลมเช็คนะคะว่าสุกดีหรือยังแล้วก็สุดท้ายใช้นิ้วมือกดก็ได้นะคะว่าผิวหน้าเค้กเนี่ยมีการยุบตัวและเด้งกลับขึ้นมาไหมถ้ายังเป็นรอยนิ้วมือก็อย่าเพิ่งเปิดเตาอบนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดย

รวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

หลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูตรอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจ

0: สำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาล6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

แล้วก็ทดสอบสมมุติฐานนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์สถิตินะคะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเราจำเป็นต้องทำการทดสอบสมมุติฐานด้วยนะโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงปริมาณนะเพื่อนำผลของการทดสอบสมมติฐานนะไปยืนยันในวัตถุประสงค์ต่างๆของการวิจัยนะคะถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยนั้นนะคะเพราะนั้นในการวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งมีการวิเคราะห์ในเชิงอุปมาณนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะไม่ว่าจะเป็นความถี่นะร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเมืองเบมาตรฐานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าวัตถุประสงค์ของเรานะมีความยากขึ้นนะจะมีการทดสอบสมมติฐานนะเพื่อที่จะดูเรื่องของความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นนะซึ่งการทดสอบT-test F-test เนี่ยก็ต้องดูจำนวนกลุ่มประชากรด้วยนะว่าถ้าประชากรมีกลุ่มเดียวนะต้องการวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันถ้าประชากรมี2กลุ่มแล้วก็จะทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนี้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือต่างกันเนี่ยก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ากลุ่มประชากรมากกว่า3กลุ่มขึ้นไปนะมีประชากร3กลุ่มขึ้นไปเราจะใช้ F-test นะเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนั้นว่าต่างกันหรือไม่นะเพราะนั้นในการตั้งสมมติฐาน T-test F-test ก็จะตั้ง S0 ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะเท่ากันหรือต่างจากไม่ต่างจากมาตรฐานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานรองก็คือ S1 นะว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกรณีกลุ่มเดียวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือถ้า2กลุ่มขึ้นไปนะค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนะคะหรืออย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ F-test นะเราจะตั้งสมมติฐาน S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มนะแค่อย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันเนี่ยก็จะยอมรับ S1 ได้ปฏิเสธ S0นะคะทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดความเชื่อมั่นเพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระนะให้นะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินั่นเองค่ะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะใน2ตัวนี้นะคะใน2วิธีนี้ก็คือ T-test และ F-test นะ T-test เราก็เรียกว่าเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบค่าสถิติ T นะส่วน F-test ก็เป็นการทดสอบค่าสถิติ F ในส่วน

FTS นะก็มีการมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือว่าANOVA นะคะในการตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนกับครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้นะเพื่อที่จะให้นักศึกษาจำได้ง่ายขึ้นนะคะนะสมมติฐานเชิงสถิติประกอบด้วยสมมติฐานว่างนะหรือสมมติฐานหลักนะที่เรียกว่า null hypothesis นะแล้วก็ให้สัญลักษณ์ว่า S0กับอีกอันนึงนะที่เป็นสมมติฐานทางเลือกนะก็คือ alternative hypothesis นะสมมติฐานทางเลือกหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมมติฐานรองก็ได้นะคะให้สัญลักษณ์ว่า S1 ซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับการยอมรับหรือปฏิเสธ S1 เพราะ S1 คือประเด็นการวิจัยของเราเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเรามีค่าเฉลี่ยที่ต่างหรือไม่ต่างกับเกณฑ์กรณีเป็นข้อมูลของประชากรกลุ่มเดียวถ้ามันไม่ต่างกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่วางไว้มันก็ไม่เกิด องค์ความรู้ใหม่นะเพราะนั้นในการทำวิจัยเรามักจะให้ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นยอมรับ S1 ในประเด็นการวิจัยนะคะนะถ้ามีประชากร2กลุ่มขึ้นไปเราก็อยากที่จะยอมรับ S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันนะคะนะตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเชื่อของผู้ทดสอบนะเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อของผู้ทดสอบคือยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานขายชายต่ำกว่าพนักงานหญิงอันนี้ใช้เพศเป็นตัวเปรียบเทียบนะข้อมูลเรากำลังวิเคราะห์อยู่ก็คือข้อมูลยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นข้อมูลลักษณะเดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะแสดงว่าประชากรเรามี2กลุ่มคือยอดขายเฉลี่ยของเพศชายกับยอดขายเฉลี่ยของเพศหญิงนะคะทีนี้เราก็มาเขียนนะกำหนดเป็นสมมติฐานนะสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักก็คือ H0 ตั้งว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานขายชายสูงกว่าหรือเท่ากับพนักงานหญิงนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นความเชื่อของผู้วิจัยว่าด้วยเพศชายเนี่ยมักจะทำยอดขายได้สูงกว่าเพศหญิงอาจจะมาจากผลการวิจัยในครั้งก่อนแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการตั้งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะนะเราอาจจะมีความสงสัยนะขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตว่าพนักงานขายชายอาจจะทำยอดขายได้ต่ำกว่าพนักงานขายหญิงก็ได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามวิจัยขึ้นมานะทำให้เราตั้งสมมติฐาน S1 แบบนี้นะคะหรือถ้าเราบอกเราอาจจะตั้ง S0 ว่าพนักงานขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายเท่ากับพนักงานหญิงก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายอาจจะใช้มากกว่าหรือเท่ากับหรืออาจจะใช้เท่ากับอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มาดูผลว่า S1 เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราสงสัยไหมนะคะอันนี้ก่อนที่จะทำการคำนวณค่าสถิตินะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงนะคะทีนี้เราจะให้สัญลักษณ์ของระดับนัยยะสำคัญก็คือตัวอัลฟานะซึ่งก็เป็นโอกาสในการปฏิเสธ S0 นะเมื่อ S0 นะเป็นความจริงที่มีค่าระหว่าง0ถึง1นะ

ส่วน1ลบอัลฟานะก็คือระดับความเชื่อมั่นนะหรือโอกาสในการยอมรับ S0 นะเมื่อ S0 มีความเป็นจริงนะที่มีค่าระหว่าง0ถึง 100% นะเพราะนั้นหน่วยของอัลฟานะหรือความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยจะให้เป็นหน่วยมาตรฐานนะหรืออาจจะให้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะสุดในส่วนใหญ่แล้วนะเราจะพูดโอกาสความน่าจะเป็นร้อยละนะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือโอกาสความน่าจะเป็นทั้งหมดนะตามหลักของสถิติแล้วเนี่ยนะเมื่อรวมกันนะของข้อมูลมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100% เพราะฉะนั้นในบางข้อมูลก็จะมีโอกาสความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันนะนะทีนี้นะในการวิจัยเนี่ยนะคะเราก็จะระบุระดับความเชื่อมั่นอยู่2ระดับนะความเชื่อมั่นในการทดลองของแต่ละข้อมูลเนี่ยนะคะก็กับที่สูงที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่น 99% นะทีนี้ขาดไปอีก 1% นะก็คือตัวอัลฟานั่นเองนะตัวอัลฟาคือนัยยะสำคัญนั่นเอง 1% ก็คือ 0.01 นะซึ่งเป็นระดับของนัยยะสำคัญนะที่สูงถัดมารองลงมานะคะก็คือเรามีความเชื่อมั่นลดลงก็คือ 95% นะโอกาสที่จะยอมรับ S0 เนี่ยมันแค่ 95% หรืออีก 5% ใช่ไหมคะหรืออีก 5% ก็คือตัวอัลฟานะความมีนัยยะสำคัญทางสถิติอีก 5% ก็คือ 0.05 นั่นเองนะถือว่าเป็นระดับความเชื่อมั่นที่น้อยลงมานะคะเพราะนั้นในการทำวิจัยก็จะยอมรับระดับความเชื่อมั่น 95% ถึง 99% นะคะเพราะนั้นการใช้ระดับความเชื่อมั่นสูงก็คือเข้าใกล้100ปกติก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีความเชื่อมั่นสูงเท่ากับ 100% นะมันต้องมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้บ้างนะไม่มากก็น้อยนะถ้าการทดลองนี้มีความเชื่อมั่นที่เข้าใกล้ศูนย์หรือมีตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญนะเข้าใกล้ 0% นะมีความคาดเคลื่อน0เข้าใกล้ 0% ก็คือ 0.00 0.01 นะคะก็จะเป็นผลดีต่อผู้ทดสอบก็คือโอกาสในการปฏิเสธความเชื่อของผู้ทดสอบว่าไม่ถูกต้องมีน้อยนะหรือปฏิเสธ S0 นะคะแต่จะไม่เป็นผลดีกับผู้ใช้ผลการทดสอบเนื่องจากผลที่นำไปใช้นะซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบจะแตกต่างไปจากผลที่ควรจะเป็นอย่างมากนะทีนี้ในการปฏิบัตินะในการวิเคราะห์นะเราก็ให้นึกถึงโครงปกติที่เราเคยเรียนมาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เนี่ยนะโดยข้อกำหนดที่สำคัญนะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือข้อมูลนั้นจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกตินะนะเป็นปกติอย่างไรก็คือค่ากลางหลังจากที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยนะการเรียงข้อมูลจะอยู่ที่แกนนอนนะคะแกนนอนนะการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับค่าฐานนิยมพอดีจะสังเกตได้ว่าณตำแหน่งตรงกลางของเส้นแกนนอนนะจะมีค่าความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นสูงที่สุดก็จะทำให้เส้นมีความโค้งสูงที่สุดณตำแหน่งตรงกลางนั่นเองแล้วก็จะมีความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นลดหลั่นลงมาทั้งซ้ายและขวานะคะจึงทำให้พื้นที่ของโค้งปกติเป็นลักษณะสมมาตรนะเพราะนั้นเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการวิเคราะ

น่าจะเป็นแล้วก็การยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะตามแพทเทิร์นอันนี้ตลอดนะคะทีนี้ในการตั้งสมมติฐานบางทีอาจจะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวอาจจะแบบวันเทลด้านซ้ายหรือวันเทลด้านขวาก็ได้นะคะหรืออาจจะทำการทดสอบแบบ2ด้านนะที่มีพื้นที่ยอมรับ S1 อยู่ทั้งซ้ายและขวามาดูในรูปที่1ก่อนนะคะก็คือการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวที่เป็นวันเทลด้านซ้ายนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมว่าพื้นที่ใต้โค้งปกตินะก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นโค้งอันนี้นะคะรวมแล้วจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100% เสมอนะคะนี้เราก็แบ่งพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยออกเป็น2ส่วนตามที่เราตั้งสมมติฐานสมมติฐานแรกก็คือ S0 นะที่เป็นสมมติฐานหลักหรือว่าสมมติฐานว่างนั่นเองนะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะไม่ได้ระบายสีนะในที่นี้ก็คือ1ลบอัลฟานะอย่าลืมว่าเราให้อัลฟาคือนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ไหมคะเพราะนั้น1ลบอัลฟาถ้าเราเชื่อมั่นนะ 99% ก็คือ1ลบ99ก็คือ1ลบ 0.9 นะหรือ 100% ลบ99นะเพราะนั้นก็มีส่วนต่างก็คือ1ใช่ไหมคะมีส่วนต่างก็คือ1หรือ 0.01%เพราะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ความน่าจะเป็นด้านซ้ายที่จะเป็นการยอมรับ S1 นะคะก็เวลาทำให้มันแตกต่างของพื้นที่ก็จึงระบายสีเป็นทึบเป็นพื้นที่ทึบอยู่ด้านซ้ายเพราะนั้นเราตั้งสมมติฐาน S0 นะก็คือค่าเฉลี่ยนะเท่ากันนะค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์นะส่วน S1นะเราก็ตั้งสมมติฐานขัดแย้งใช่ไหมคะเป็นสมมติฐานรองก็คือค่าเฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอาจจะต่างกันอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้เนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานของรูปที่1 นะคะสมมติฐาน S0 ว่าค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันส่วนสมมติฐาน S1 นะค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันก็คือน้อยกว่านะคือน้อยกว่าใช้เครื่องหมายน้อยกว่าใน S1 นะคะเพราะนั้นถ้าเราคำนวณค่าสถิติออกมานะคะเป็น t-test ค่าสถิติ t-test ออกมานะแล้วปรากฏว่ามีค่าที่น้อยกว่าค่าวิกฤตนะในส่วนของค่าวิกฤตก็คือเป็นค่าสถิติที่เป็นค่าที่แบ่งพื้นที่ S0 กับ S1 นั่นเองเห็นไหมลูกศรมันจะอยู่ระหว่าง S1 กับ S0 นะคะเพราะนั้นจากการคำนวณค่าสถิติที่ได้ออกมาก็จะทำการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตปรากฏว่าถ้ามันตกอยู่ในพื้นที่ที่ระบายสีก็คือยอมรับ H1 ปฏิเสธ S0 นะคะตัวข้ามถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มากกว่าค่าวิกฤตก็ค่านั้นจะตกอยู่ที่พื้นที่ว่างก็เป็นการยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 นะคะเช่นเดียวกันทางรูปที่2ขวามือนะคะเราตั้งสมมติฐาน S0 เช่นเดียวกันก็คือค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะส่วน S1 ก็คือค่าเฉลี่ยมากกว่านะค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1มากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2เช่นเดียวกันเราคำนวณค่าเฉลี่ยออกมามากกว่าค่าวิกฤตเราจะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ตรงกันข้ามถ้าเราคำนวณค่า t-test ค่าสถิติ t เนี่ยปรากฏว่ามันน้อยกว่าค่าวิกฤตอย่าลืมนะคะว่าค่าวิกฤตจะเป็นค่าที่มีตำแหน่ง

ตามหัวลูกศรที่แบ่งพื้นที่ S0 กับ S1 นะคะหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างกับพื้นที่ระบายสีพื้นที่ทึบนะคะเราก็จะยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 นะคะทีนี้ในรูปข้างล่างนะคะก็เป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเราก็ตั้งสมมติฐานนะคะว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ต่างกันส่วน S1 ก็ตั้งสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะคะนะเวลาเราวาดเส้นโค้งนะคะอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยหรือว่าทำการเรียงข้อมูลก่อนแล้วก็ดูการกระจายตัวของข้อมูลนะแล้วก็ทำการกำหนดพื้นที่ S0 S1 นะแล้วก็ทำการกำหนดค่าวิกฤตที่ได้นะมาจากการเปิดตารางสถิตินะทีนี้การคำนวณนะคะเช่นเดียวกันถ้าไม่ว่าค่าที่คำนวณได้มันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าวิกฤตนะเราก็จะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะคะในการวิเคราะห์นะในการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะใช้การตั้ง S0 แบบต่างกันนะการตั้ง S0 แบบไม่ต่างกันแล้วก็ S1 ต่างกันนะซึ่งเราก็จะเห็นผลการวิจัยที่ตอบมาว่าผลการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ไม่ต่างกันหรือตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันก็มาจากความรู้ในเรื่องของเส้นโค้งปกติอันนี้ค่ะขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะเริ่มต้นที่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ S0 S1 ก่อนนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าตามคำถามการวิจัยว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะต่างกันหรือไม่เป็นต้นนะก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานนะคะการกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบนะในปัจจุบันเรายอมรับที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 และ 0.01 แต่ยังมีบางวิจัยที่สามารถใช้ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะในการให้โอกาสเกิดความคาดเคลื่อนในการทดลองได้มากขึ้น 10% นะคะถัดไปก็ทำการกำหนดตัวสถิติเพื่อการทดสอบนะก็คือการดูว่างานวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติใดนะคะในที่นี้ก็จะใช้สถิติ T แล้วก็สถิติ F นะคะส่วนถ้าเกิดมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงคุณภาพนะหรือตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มก็จะใช้ Chi-square test นะคะในส่วนตัว Z นะหรือตัว C test นะก็จะใช้กับประชากรเท่านั้นนะไม่มีการแบ่งกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการวิจัยเชิงปริมาณจะสุ่มตัวอย่างออกมาก็จะใช้ T-test แล้วก็ F-test ค่ะการคำนวณตัวสถิติเพื่อการทดสอบหลังจากที่เรากำหนดค่าตัวสถิติเพื่อการทดสอบเราก็ไปหาค่าวิกฤตตามแต่ละตัวที่ทำการทดสอบนะตามแต่ละชนิดของค่าสถิตินะก็จะมีตารางสำเร็จรูปนะที่ใช้ในการหาค่าวิกฤตนะใช้ในการหาค่าวิกฤตจากนั้นทำการคำนวณค่าสถิติมันก็จะมีสูตรนะเมื่อทำการคำนวณค่าสถิติออกมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเราก็ทำการหาขอบเขตในการยอมรับและปฏิเสธ S0 นะเพราะนั้นการคำนวณค่าสถิติเนี่ยนะคะจึงมีความสำคัญนะที่จะตอบว่าตัวแปรนี้นะหรือการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้นะยอมรับ S1 หรือไม่นะคะ

ทีนี้ในการคำนวณค่าสถิติก็จะเป็นสูตรนะตามชนิดของสถิติที่เราใช้นะคะโดยถ้าเราใช้สถิติที่อาจจะเป็นประชากรข้อมูลเดียวหรือประชากร2กลุ่มขึ้นไปนะคะโดยสัญลักษณ์ในการแทนสูตรนะคะก็คือ x bar คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ mu ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะเราต้องกลับไปอ้างอิงประชากรในลักษณะของโค้งปกติค่าเฉลี่ยของประชากรจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงมาตรฐานของตัวอย่างแล้วก็หารย่อยด้วยสแควร์รูทจำนวนตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ในสูตรนี้ก็คือมิวที่เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรนะส่วน x bar เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะถ้าเรามีประชากร2ชุดเราก็จะมีมิวของกลุ่มที่1นะลบด้วยมิวของกลุ่มที่2ก็เป็นความวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะแล้วก็ค่าสัดส่วน P นะคะอันนี้ก็จะใช้ค่า C นะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของประชากรแล้วก็ถ้าประชากรมี2กลุ่มก็จะคำนวณค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1ลบด้วยค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวมิวนะตัวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรในหลายๆงานวิจัยนะแต่ถ้างานวิจัยนั้นนะเป็นค่าสัดส่วนนะตัวแปรหนึ่งมันสัมพัทธ์กับอีกตัวแปรหนึ่งก็จะใช้ค่า P นะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะตัวอย่างในการวิเคราะห์ T-test นะกรณีที่ประชากร1กลุ่มนะยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟฟ้ายี่ห้อ1นะโฆษณาว่าหลอดไฟฟ้าที่ผลิตได้นะโดยบริษัทมีอายุการใช้งานเฉลี่ยใช่ไหมคะอายุการใช้งานเฉลี่ยก็นึกถึงค่ามิวค่าเฉลี่ยนะของประชากรมากกว่า400ชั่วโมงตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้ายี่ห้อนี้ต้องการพิสูจน์คำโฆษณาดังกล่าวว่าจริงหรือไม่จึงเลือกตัวอย่างหลอดไฟฟ้า100หลอดอันนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างออกมานะเพื่อวัดอายุการใช้งานปรากฏว่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ยเป็น390ชั่วโมงนะและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอายุการใช้งาน20ชั่วโมงคำโฆษณาของผู้ผลิตเป็นจริงหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 อันนี้ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเดียวนะคะเรื่องของอายุการใช้งานเฉลี่ยนะเพราะนั้นจากโจทย์เราก็วิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะก็คืออายุการใช้งานเฉลี่ย400ชั่วโมงจำนวนตัวอย่าง100หลอดนะแล้วก็ให้อายุการใช้งานเฉลี่ยที่สงสัยว่ามันจะน้อยกว่าใช่ไหมคะอยู่ที่390ชั่วโมงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน20ชั่วโมงนะคะแล้วก็กำหนดให้เราทดสอบที่นัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ทำการกำหนดสมมติฐานเป็นอันดับแรกเลยนะคะนะเพราะนั้นเราสงสัยว่าการผลิตหลอดไฟฟ้าในครั้งนี้มันมีอายุการใช้งาน400ชั่วโมงตามที่โฆษณาหรือเปล่านะแต่อาจแอบสงสัยนิดหน่อยว่าอาจจะมากกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะนั้นในการสงสัยเนี่ยจึงทำให้เราตั้งสมมติฐาน H1 ว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงนะหรือถ้าเราสงสัยว่าอายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าที่โฆษณาไหมเพราะเราเก็บข้อมูล
ในปัจจุบันปรากฏว่าไปเจอหลอดไฟฟ้าอายุการใช้งาน390ชั่วโมงก็เอ๊ะการโฆษณาเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะทดสอบที่ S1 มิลน้อยกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำการคำนวณสถิติเพื่อการทดสอบนะโดยใช้สูตร T นะค่าสถิติ T คำนวณนะ X bar ลบด้วย X bar ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะหารด้วยส่วนเบี่ยงมาตรฐานของตัวอย่างแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวอย่างนะคะเมื่อได้เข้าสูตรแล้วเนี่ยได้ค่าสถิติ T ก็คือลบ5นะได้ลบ5เพราะว่าเราเทสหลอดไฟในปัจจุบันเนี่ยมันน้อยกว่า400ชั่วโมงค่าที่ได้จึงติดลบนะคะทีนี้เราตั้งทดสอบS1 ไว้ว่ามิลมากกว่า400นะคะเราก็เลยกำหนดพื้นที่นะของนัยยะสำคัญทางสถิติไว้ทางขวาตามเครื่องหมายมากกว่านะทำการหาค่าวิกฤตในตารางสำเร็จรูปนะได้ 1.645 ด้านขวานะด้านขวาเป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบนะฮะทีนี้เราก็กำหนดพื้นที่ทึบไว้ทางด้านขวาตามเครื่องหมายของ S1 นะนะในที่นี้เราก็มีการกำหนด degree of freedom ก็คือขั้นความเสรีก็คือ n-1 เนื่องมาจากว่าเราทำการทดลองนะทดสอบหลอดไฟทีละหลอดนะหลอดไฟที่ถูกนำมาทดลองทดสอบว่ามีอายุการใช้งานเท่าไหร่1หลอดเพราะฉะนั้นอีกที่เหลือ99หลอดนะก็เราไม่ได้พิจารณาก็ให้มันมีความเป็นอิสระนะเราเรียกว่าเป็น degree of freedom99นะเท่ากับ99หลอดด้วยสถิติ T นะ T แล้วก็ระบุข้อกำหนดไว้ว่าเป็นการทดสอบด้วย T test นะที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก็คือ 0.95 แล้วก็มีความเป็นอิสระของหลอดที่เหลืออยู่99หลอดนะทีนี้เรามาคำนวณค่าสถิตินะคะเมื่อเราคำนวณค่าสถิติที่สไลด์ที่ผ่านมาแล้วเท่ากับลบ5นำไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะซึ่งเท่ากับ 1.645 นะซึ่งลบ5เนี่ยมันเป็นฝั่งซ้ายของพื้นที่ของพื้นที่โค้งปกตินะฮะตรงนี้เท่ากับว่าค่าที่คำนวณได้เนี่ยที่เป็นลบ5เนี่ยมันตกอยู่ในพื้นที่ว่างที่เป็นขอบเขตในการยอมรับ S0 นะดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้จึงยอมรับ S0 นะหรือทำการปฏิเสธ S1 นะว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงดังนั้นอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้าไม่มากกว่า400ชั่วโมงนะที่เป็นคำโฆษณาของบริษัทเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับอายุการใช้งานของหลอดไฟจึงไม่เป็นจริงทีนี้ถ้าเป็นประชากร2กลุ่มโดยใช้สถิติ T เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่2นี้นะคะก็คือจากการศึกษารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวของอำเภอ2อำเภอคืออำเภอ A แล้วก็อำเภอ B โดยการสุ่มเลือกครอบครัวจำนวน200สำหรับอำเภอ A แล้วก็400ครอบครัวสำหรับอำเภอ B ปรากฏว่ารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีของอำเภอทั้งสองเป็น

18,000 บาทและ 18,500 บาทนะสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มจากครอบครัวตัวอย่างของอำเภอ A และอำเภอ B นะเมื่อทำการสำรวจพบว่าอำเภอ A นะจะมีการใช้จ่าย 2,000 บาทแล้วก็อำเภอ B มีการใช้จ่าย 2,200 บาทครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้งสองมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรายจ่ายเครื่องนุ่งห่มนะเป็นค่าเฉลี่ยก็คือเราจำได้ว่ามันคือมิกซ์นะของประชากรอำเภอ A และ B เราก็สงสัยนะอยากจะรู้ว่ามันต่างกันไหมนะของการใช้จ่ายของครอบครัวทั้งสองอำเภอนะคะอันนั้นงานวิจัยให้อะไรเราบ้างนะคะให้ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายอำเภอ A 18,000 แล้วก็อำเภอ B 18,500 นะแล้วก็ส่วนเบี้ยมาตรฐานของอำเภอ A 2,000 อำเภอ B 2,200 ส่วนเบี้ยมาตรฐานถ้าพูดง่ายๆก็คือความคลาดเคลื่อนนะแล้วก็ระบุในการทดลองครั้งนี้นะมีระดับนัยยะสำคัญ 0.1 หรือนั่นก็คือ 90% นะก็ถือว่าเป็นการยอมรับความคลาดเคลื่อนที่มากขึ้นถึง 10% เลยนะคะนะมาทำการตั้งสมมติฐานนะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็ยังคงใช้วิธีสถิติ T อยู่นะคะหรือที่การทดสอบด้วยสถิติ T นะคะสมมติฐานหลักก็คือ S สูตรนะคะครอบครัวมีที่อาศัยอยู่ในอำเภอ2ทั้ง2นะ A กับ B นะมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยนะเน้นคำว่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะ S1 ก็คือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้งสองมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่างกันซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจว่าอำเภอไหนจะมากกว่าน้อยกว่าเพียงแค่ถ้ามันต่างกันเราก็จะมีประเด็นในการให้เหตุผลว่าทำไมถึงต่างกันนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวอักษรในการบรรยายในการตั้งสมมติฐานเราสามารถใช้สัญลักษณ์มิวซึ่งสะท้อนถึงค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็มักจะทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะทดสอบตัวอย่างเนื่องมาจากว่าประชากรมีอยู่จำนวนมากเห็นไหมคะจำนวนประชากรของทั้งสองอำเภอเนี่ยเป็นหลักพันเลยเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อจำกัดว่าเรา อาจจะไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลของประชากรทุกคนทั้งสองอำเภอได้ในระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็งบประมาณที่จำกัดด้วยนะคะจึงต้องจำเป็นที่จะสุ่มตัวอย่างนะของครัวเรือนของครัวเรือนทั้งสองอำเภอแล้วก็ทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวอย่างนี้พอได้ผลจากการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มตัวอย่างก็จะนำเอาไปอ้างอิงกับสู่ประชากรทั้งสองอำเภออันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงอนุมานก็คืออ้างอิงกลับได้นะอ้างอิงกลับนะอ้างอิงผลของตัวอย่างกลับไปยังประชากรว่าประชากรก็มีผลเช่นเดียวกันจากนั้นก็ทำการคำนวณนะคำนวณสถิติ T นะหรือเรียกว่าค่า T คำนวณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวสถิติ T เนี่ยมันมี2ประเภทใช่ไหมก็คือสถิติT คำนวณกับค่าวิกฤตค่าวิกฤตก็เป็นค่า T เช่นเดียวกันแต่ถูกคำนวณค่าความน่าจะเป็นไว้เป็นเกณฑ์อยู่แล้ว

ในตารางสำเร็จรูปนะคะซึ่งค่าวิกฤตนั้นก็คือค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลณตำแหน่งนะที่นะเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง S0 S1 นะคะทีนี้ในการคำนวณค่า T นะก็ใช้สูตรความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอำเภอ A และ B แล้วก็หารด้วย

แปรปรวนของทั้งสองอำเภอนะคะก็จะได้ค่าทีคำนวณออกมาติดลบ 2.79 นะการที่ค่าทีติดลบแสดงว่า x bar a ก็คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ a น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ b นะอันนี้ตามข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาเพราะนั้นเราก็จะเอาค่าทีคำนวณที่เท่ากับลบ 2.79 ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางสำเร็จรูปนะค่าวิกฤตนะหรือขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธ S0 นะเนื่องจากการทดสอบนะกระทำณระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะและเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเนื่องมาจากเราตั้ง S1 แบบไม่เท่ากันนะดังนั้นการเปิดตารางจัดแจงความถี่แบบ T นะหรือ T test เนี่ยนะแล้วก็ใช้อัลฟาหาร2นะเพราะเป็นการแบ่งพื้นที่2ข้างอัลฟาก็คือนัยยะสำคัญ 0.1 นะจากความคาดเคลื่อน 10% เมื่อหาร2แล้วก็จะได้ระดับนัยยะสำคัญของแต่ละฝั่งนะของซ้ายและของขวาเนี่ยอยู่ที่ 0.05นะในขณะนั้นมี degree of freedom นะก็คือ n1 บวก n2 นะแล้วลบ2นะเนื่องมาจากในการทดสอบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลทีละครัวเรือนนะข้อมูลของอำเภอ A ก็ถูกมาสอบถามมาทดสอบอ่ะ1อำเภอ1ครัวเรือนเช่นเดียวกันอำเภอ B ก็นะทดสอบกับครอบครัว1อำเภอเพราะฉะนั้น N1 นะก็คือครอบครัวที่1นะจำนวนครอบครัว1ครอบครัวจากอำเภอ A N2 ก็คือจำนวนครอบครัวนะที่ทำการทดสอบจากอำเภอ B นะก็คือเท่ากับ2นะเพราะนั้นN1 นะคะก็คือจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ A 200ครอบครัวนำมาทดสอบทีละครอบครัวเพราะนั้น degree of freedom ก็คือครอบครัวที่เหลือของอำเภอ A นะเท่ากับ199ใช่ไหมคะทีนี้400หรือ N2 เนี่ยก็เป็นจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ B แล้วก็นำมาทดสอบ1ครอบครัวนะความเป็นอิสระของอำเภอ B ก็เท่ากับ399นะเพราะนั้น2ที่เป็นตัวลบนะ2เป็น2ที่เป็นตัวลบก็คือจำนวนครัวเรือนที่ถูกทดสอบนะจากอำเภอ A 1ครัวเรือนแล้วก็จากอำเภอ B 1ครัวเรือนdegree of freedom หรือระดับขั้นความเสรีจึงเท่ากับ598ของทั้ง2อำเภอแล้วนำไปเปิดตารางนะก็จะมีค่าวิกฤตเท่ากับ 1.645 ซึ่งเป็นไปได้ทั้งบวกและลบนะถ้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่าตำแหน่งของค่าวิกฤตจะอยู่ด้านขวาของโครงปกตินะถ้าค่าวิกฤตออกมาเป็นลบนะตำแหน่งค่าวิกฤตจะอยู่ด้านซ้ายของโครงปกตินะแล้วก็เอาค่า T test ค่า T ที่ได้ลบ 2.79 ไปวางอยู่บนตำแหน่งในเส้นโค้งปกตินะปรากฏว่าลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายนะลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายของโค้งปกติแล้วก็ตกอยู่ในพื้นที่ S1 จึงทำการยอมรับว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทั้ง2อำเภอมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันนะทำการทดสอบ F test ต่อนะคะก็คือเมื่อเรามีประชากร3กลุ่มนะเราจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนะคะ F test หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ANOVAก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ANOVA Analysis of Variance นะคะตัวอย่างนี้จะสังเกตว่าเรามีการแบ่งประชากร3กลุ่มก็คือราคาขายปลีกเฉลี่ยนะของจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีเรามีประชากรอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะคะก็คือราคาขายปลีกเฉลี่ยของนครราชสีมาอุดรธานีนครสวรรค์เชียงใหม่และสงขลานะแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัดออกมานะแล้วก็รวบรวมข้อมูลของราคาขายปลีกในแต่ละจังหวัดนะ5กลุ่มตัวอย่างอันนี้ใช้ ANOVA F-test นั่นเองโดยทดสอบที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือระดับความเชื่อมั่น 95% ก็ตั้งสมมติฐาน S1 ว่าอย่างน้อยนะราคาขายปลีกเฉลี่ย1คู่ที่ต่างกันแค่นี้ก็สามารถยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ได้นะคะนะในการคำนวณนะค่าสถิติ F นะเราก็จะใช้ MSB หารด้วย MSW นะเพราะนั้น MSB นะก็คือค่าความแปรปรวนเฉลี่ยนะที่เป็นระหว่างกลุ่มนะระหว่างจังหวัดหารด้วย MSW นะค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของราคาขายปลีกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดคือเป็นภายในจังหวัดนะปรากฏว่าเราได้ค่าสถิติคำนวณ F ออกมา 8.28 นะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเช่นเดียวกันนะวิธีขั้นตอนของ F test จะเหมือนกันกับ T test นะคะนะค่าวิกฤตของ F test นะจะเท่ากับ 3.18 ดังนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย F ค่าสถิติ F test คำนวณที่เราได้ 8.28 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต 3.18อันนี้ก็ทำให้ทราบว่าผลการทดสอบสมมติฐานยอมรับ S1 ก็คืออย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีราคาขายเฉลี่ยของสินค้าต่างกันนะอันนั้นก็เป็นคำตอบของผู้วิจัยว่าแล้วทีนี้นะกลุ่มไหนหรือจังหวัดไหนมีค่าเฉลี่ยต่างกันไปก็กลับไปหาเหตุผลนะหรือมีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าจังหวัดที่เป็นคู่ไหนที่มีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่างกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กรณีประชากรมีค่าเฉลี่ยนะ3กลุ่มขึ้นไปนะคะนะเพราะนั้นในงานวิจัยในบางงานเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นเขาวิเคราะห์แค่ T-test F-test นะแล้วก็สามารถตอบโจทย์คำถามวิจัยนั้นได้แต่ถ้าบางงานมันมีขอบเขตกว้างขึ้นมีการวิเคราะห์สถิติที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็นักศึกษาก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะดูถึงที่มาของสูตรดูถึงที่มาแนวคิดต่างๆนะก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะซึ่งเป็นขั้นสูงกว่าANOVAนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหสัมพันธ์แล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เรามาพบกันเป็นชั่วโมงที่10นะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องสติสัมปชัญญะค่ะหลายๆท่านนะคะก็คงมีความหมายนะคะในเรื่องของคำว่าสติสัมปชัญญะนะคะมากมายนะคะแต่นะคะเรานะคะก็หมายถึงสติสัมปชัญญะเนี่ยก็คือความสามารถในการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งชัดเจนนะคะในสิ่งที่เรากำลังทำนะคะไม่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นทั้งกายใจหรือสิ่งแวดล้อมสติเนี่ยก็คือสิ่งที่เราระลึกรู้นะคะว่าเรากำลังคิดกำลังรู้สึกกำลังพูดอะไรนะคะหรือทำอะไรอยู่นะคะโดยไม่หลงไปกับอารมณ์และก็ความคิดนะคะส่วนสัมปชัญญะนั่นก็คือการรู้ชัดนะคะประกอบสติทำให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายความเหมาะสมความพอดีและการกระทำต่างๆนะคะเมื่อสติสัมปชัญญะนะคะมารวมกันน่ะเราจะเห็นว่านะคะสิ่งไหนนะคะก็คืออารมณ์ก่อนที่มันจะพาเราเผลอตอบสนองเราจึงหยุดได้ทันนะคะเลือกได้ดีและลดการทำตามแรงผลักดันโดยอัตโนมัติค่ะต่อไปเรามาดูนะคะสติสัมปชัญญะเนี่ยสามารถพัฒนาปัญญานะคะในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมสติสัมปชัญญะนะคะก็คือการรู้ตัวแล้วก็รู้ชัดในชีวิตจริงสตินะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mindfulness นะคะก็คือการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็ภายในจิตใจของเรานะคะเป็นความสามารถในการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราเผื่อใจไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเผื่อใจไปทำอะไรหรือเผื่อใจไปกังวลหรือฟุ้งซ่านไปนะคะสติก็จะทำให้เรารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้ทันต่อสิ่งที่กระตกกระทบเช่นลมหายใจความตึงในร่างกายอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดต่างๆหรืออารมณ์มีความสุขต่างๆนะคะหรือความคิดที่กำลังไหลผ่านโดยที่เราไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเมื่อมีสติเราจะเห็นความจริงตามประสบการณ์ที่เราเป็นนะคะไม่เติมเรื่องหรือขยายความก็คือแน่นอนคือไม่ปรุงแต่งมากเกินไปนะคะจะทำให้เรามองเห็นความคิดนะคะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นสติเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรและมีความตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นแบบไหนเราจึงมีพื้นที่เล็กๆนะคะระหว่างสิ่งที่กระทบกับการกระทำทำให้เราตอบสนองนะคะได้ยกตัวอย่างเช่นสติก็คือการรู้ตัวขณะเดินกินพูดฟังทำงานหรือโทรศัพท์โดยรู้ว่าใจของเราอยู่ไหนและกำลังถูกอะไรพาไปเมื่อเราฝึกสม่ำเสมอสติจะค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพของการใช้ชีวิตจากการถูกชีวิตลากไปเป็นการอยู่กับชีวิตอย่างมีการตื่นรู้และเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูคำว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือดูชัดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำไปทำไมแล้วส่งผลอะไรตอนนี้เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนสัมปชัญญะก็คือความสามารถในการรู้ชัดอยู่กับการกระทำของตนนะคะในขณะปัจจุบันอย่างมีเหตุและมีผลเป็นความรู้ตัวที่ไม่ใช่เป็นเพียงรับรู้ว่ากำลังทำอะไรแต่รู้ถึงเจตนาและทิศทางของการกระทำนะคะผู้ที่มีสัมปชัญญะย่อมเห็นว่าทำสิ่งนี้ไปทำไมจึงไม่ทำตามความเคยชินเมื่อรู้เป้าหมายมาเลือกวิธีที่จะเหมาะสมต่อความพอดีต่อสถานการณ์ทำแล้วส่งผลอย่างไรทั้งต่อกายใจของตนเองและก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะทำให้เรามีการตัดสินใจแล้วก็ความรับผิดชอบรอบคอบมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็เหมือนเข็มทิศนะคะที่จะช่วยให้กำกับการกระ

0: ธรรมนะคะให้สอดคล้องกับคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงไม่หลงไปกับสิ่งที่ยั่วยุตามกระแสรอบตัวอีกทั้งนะคะมองเห็นความเหมาะสมของเวลาสถานที่ว่าบทบาทไหนเราควรทำอะไรบทบาทไหนเราไม่ควรทำอะไรเมื่อมีความรู้ชัดเจนนะคะเราก็จะมีความตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ลื่นไหลไปตามอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความหมายมากขึ้นต่อไปเรามาดูโครงสร้างของสติสัมปชัญญะแบบให้จำง่ายๆก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือสติก็คือเท่ากับรู้ตอนนี้นะคะการที่เราตื่นรู้ต่อประสบการณ์ต่างๆโดยที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่เผลอไผลไปตามความคิดแล้วก็สิ่งเล้าโดยเราจะสังเกตความรู้สึกในร่างกายของเราง่ายๆเช่นลมหายใจความตึงความผ่อนน้ำหนักตัวความปวดเมื่อยความร้อนความเย็นและจังหวะการเคลื่อนไหวต่างๆโดยไม่รีบตัดสินว่าพฤติกรรมที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยดีหรือไม่ดีต่อมาก็คือการรู้ใจก็คือเห็นอารมณ์และความคิดที่เราเกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นดีใจกังวลหงุดหงิดหรือเบื่อหรือความคิดวนๆโดยรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะที่มาตกกระทบอารมณ์ของเรานะคะจึงมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ทำตามทันทีอีกอย่างหนึ่งนะคะการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆที่มันมากระตกกระทบเราเช่นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเสียงที่ได้ยินภาพที่ได้ยินคำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือบรรยากาศต่างๆรอบตัวที่มันส่งผลต่อร่างกายต่อจิตใจของเราเราจะเห็นกระบวนการการเกิดดับของพฤติกรรมต่างๆประสบการณ์นั้นนะคะทำให้ลดความเผลอแล้วก็ลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือใช้สติก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทำตามที่เราอารมณ์ของเรานะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นฐานที่จะทำให้เราพัฒนาความเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจแบบมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเรามาดูขั้นที่2ก็คือสัมปชัญญะรู้ชัด3เรื่องรู้ชัด3เรื่องในที่นี้นะคะก็ประกอบด้วยความเห็นการกระทำของตนอย่างครบมิติเจตนาวิธีการแล้วก็ผลที่ตามมาเริ่มจากการรู้ชัดว่าเรากำลังทำอะไรคือการรับรู้กับการกระทำตรงหน้านะคะอย่างไม่หลงลืมไม่เผลอทำตามไปโดยการเล่นของนิสัยอารมณ์ต่างๆแล้วก็ต่อมารู้ชัดว่าเราทำไปเพื่ออะไรเมื่อเราเห็นเป้าหมายนะคะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าอ๋อทำไปเพื่อประโยชน์ความรับผิดชอบต่างๆหรือเพียงหนีความเป็นจริงนะคะหรือว่าหนีความไม่สบายใจเมื่อรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วจึงเลือกที่มีสติไม่ใช่ถูกกดดันตามความกลัวนะคะขั้นสุดท้ายก็คือการรู้ชัดว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมไหมซึ่งเป็นการประเมินความถูกกาลเทศะความพอดีและความชำนาญของการกระทำนั้นว่าทำแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลดทุกข์หรือเพิ่มทุกข์เบียดเบียนหรือเกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงดูว่าใช้วิธีนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ความรู้ชัดทั้ง3ส่วนนี้ก็จะทำงานเหมือนเข็มทิศภายในจะช่วยให้เราหยุดก่อนพลาดเห็นทางเลือกที่ดีกว่าปรับการกระทำสอดคล้องกับคุณค่าที่ต้องดำเนินการชีวิตนะคะเมื่อเกิดอารมณ์แรงหรือความคิดฟุ้งนะคะสัมปชัญญะจะทำให้เราถอยหนีมา1ก้าวเพื่อดูภาพรวมไม่หลงเชื่อความคิดแรกไม่รีบตอบสนองแบบอัตโนมัติแต่เลือกตอบสนองอย่างชาญฉลาดและมีความเมตตานะคะในการเรียนการทำงานความสัมพันธ์สัมปชัญญะจึงเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้สติไม่หยุดอยู่แค่รู้ทันแต่ต่อยอดไปสู่รู้แล้วทำถูกหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่นำไปสู่ความสงบต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้ชัดนะคะถึงการกระทำของเราในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อไปไปดูนะคะข้อที่4มิติของสัมปชัญญะนะคะใช้เป็นกรอบชีวิตมิติที่1เนี่ยเราต้องรู้เป้าหมายเป้าหมายก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะทำไปเพื่ออะไรและทำไปนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีในระยะสั้นและระยะยาวแล้วก็เป็นการวางทิศทางการกระทำให้เหมาะสมไม่ทำตามอารมณ์หรือความรู้สึกของเรานะคะเพียงชั่ววูบนะคะเมื่อเรายับยั้งนะคะสติไม่ทันนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้เป้าหมายเนี่ยจะช่วยให้เราแยกแยะสิ่งสำคัญออกจากสิ่งเร่งด่วนได้ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น สถานการณ์ที่มีตัวเลือกมากมายนะคะรวมทั้งการเพิ่มความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเพราะว่าเราจะมองเห็นเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในมุมของสติสัมปชัญญะนะคะเราจะรู้เป้าหมายไม่ใช่แค่ตั้งความฝันไว้นะคะคือหรือการรู้แต่สภาวะปัจจุบันนะคะแล้วกำหนดเจตนาที่ต้องลงมือทำทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงทางนะคะเมื่อเผชิญต่ออุปสรรคนะคะทำให้เราไม่ถอดใจง่ายๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการรู้เป้าหมายก็คือฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางมีวินัยแล้วก็มีความหมายต่อไปเรามาดูมิติที่2รู้ความเหมาะสมตรงนี้นะคะสำคัญมากนะคะเมื่อเราพิจารณาว่าเรากำลังพูดกำลังทำอะไรว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเวลาโอกาสสถานที่หรือบุคคลไหมเป้าหมายในขณะนั้นหรือไม่เป็นการวางใจนะคะให้เห็นว่าบริบททั้งหมดเนี่ยก่อนลงมือทำเนี่ยเราไม่ทำตามอารมณ์หรือความเคยชินนะคะแต่เราทำตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ว่าสิ่งไหนที่เราควรทำก่อนสิ่งไหนควรทำหลังหรือว่าไม่ใช่ทําตามอารมณ์หรือความเคยชินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราจะต้องมีวิจารณญาณนะคะมีความรู้อ่านสถานการณ์ให้ออกนะคะบอกได้นะคะแล้วก็ควรใช้ปัญญานะคะทําให้การกระทําพอดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นช่วยลดความผิดพลาดที่จะตอบสนองความคิดที่มันเร็วเกินไปหรือเลือกวิธีที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งผลต่อผู้อื่นนะคะเมื่อเรามีสติที่เกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสัมปชัญญะรู้ความเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ดีนะคะจากเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาสามารถทำให้งานเนี่ยมีคุณภาพขึ้นทำให้ชีวิตประจำวันลื่นไหลขึ้นและก็ปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีทางเลือกต่างๆมากมายที่ไปในทางสร้างสรรค์ในสถานการณ์ทั้งนั้นด้วยนะคะต่อไปเรามาดูมิติที่3รู้ขอบเขตแล้วก็รู้ความพอดีเราสามารถรู้ทันนะคะในระดับของการกระทำความคิดอารมณ์ของตนว่าจุดที่พอดีของเรานั้นน่ะมันมีความเอียงไปหรือเปล่านะคะการรู้พอดีนะคะไม่ได้ว่าแปลว่าน้อยที่สุดหรืออ่อนแรงที่สุดแต่ก็คือทำให้เหมาะสมกับโอกาสเหมาะสมกับเป้าหมายเหมาะสมกับบริบทสัมปชัญญะในมิตินี้เนี่ยจะช่วยให้เราหยุดก่อนลุ้นนะคะหยุดก่อนพังแล้วก็หยุดก่อนเผลอทำขอบเขตของตนเมื่อสัญญาณของความมากไปเช่นเร่งรีบความเครียดสะสมหรือความฝืนจนร่างกายตึงเนี่ยเราจะต้องปรับลดความสมดุลได้ทันเมื่อเห็นว่ามันน้อยไปเช่นผัดวันประกันพรุ่งขาดแรงใจหรือปล่อยปะจนเสียโอกาสเราก็จะเพิ่มความตั้งใจให้พอดีความพอดีจึงเป็นสัดส่วนที่ไม่เสียทั้งงานสุขภาพและความสัมพันธ์เป็นทักษะที่ทำให้เราตัดสินใจมีเมตตาต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยนะคะช่วยให้เราได้พักเมื่อเรารู้เวลาที่เราควรพักแล้วก็ลงมือทำในเวลาที่เราลงมือไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็แรงกดดันต่างๆต่อสิ่งรอบข้างนะคะทำให้เรามีวินัยมากยิ่งขึ้นยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ประสบผลสำเร็จในการงานได้ด้วยค่ะมิติที่4ก็คือความการรู้ตามความเป็นจริงนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นต่างๆได้นะคะนี่คือกำลังนะคะที่เกิดขึ้นภายในกายและใจสถานการณ์ที่ตามมานะคะไม่แต่งเติมนะคะไม่เพ้อฝันหรือไม่ขยายไม่ตัดสินเกินเหตุไม่หลงไปกับการที่เราเล่าที่ใจสร้างขึ้นความกลัวนะคะสร้างจากความกลัวนะความคาดหวังหรืออคติของตนเองผู้ที่มีมิติตรงนี้นะคะก็จะรู้ทันต่ออารมณ์ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความได้ชัดเจนเมื่อเจอสถานการณ์กดดันเราก็จะกลับมาดูที่ข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานการสังเกตการฟังสัญญาณจากร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เราตัดสินบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าอารมณ์นะคะความรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยย่อมหมายถึงการยอมรับการควบคุมทุกอย่างไม่ได้และเลือกตอบสนองอย่างพอดีในสิ่งที่ควบคุมได้ผลลัพธ์ก็คือใจนิ่งขึ้นมองปัญหาชัดเจนขึ้นและลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นความคิดเกินจริงหรือคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่จำเป็นนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆสิ่งไหนคือข้อมูลแล้วก็สิ่งไหนคือสิ่งที่ใจเล่านะคะแล้วก็ดำเนินไปอย่างมีสติเหมาะสม
1: หลายๆคนคงจะเข้าใจคำว่าสติก็คือการหยุดอยู่กับที่แล้วก็หายใจสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทำอะไรต่อแต่หารู้ไหมว่าสติที่แท้จริงคืออะไรและสติสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราแค่ไหนสติและสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรและสติสัมปชัญญะนั้นมีคุณประโยชน์อะไรบ้างสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกได้เป็นอย่างไรระลึกได้ก็เช่นคิดเรื่อยเปื่อยพอนึกได้ว่ากำลังคิดเรื่อยเปื่อยก็ละความคิดเพลินๆนั้นแล้วดึงใจกลับมาไม่คิดต่ออันนี้คือสติดังนั้นกุญแจสำคัญของคำว่าสติก็คือนึกได้และดึงกลับมาส่วนสัมปชัญญะหมายถึงการรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรนั่งอยู่หายใจอยู่นอนอยู่ฟังอยู่แล้วสติปัฏฐาน4ล่ะสติปัฏฐาน4ก็คือฐานที่ตั้งของสติ4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อกี้สติคือนึกได้แล้วดึงมาใช่ไหมพอดึงมาแล้วก็ต้องหาที่ตั้งให้มันเช่นพอนึกได้ว่ากำลังคิดเพลินก็ดึงใจกลับมาที่กายของเรากลับมาที่ความรู้สึกเฉยๆหรืออุเบกขากลับมาที่ความรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังรู้อยู่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาและกลับมาตั้งสติไว้ที่การเห็นการเกิดดับหรือการเห็นอารมณ์ของตัวเองว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรแล้วและควรปล่อยวางอย่างไรสติเป็นอาการหนึ่งของจิตเมื่อมีสติแล้วจะกลับมามีสัมปชัญญะสติจะเกิดแป๊บเดียวคือการระลึกได้แล้วก็ดับไปสิ่งที่ตามมาคือสัมปชัญญะคือการตั้งจิตอยู่ในอารมณ์อันนั้นคืออารมณ์ของกายอันนี้คือจิตเราละมาอยู่กับกายดังนั้นสติกับจิตมันไม่ใช่ตัวเดียวกันสักทีเดียวแต่เป็นอาการของจิตอันหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันการตั้งใจทำงานเรียกว่ามีสติได้เหมือนกันพระศาสดาจะเรียกว่าสติอธิษฐานการงานเช่นกวาดบ้านเราก็รู้ว่ากวาดบ้านล้างจานเราก็รู้ว่าล้างจานให้ใจมันถูกดึงมาให้อยู่กับงานตรงนี้ไม่อย่างนั้นตอนที่ล้างจานใจไปคิดอย่างอื่นจานก็แตกได้เพราะใจมันไม่ได้อยู่กับมือที่กำลังล้างจานแล้วเมื่อใจไม่ได้อยู่กับกายการควบคุมกายก็จะลำบากเพราะวิญญาณจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของกายวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่อาการถูกผีสิงหรืออย่างใดแต่คือใจที่ไปยึดไปนึกไปคิดกับเรื่องต่างๆการทำหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเช่นนี้เช่นกวาดบ้านและคุยโทรศัพท์ไปด้วยแบบนี้สติจะไม่สมบูรณ์งานอย่างหนึ่งจะเริ่มบกพร่องการกวาดบ้านก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์การคุยก็อาจจะผิดพลาดไปได้ขณะที่จิตเคลื่อนไปที่อื่นเราอาจจะพลาดประเด็นสำคัญของข้อมูลทำให้ไม่รู้เรื่องและไม่สมบูรณ์ดังนั้นให้เราอยู่กับการกระทำหนึ่งเดียวงานจะสมบูรณ์ที่สุดไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเวลาเราทำอะไรบกพร่องถ้าสังเกตที่จิตมันเคลื่อนไปที่อื่นแล้วเราก็จะเกิดบกพร่องในการทำหน้าที่ปัจจุบันถ้าเราขับรถแล้วใจคิดเรื่องอื่นแสดงว่าเรากำลังคิดเพลินเราควรกำหนดสติให้มาอยู่ที่การขับรถดูกระจกหน้าดูกระจกหลังดูกระจกข้างแล้วใคร่ควรเพื่อการขับรถให้ดีที่สุดการรักษาอารมณ์ในการขับรถไว้ใครจะขับรถปาดหน้าปาดหลังเราก็ให้อภัยให้คิดว่าเขาอาจมีธุระอาจจะรีบแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เท่ากันก็ให้อภัยกันไปการที่ขับรถปาดหน้ากันลงมาทะเลาะกันทำร้ายกันแสดงว่าไม่มีสติแล้ว จิตมันไหลไปตามอารมณ์อกุศลอกุศลเกิดขึ้นและจิตมันก็ไปรักษาอารมณ์อกุศลไว้อีกทำให้อารมณ์อกุศลนั้นงอกงามไพบูลย์ต่อไปในขณะที่เรากำลังเพลินกับอารมณ์คือเราขาดสติดังนั้นอารมณ์นี้ต้องรีบทิ้งให้เร็วที่สุดเปรียบเหมือนไฟกำลังลุกไหม้เสื้อผ้าหรือลุกไหม้หัวเราต้องรีบดับฉันใดอารมณ์อกุศลก็ฉันนั้นหากเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับทันทีถ้าปล่อยไว้นานมันก็ไหม้เสียหายมากถ้ารู้ตัวแล้วต้องรีบละรีบกลับมารู้ลมหายใจกลับมาทำการทำงานของเราต่อไปในการใคร่ครวญอารมณ์ทั้งอารมณ์กุศลและอารมณ์อกุศลใคร่ครวญทั้งคุณและโทษของอารมณ์นั้นเช่นอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้ใคร่ครวญว่ามันเกิดโทษมันมีการทำร้ายกันมันอาจทำความลำบากและความเสียหายเกิดขึ้นไม่ทำดีกว่าเราไม่คิดมันต่อเดี๋ยวมันก็จบไปเองใคร่ครวญดังนี้แล้วเราก็ทิ้งอกุศลในใจออกไปตรงนี้เป็นการปล่อยวางโดยตรงเป็นการเข้าไปดับที่เหตุที่จะเป็นตัวทำให้ความเดือดร้อนตามมาถ้าละอกุศลใดไปแล้วมันอาจกลับมาได้อีกให้ใคร่ครวญว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาให้ทำการละอารมณ์เหล่านั้นไปเรื่อยๆการพิจารณาอารมณ์ให้เห็นทั้งคุณและโทษถ้าเราเห็นด้านที่เป็นโทษบ่อยๆเราจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้การละไปเรื่อยๆจะได้อะไรพระศาสดาบอกว่าเธอจะเห็นการเกิดการดับอกุศลที่ละไปแล้วคือการดับอกุศลที่เกิดขึ้นอีกครั้งคือการเกิดนั่นคือการเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับแล้วมีประโยชน์อะไรนั่นคือเราจะเข้าใจอนัตตาความโกรธก็เป็นอนัตตาความดีใจก็เป็นอนัตตาอารมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาคือมีการเกิดการดับใครเห็นแบบนี้เรียกได้ว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจจะความจริงของโลก

สติด้วยลมหายใจให้สังเกตจุดสัมผัสที่ชัดที่สุดการตั้งใจรับรู้อารมณ์นะคะหายใจตามธรรมชาติในปัจจุบันโดยเลือกสังเกตจุดสัมผัสที่รู้สึกชัดที่สุดในร่างกายเช่นปลายจมูกที่สัมผัสลมเย็นอุ่นๆขนาดเข้าออกหน้าอกที่ยกขึ้นและยุบลงอย่างนุ่มนวลหรือท้องที่พองยุบขึ้นตามจังหวะจุดสัมผัสเหล่านี้จะทำให้เรานะคะเป็นหลักยึดนะคะให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายเมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์หายใจอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะรู้สึกนะคะในเรื่องของเรากำลังรู้ตัวไม่ใช่แค่คิดถึงว่าลมหายใจแต่เราไม่ฝึกบังคับให้มันช้าลงหรือหายใจช้าๆลึกๆนะคะและเราก็รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้านะคะและกำลังหายใจออกนะคะไม่เผลอใจไปคิดฟุ้งซ่านเหมือนเราฝึกสมาธินะคะเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าและออกนะคะเป็นการฝึกนะคะให้เรานะคะมีจุดสัมผัสที่ชัดที่สุดด้วยนะคะเมื่อเราฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจความตึงเครียดของร่างกายและอารมณ์ที่เกิดดับโดยที่ไม่ต้องผลักไสหรือก่อเกี่ยวสติจึงเป็นเหมือนไฟฉายนะคะเหมือนประสบการณ์ภายในอย่างชัดเจนจะช่วยให้เรามีพื้นที่ว่างก่อนตอบสนองสิ่งเร้านะคะเมื่อเราสังเกตปลายจมูกหน้าอกหรือท้องนะคะไม่ใช่แค่ตามลมหรือการฝึกความสามารถในการกลับบ้านสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่ใจหลงทางด้วยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเติมสัมปชัญญะด้วยกันนะคะลมในลมหายใจ7นาทีขณะหายใจนะคะให้รับรู้3ประโยคในแบบสั้นๆนะคะลองไปฝึกกันนะคะเรามาดูนะคะ3ประโยคสั้นๆที่รับรู้ในระหว่างหายใจก็คือสัมปชัญญะนะคะที่พูดถึงนะคะในการมีสติชัดเจนขึ้นในทันทีตอนนี้นะคะเราทุกคนนะคะกำลังหายใจอยู่นะคะก็ยืนยันความเป็นจริงกับปัจจุบันว่าทำให้ใจเรากลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ลอยไปลอยมาหรืออนาคตคือคิดไปถึงอนาคตนะคะกำลังกลับมารู้ตัวเมื่อเราตั้งเจตนาชัดเจนว่าเราฝึกไ

ื่ออะไรนะคะช่วยให้การหายใจนะคะไม่ใช่การนับลมแต่เป็นการฝึกกลับบ้านของใจทำอย่างพอดีนะคะค่อยๆทำนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะรู้ลมหายใจไม่บังคับก็คือเตือนให้รู้ขอบเขตแล้วก็ความเหมาะสมแล้วเราก็ทำโดยที่เราไม่ฝืนไม่เกรงไม่เร่งผลลัพธ์แต่ดูตัวเองนะคะเป็นหลักนะคะเมื่อทั้ง3ประโยคทำงานรวมกันลมหายใจจึงกลายเป็นพื้นฐานที่เราฝึกที่รู้ตัวชัดเจนที่สุดแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นด้วยเหตุผลอะไรจากนั้นนะคะจากนั้นทุกท่านก็กลับมานะคะปรับท่าทีให้เหมาะกับสภาพกายในขณะนั้นความคิดที่แทรกเข้ามาเวลาที่เรากำลังฝึกลมหายใจนะคะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณให้กลับมารู้ตัวอีกครั้งว่าความฟุ้งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่สามารถที่จะมีโอกาสกลับมาฝึกกลับมาซ้ำๆความสงบไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องขวนขวายแต่เป็นผลพลอยได้นะคะที่เราวางการบังคับลมจะจึงทำให้เกิดสัมปชัญญะทำให้เรามองเห็นถึงความพอดีระหว่างความตั้งใจและก็ความผ่อนคลายระหว่างทำจริงแล้วก็เราจะไม่กดดันตนเองนะคะแล้วก็จะเกิดความต่อเนื่องของการฝึกอย่างเป็นธรรมชาติในทุกลมหายใจในที่สุดนะคะการหายใจเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่แย่ออกจากชีวิตแต่การฝึกลมหายใจนะคะเป็นการฝึกได้นะคะทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเมื่อเราเครียดกลับมารู้หรือหลงก็กลับมาเห็นเมื่อเร่งก็กลับมาช้าลงนี่ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะอย่างมีทิศทางและมีเมตตาต่อตนเองด้วยนะคะค่ะสติสัมปชัญญะกับชีวิตจริงนะคะ3สถานการณ์สถานการณ์ที่1ยกตัวอย่างเช่นความเครียดก่อนส่งงานหรือก่อนสอบทุกท่านเคยเป็นเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราต้องส่งงานนะคะทุกคนเคยเป็นค่ะความเครียดก่อนส่งงานก่อนสอบนี่เป็นทุกคนใช่ไหมคะเมื่อเราทำงานไม่ทันหรือว่าเรามีความกังวลใจไปก่อนนะคะเราก็คิดว่าจิตใจลองคิดว่ามันไม่ทันแน่กลัวทำไม่ได้บ้างร่างกายตึงไปนะคะสมาธิกระเจิดกระเจิงขาดสติทำหน้าที่เห็นอาการเหล่านี้ชัดเจนนะคะโดยเวลาเราเกิดความเครียดตรงนี้เราไม่เราตัดสินไปแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะต้องไม่รีบตัดสินว่าเราล้มเหลวนะคะสัมปชัญญะเนี่ยทำให้เรารู้ชัดว่าตอนนี้เราทำอะไรเพื่อให้เกิดอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นแยกแยะว่าสิ่งไหนที่เราจะสำคัญที่สุดลดการทำหลายอย่างพร้อมกันเลือกทำงานชิ้นเล็กๆที่พาตนเองไปข้างหน้าภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะเมื่อรู้ว่ากำลังฟุ้งนะคะเรามากลับหายใจ 1-3 ครั้งเพื่อรีเซ็ตแล้วกำหนดเป้าหมายใหม่ที่วัดได้เช่นอ่าน2หน้าทำโจทย์3ข้อหรือเขียนโครงร่าง5 นาทีนะคะแล้วก็รู้ยังรวมถึงรู้ขอบเขตว่าทำเสร็จแล้วเราก็กำหนดว่าเมื่อไหร่เราควรพักเมื่อไหร่เราควรขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่เราควรหยุดเสพสิ่งรบกวนเช่นเวลาที่เราทำงานใช่ไหมเราก็จะไปเล่นโทรศัพท์มือถือต่างๆสัมปชัญญะเราก็หายไปแล้วใช่ไหมคะสติเราหายไปเพราะว่าเรามีสิ่งรบกวนอยู่นะคะแต่เราเปลี่ยนจากตรงที่เวลาเราเครียดที่เราจะไปเล่นเนี่ยนะคะเรากลับมานะคะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานกลับมาลงมือทำทีละขั้นนะคะแล้วก็ทำอย่างมั่นใจนะคะแล้วก็กลับคืนความเป็นจริงนะคะในการกระทำในปัจจุบันของเราอันนี้นะคะทุกคนเป็นแน่นะคะก็จับมานะคะในการจิตที่เราฟุ้งไปนะคะเวลาที่เราต้องทำงานนะคะต่อไปสถานการณ์ที่2โซเชียลดึงเวลาเป็นไหมคะเวลาที่เราแบบเครียดหรือเราทำงานไม่ใช่โอ้ยไปผ่อนคลายสักนิดนึงแล้วก็ไปเล่นโซเชียลใช่ไหมคะเราก็ไปเล่นโซเชียลไปเล่นเน็ตต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเรารู้ทันจังหวะเนี้ยตอนนี้เรากำลังเลื่อนอยู่เลื่อนไม่ยอมทำใช่ไหมคะเห็นสัญญาณในกายใจว่าตาล้าใจฟุ้งหรืออยากหนีจากความเครียดก็เลยไปหาวิธีการที่จะแก้ไขนะคะสัมปชัญญะคือการรู้ชัดว่าหยิบมือถือไปเพื่ออะไรบางคนก็หยิบมาเพื่อพักจริงๆหรือเพื่อหาข้อมูลในการทำงานหรือเพื่อหลบความกังวลหรือว่าขี้เกียจต่างๆใช่ไหมคะเราต้องรู้เหตุว่าเราเลือกทำตรงนี้อย่างเหมาะสมหรือพอดีกับเป้าหมายชีวิตไหมหรือว่ามันจะเกินขอบเขตแล้วนะคะคือพักเวลาเราพักก็กำหนดขอบ

0: เห็นให้ชัดว่าเราจะใช้เวลา5 นาทีแล้วกลับมาทำงานต่อหรือเราจะหาข้อมูลอันนี้เราจะใช้หาข้อมูลหาคำตอบไม่ใช่หนีความเครียดความกังวลนะคะแต่ถ้าเราจะหนีจริงๆนะคะให้กลับมาหายใจ3 ครั้งรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะใช้โซเชียลต่อหรือวางลงสติจะช่วยให้เราไม่เผลอเป็นทาสของมันนะคะสัมปชัญญะก็ช่วยให้เราไม่พลาดต่างๆเสียพลังการฝึกแบบนี้นะคะก็คือไม่ใช่การห้ามโซเชียลนะคะแต่ว่าการใช้โซเชียลอย่างมีเจตนาว่าเราจะใช้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำอะไรแล้วเราเลือกพักได้เลือกพอได้แล้วก็กลับมาเปลี่ยนจากถูกดึงให้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะในชีวิตประจำวันค่ะสถานการณ์ที่3คืออารมณ์ปะทุเวลาถูกกระทบทุกๆคนเป็นหมดนะคะไม่ว่าเราเวลาเราจะทํางานหรือเวลาเราจะใช้อะไรหรือว่าเรามีความเครียดต่างๆเนี่ยอารมณ์จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราได้ถูกกระทบมันขึ้นมาใช่ไหมคะช่วงเวลาที่เราถูกคําพูดสีหน้าพฤติกรรมของคนอื่นที่มากระทบจิตใจเราอารมณ์เราจะปะทุทันทีเพราะเราไวต่อความรู้สึกใช่ไหมคะอย่างฉับพลันเนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะก็จะช่วยให้เรารู้ทันว่าไฟที่กําลังลุกอยู่ในจิตใจเราเนี่ยเช่นหุ้ยตอนนี้เรากําลังโกรธมันก็จะมีอารมณ์แบบจิตใจเต้นแรงหน้าเริ่มร้อนผ่ากรามเริ่มกัดแน่นมีการกำมือความคิดก็จะขึ้นแวบขึ้นมานะคะอยากตอบโต้อยากพูดนะคะหน้าก็จะแดงตอนนี้เราถูกอารมณ์ครอบงําส่วนสัมปชัญญะก็จะรู้ชัดว่าถ้าพูดตอนเนี้ยถ้าเราพูดออกไปหรือเราทําอะไรออกไปอารมณ์รุนแรงนะคะก็จะรู้ว่ามันจะเป็นผลสัมพันธ์กันยังไงงานและภาพลักษณ์ของเราเป็นยังไงใช่ไหมคะเวลาที่เราเลือกที่จะหยุด1 จังหวะเพื่อไม่ให้มันลุกลามเช่นการฝึกหายใจสั้นๆ1-3 ครั้งหรือเรานับ1-2-3เนี่ยเพื่อลดอารมณ์ที่เรากําลังโกรธกําลังขาดสติใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่พังผือไปนะคะหรือเราแบบว่าไม่ห้ามมันเนี่ยความโกรธมันพุ่งแน่ใช่ไหมคะอารมณ์มันพุ่งแน่เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะต่อปฏิกิริยาของเราได้อย่างอัตโนมัติได้เช่นถ้าเราแบบเราต้องการตอบโต้ทางความเราอาจจะต้องเลือกพูดช้าลงใช้น้ำเสียงนุ่มลงหรือเลื่อนเวลาคุยรอให้เวลาที่เราแบบอารมณ์ที่มันดีขึ้นก่อนเราเลือกคำถามที่เรามีคำถามเวลาคนที่เขาพูดมาเข้าใจเราผิดต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกคำถามที่ยังไม่ถามตอนในขณะนั้นเพราะว่าถ้าถามไปหรือว่าพูดออกไปอาจจะทำร้ายทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็รู้ชัดสากาลเทศะด้วยเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายใช่ไหมไม่เถียงต่อหน้าคนจำนวนมากไม่ตัดสินใจตอนอารมณ์ที่กำลังโกรธกำลังรุนแรงสุดท้ายสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ได้การกดอารมณ์แต่เป็นการรับรู้ว่าอารมณ์ตอนนี้เรากำลังเป็นอะไรกำลังทำอะไรพร้อมจะมีทางเลือกของการกระทำที่สร้างความพอดีสร้างผลดีในระยะยาวมากกว่าที่เราจะเอาชนะภายในวินาทีเดียวค่ะต่อไปเรามาดูเทคนิคสั้นๆนะคะ stop ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะ stop ใช้ทันทีในชีวิต
1: คำนี้จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาอันนี้โยงไปหาเรื่องที่แล้วหน่อยตอนก่อนก็พูดเรื่องสติกับสมาธิเนี่ยสตินั้นบอกแล้วว่าเป็นตัวเริ่มต้นให้แก่สมาธิจะฝึกสมาธิก็ต้องอาศัยสติมานำให้ทีนี้มาถึงปัญญาก็จะคล้ายๆกันแหละปัญญาจะทำงานได้สติก็ต้องจับเรื่องให้นะหรือว่าส่งงานให้นะสตินี่เป็นตัวส่งงานให้ปัญญาอย่างน้อยมันก็จับเรื่องนั้นไว้ให้ปัญญาดูครั้งก่อนนี้ก็ได้เปรียบเทียบว่าเราเอาสติเนี่ยจับสิ่งของไว้เนี่ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วจะเลยไปเราต้องการจะดูเราก็ดึงไว้นะไม่ยอมให้ผ่านไปซะอันนี้พอมันอยู่ต่อหน้าแล้วทีนี้เราต้องการจะดูก็ดูได้อันนี้การดูคืออาการของตาเนี่ยเปรียบเหมือนกับปัญญาอันนั้นที่บอกว่า

เราดึงเราจับสิ่งนั้นไว้สำหรับให้ตาดูเนี่ยตาในที่นี้ก็คือตาปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสติก็มีความสำคัญซึ่งไปสัมพันธ์กับปัญญาเพราะเป็นตัวจับสิ่งที่ต้องการจะดูให้ปัญญาได้พิจารณานี่ถ้าสิ่งนั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาสติจับมันไว้ดึงมันไว้รั้งมันไว้ได้ก็ผ่านไปแล้วปัญญาต้องการจะดูให้เห็นชัดว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยไม่ได้ดูเพราะนั้นปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะคิดว่าในแง่นี้แล้วความเข้าใจก็จะได้จากการอุปมาที่ว่าเนี่ยทีนี้ก็อุปมาอย่างอื่นอีกเพื่อจะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะท่านเปรียบเทียบสติไว้เหมือนกับนายประตูนายประตูที่เฝ้าระวังคนเข้าคนออกเขาก็จะตรวจว่าเออคนนี้ให้เข้าได้ไหมคนนี้ให้เข้าได้หรือเปล่านะคนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรให้เข้านี้สติมันก็ต้องมีข้อมูลที่เก็บไว้ก่อนมาระลึกขึ้นมาเอาข้อมูลเก่ามาระลึกเช่นว่าเรารู้ว่าอ๋อคนชนิดไหนที่จะเข้าได้คนชนิดไหนเข้ามาได้นะหรือแม้แต่รู้จักคนที่ผ่านไปผ่านมานะอันนี้สติเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าทันต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปอันนี้เวลาคนผ่านเข้ามาก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์มันผ่านเข้ามาสติมันก็จับดูจับปั๊บเนี่ยมันก็เอาไอ้ข้อมูลเก่ามาตรวจสอบว่าคนนี้มีลักษณะผิดหรือเปล่าที่ว่าจะให้เข้าไม่ได้ถ้าหากว่ามีลักษณะที่ผิดเนี่ยเข้ากับไอ้ที่จดจำไว้มันก็อ้าวอันนี้ปล่อยไม่ได้ผ่านไม่ได้ไม่ให้เข้านะนี่ถ้าหากว่าไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามก็ปล่อยผ่านไปนะสตินี่ก็เป็นตัวที่มาคอยกำหนดท่านจึงใช้ความหมายอย่างหนึ่งว่ากำหนดสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเปรียบเหมือนนายประตูที่มาจับตาดูหรือตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าคนไหนจะให้เข้าได้คนไหนจะเข้าไม่ได้คนไหนผิดสังเกตแล้วจะได้หยุดจะยั้งไว้นะนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งของสติแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ามันไปกำหนดที่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละเพราะนั้นอาการที่กำหนดนี่บางทีใช้คำว่าดึงนี่อาจจะในกรณีนี้อาจจะไม่ตรงนักแหละนะฮะอันนั้นคล้ายๆว่าความหมายก็เป็นอีกแง่หนึ่งของสติที่ว่าเป็นการกำหนดจับตรวจสอบทันแต่ก็เป็นอาการที่ว่ามันก็ไปจับที่อารมณ์นั่นเองนั่นแหละนะนั้นศัพท์อีกศัพท์นึงที่ใช้ในการอธิบายหน้าที่ของสติก็คือคำว่าจับนะจับอารมณ์หรือจับสิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั้นเพื่อจะให้ปัญญาตรวจสอบทีนี้ตอนนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์กับปัญญาในกรณีที่ทำหน้าที่อย่างนายประตูเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีอะไรพิเศษสติมันก็ใช้ข้อมูลเก่ามันระลึกขึ้นมามันก็ตรวจสอบข้อมูลเก่านะเหมือนกับในประตูตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เลยแต่นี้ในกรณีที่มันเกิดมีเรื่องราวซับซ้อนเอ๊ะไม่แน่ใจตอนนี้แหละปัญญาจะต้องมาทำหน้าที่แหละนะการที่ว่ามาใช้ความคิดพิจารณาสืบหาเหตุผลเพิ่มเติมนะไตร่ตรองอะไรต่างๆตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของปัญญาฉะนั้นตอนนี้บางครั้งเราก็จะเกิดความสับสนเรื่องความหมายและการทำหน้าที่ของสตินิดหน่อยบางครั้งเราพูดเหมือนกับว่าสติเนี่ยทำหน้าที่รู้ด้วยแต่ความจริงสตินั้นไม่ใช่ตัวรู้แต่ทำไมเราบึงบอกว่ารู้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะว่าสตินั้นมันระลึกข้อมูลเก่ามาได้ด้วยทีนี้ในข้อมูลเก่านั้น
ข้อมูลบางอย่างมันเป็นผลงานที่ปัญญาได้ทำไว้ก่อนแล้วปัญญามันคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งก่อนเช่นมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งมันพิจารณาจนกระทั่งว่าได้ข้อสรุปเกิดความชัดแจ้งเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วก็บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นอดีตล่วงไปแล้วพอต่อมาเกิดไปเจอปัญหาอย่างเก่านะปัญหาแบบเดิมสติมันก็ไประลึกเอาไอ้ข้อสรุปเก่าซึ่งเป็นผลงานที่ปัญญาทำไว้เรียบร้อยแล้วก็เกิดเป็นข้อมูลเชิงความรู้ข้อมูลนี้เอามาใช้ได้ทันทีเลยนะเพราะนั้นสติก็ลึกเอาความรู้เก่ามาใช้นั่นเองในกรณีนี้สตินั้นเหมือนกับมีคำว่ารู้อยู่ด้วยนะกรณีก็ต้องระวังคือว่าต้องแยกกับปัญญาให้ชัดปัญญามันจะทำหน้าที่ในปัจจุบันนี้เลยนั้นแยกระหว่างผลงานของปัญญาเก่าที่ทำไว้เสร็จแล้วซึ่งสติเพียงระลึกขึ้นมาใช้นี้นั้นมันไม่มีอะไรเพิ่มในทางปัญญาใช้ของเก่ามาจัดการแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากนั้นเช่นว่าจะต้องประยุกต์ความรู้เก่ามาใช้กับเรื่องใหม่อย่างนี้ปัญญาต้องเข้ามานะนั่นไปอ่านว่าสตินั้นเป็นเพียงการดึงข้อมูลนะหรือเป็นการกำหนดอารมณ์จับอารมณ์นั้นไว้ถ้าหากว่าความรู้เก่าที่ปัญญาเคยทำงานมาแล้วใช้ได้ก็เพียงพอถ้าหากว่าความรู้เก่าไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยปัญญาทำงานอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะแต่รวมความก็คือว่าปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยสติทุกกรณีไปเพราะว่าปัญญาเหมือนตาถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าก็มองดูไม่ได้นะอันนี้ปัญญาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามก็ให้สิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าจิตของเราเนี่ยก็จึงต้องใช้สติเนี่ยดึงสิ่งนั้นมาไว้กับจิตหรือว่าดึงไว้ไม่ยอมให้ผ่านไปเฉยๆเนี่ยดึงไว้ก็ตามดึงมาก็ตามก็เป็นเรื่องของสติที่ว่าเนี่ยและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าสติเนี่ยบางทีเราทิ้งคำว่าปัญญาไว้ในฐานเข้าใจในภาษาไทยก็จะได้ยินบ่อยๆเราจะใช้คำว่าสตินี้คู่กับปัญญาเป็นสติปัญญาสติปัญญาจนกระทั่งคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสติอะไรเป็นปัญญานะพูดรวมกันไปว่าสติปัญญาหรือถ้าไม่ใช้คำว่าสติปัญญาก็จะคู่กันกับสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะนะเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยทำยังกับคนไม่มีสติสัมปชัญญะนะนี่สติสัมปชัญญะมาด้วยกันเราต้องพัฒนาให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยสติปัญญาก็มาคู่กันทำอะไรใช้สติปัญญาบ้างสิว่ากันนะเนี่ยสติกับปัญญาก็มาคู่กันทีนี้จะพูดว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาก็ตามความจริงมันก็มีความหมายเกือบเท่ากันเพราะว่าสัมปชัญญะนั้นเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะแต่เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ค่อนข้างจำกัดเป็นปัญญาชนิดที่ทำหน้าที่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะนั่นเรียกว่าอารมณ์เฉพาะหน้านะที่จะรู้เข้าใจชัดแล้วก็ทำกิจได้สำเร็จไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลใคร่ควรวางแผนอะไรต่างๆอย่างนั้นก็เราไม่เรียกสัมปชัญญะเราก็ใช้คำใหญ่คือคำว่าปัญญาหมายความว่าคำว่าปัญญานี่เป็นคำที่ใช้ครอบคลุมหมดความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ใช้คำกว้างขวางที่สุดก็คือคำว่าปัญญาเนี่ยนี่ปัญญานี่จะมีชื่อต่างๆมากมายเหลือเกินในบรรดาชื่อที่มากมายเหล่านั้นชื่อหนึ่งคือคำว่าสัมปชัญญะนะยกตัวอย่างชื่ออื่นของปัญญาก็เช่นคำว่าวิปัสสนาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปฏิสัมภิทาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาโกศลก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะญาณก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานะเยอะแยะหมดคำว่าปัญญาเนี่ยชื่อมากมายนะทีนี้ว่าชื่อหนึ่งคือสัมปชัญญะ
ปัญญาในชื่อว่าสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาที่ต้องใช้บ่อยมากเพราะว่ามันใช้กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างเราขับรถขับรถนี่ก็ต้องมีทั้งสติและปัญญาสติก็หมายความว่าสติเป็นตัวที่จับเอาจิตไว้กับการกระทําที่เรากำลังทำอยู่การกระทําที่กำลังทำอยู่ก็คือการขับรถและสิ่งที่เนื่องในการขับรถทั้งหมด

อยู่กับสิ่งนี้แหละพอสติมีก็คือจิตอยู่กับการขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องทีนี้พอจิตอยู่กับการขับรถเกิดความรู้ที่มีในขณะนั้นจะพลั่งพร้อมอยู่ในตัวเนี่ยพอจิตของเราอยู่กับการขับรถความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับรถที่เราได้สะสมมาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกทบทวนมาทีละอย่างละอย่างใช่ไหมมันพลั่งพร้อมอยู่ในตัวทีเดียวทำงานได้เลยใช่ว่ารู้ว่ากายขับรถเป็นยังไงพวงมาลัยทำหน้าที่ยังไงเวลาเกิดเหตุจะให้ใช่แล้วจะแก้ไขปัญหาจะเบรกนี่จะทำยังไงไอ้ความรู้นี่พรั่งพร้อมอยู่ในตัวรู้จุดหมายที่จะไปด้วยอยู่ในตัวเสร็จหมดนะความรู้อันนี้ที่พร้อมอยู่ในตัวรู้พร้อมเฉพาะหน้านะบางทีก็พยายามหาศัพท์มาแปลก็ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรู้ที่มันพรั่งพร้อมอยู่เฉพาะหน้ากับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันพอมีสติอยู่ความรู้อันนี้อยู่ด้วยนะซึ่งทำให้ทำกิจนั้นได้สำเร็จความรู้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะเพราะนั้นการขับรถเนี่ยพอมีสติก็คือจิตของเราก็อยู่กับการขับรถเมื่อจิตอยู่กับการขับรถความรู้ต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการขับรถเนี่ยมันจะมีพร้อมในตัวที่ทำให้เราทำงานได้เลยไม่ต้องเป็นสาวมาทีละข้อละข้อว่าเอ๊ะพวงมาลัยทำหน้าที่อะไรเราจะทำไงกับพวงมาลัยเบรกมันทำหน้าที่อะไรไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้มันทำหน้าที่อะไรถ้าขืนไปสืบสาวอยู่แต่ละอย่างอีกลำดับความรู้อย่างนี้คงทำอะไรไม่ได้นะถ้าความรู้เหล่านี้มันพรั่งพร้อมอยู่ในตัวเลยใช้งานได้ทันทีเอาละนี่ก็สัมปชัญญะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะรู้ลึกซึ้งกว่านั้นเออไอ้รถนี่มันยี่ห้อนี้นะที่เราขับอยู่เนี่ยแล้วมันผลิตมาจากประเทศไหนเทียบกับยี่ห้อไหนมันดีกว่ายังไงยี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อไหนหรือว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นในแง่ไหนยี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้ในแง่ไหนถ้าเราต้องการจะสร้างโรงงานผลิตใหม่เราควรจะผลิตยี่ห้ออะไรดีหรือว่าเอาแบบไหนไปใช้อะไรต่างๆนี่นะไตรตรองพิจารณาแล้วทำไมยี่ห้อนี้จึงดีจึงไม่ดีด้วยเหตุผลเหตุปัจจัยอะไรนี่แหละถ้าเอาอย่างนี้แล้วต้องเป็นเรื่องปัญญาแหละใช่ไหมสัมปชัญญะใช้ในความหมายแค่ความรู้ที่พร้อมเฉพาะหน้าใช้งานได้สำเร็จแต่จะสืบสาวให้ลึกซึ้งคิดกว้างไกลไปวางแผนและตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำกว้างว่าปัญญาแต่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนก็ตามมันก็จะต้องมากับปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมสติมากับสัมปชัญญะมิฉะนั้นก็มาในวงกว้างเลยก็ไปมากับปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติสัมปชัญญะในเรื่องของการทำกิจเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีแล้วก็ใช้สติปัญญาในเรื่องที่กว้างไกลออกไปนี่ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่พูดให้เข้าใจเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะฮะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอสมควรทีนี้ก็ต่อไปตอนนี้เราพูดให้เห็นว่าปัญญาจะทำงานต้องอาศัยสติทีนี้สติอย่างที่บอกแล้วว่ามันดึงอารมณ์นั้นไว้มันกำหนดมันจับเอาไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นมันก็จะคอยผ่านไปอยู่เรื่อยนะมันผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็ดึงมันไว้ทีนี้เมื่อดึงมันไว้ถ้ามันอยู่เราก็มองเห็นมันเราก็พิจารณาแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเวลาดึงมันไว้เนี่ยสิ่งนั้นมีความแตกต่างสิ่งที่จะดูสิ่งที่เราจะดูนะมันมีความละเอียดอ่อนไม่เท่ากันบางอย่างก็หยาบบางอย่างก็ละเอียดนี่สติมันดึงไว้เนี่ยมันก็ดึงไว้เหมือนกับว่าไอ้เจ้านั้นมันก็จะคอยออกไปอยู่เรื่อยไม่เป็นหลักประกันว่าสิ่งที่เรากำลังดูซึ่งสติดึงไว้เนี่ยมันจะนิ่งไหมมันก็จะมีอาการที่ว่าอยู่ก็จริงแต่มันสั่นมันไหวมันโครงมันเคลงอยู่เหมือนกับว่ามีแผ่นผ้าแผ่นหนึ่งเอาละมันจะลอยไปเราไม่ยอมให้ลอยไปเราจะดูมันเราก็เอาเชือกดึงมันไว้นี่คือสติดึงไว้ไอ้เจ้าแผ่นผ้าเนี่ยเป็นอันว่าไม่ไปละไม่พ้นสายตาเราเราก็ดูเห็นแผ่นผ้าเนี่ยแต่นี้เราไม่ได้ดูแค่แผ่นผ้านี่เราจะดูรายละเอียดในผ้ามีตัวหนังสือเขียนไว้
มีลวดลายเป็น

รูปสัตว์รูปคนเขียนไว้นะอันนี้เราก็เห็นแต่ว่าเราไม่รู้ชัดตัวหนังสืออะไรก็อ่านไม่ออกใช่ไหมไอ้เจ้าสติดึงไว้ให้แล้วแต่มันก็ยังไม่อยู่นิ่งนะเป็นอันว่าสติทำงานให้แล้วปัญญาก็ใช้ประโยชน์จากสติมองเห็นแต่ยังไม่รู้ลึกซึ้งไม่ละเอียดทำยังไงนะตอนนี้แค่ดึงไว้ไม่พอต้องให้สิ่งนั้นน่ะอยู่นิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นนี่เป็นลวดลายใหญ่โตเช่นรูปคนตัวเบลเริ่มอย่างนี้นะตัวหนังสือเบลเริ่มอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องนิ่งสนิทก็เห็นใช่ไหมอ่านออกแต่นี่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดยิบเลยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนี่ถ้าไม่นิ่งจริงอ่านไม่ออกใช่ไหมตอนนี้ต้องการสมาธิเพราะนั้นการที่จะให้สิ่งนั้นอยู่นิ่งสนิทก็เป็นความจำเป็นสำหรับการที่ปัญญาคือตาเนี่ยจะมองเห็นจะรู้ชัดเจนในกรณีที่สิ่งนั้นละเอียดลึกซึ้งอันนี้ไปอ่านว่าสำหรับเรื่องทั่วไปนี่เราไม่ต้องการความละเอียดลึกซึ้งนี่สติพอแล้วใช่ไหมสติดึงไว้ตาก็เห็นแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากสิ่งนั้นต้องอยู่นิ่งสนิทก็จะต้องสมาธิเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเอาแล้วนะคงจะเข้าใจนะก็สมาธิก็เป็นตัวที่ทำให้จิตนิ่งเลยอยู่แนบสนิททีนี้ลวดลายอะไรตัวหนังสือเล็กแค่ไหนก็อ่านได้นะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการไม่แต่เพียงสติเท่านั้นต้องการสมาธิด้วยและยิ่งเรื่องนั้นละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องการนะต้องการสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามระดับหรือแนบสนิทยิ่งขึ้นหรือแน่วแน่ยิ่งขึ้นอันนี้ก็สัมพันธ์กับสายตาด้วยใช่ไหมคนตาดีตาดีคมชัดแม้จะไม่นิ่งสนิทนักก็ยังอ่านได้ดีอีกคนหนึ่งตาไม่ดีไม่คมนี่นะถ้าไม่นิ่งสนิทเลยอ่านไม่ได้ใช่ไหมก็เอานะความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสติสมาธิและปัญญานะ

ค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่10นะคะสติสัมปชัญญะนะคะทุกท่านนะคะในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันอย่างนี้นะคะการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะให้เราคงอยู่เนี่ยนะคะเป็นผลดีแน่นอนนะคะจะทำให้เรานะคะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขและทำให้เราเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะการรู้ตัวนะคะรู้ตัวฝึกตัวนะคะให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าสิ่งต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมากระทบกายใจและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยทำให้เราไม่หลงไปกับความคิดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจเราและเราเห็นเป้าหมายทิศทางที่เราจะทำอย่างมีเหตุและมีผลเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์นะคะก่อนเผลอตอบสนองทันทีเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะสติเนี่ยจะช่วยให้ใจเราไม่ฟุ้งไปกับอดีตหรืออนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราสามารถที่จะฝึกได้ง่ายๆด้วยนะคะสติก็คือการรู้ตอนนี้สัมปชัญญะเนี่ยรู้ชัดทั้ง3เรื่องได้แก่กำลังทำอะไรทำไปเพื่ออะไรและทำอย่างเหมาะสมหรือไม่สัมปชัญญะเนี่ยนะคะยังใช้เป็นเข็มทิศ4มิติด้วยกันคือเราต้องรู้เป้าหมายรู้ความเหมาะสมรู้ความพอดีรู้ตามความเป็นจริงเมื่อปรับการกระทำให้สมดุลในทุกสถานการณ์วิธีฝึกพื้นฐานคือใช้อารมณ์นะคะใช้ไม่ใช้อารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นหลักยึดเลือกสังเกตจุดสัมผัสเช่นเวลาที่เราฝึกนะคะลมหายใจปลายจมูกหน้าอกหน้าท้องและรู้ว่าเข้าออกตามธรรมชาติอย่างไรซึ่งเราสามารถฝึกได้นะคะเรียกง่ายๆว่าสมาธินั่นเองคือฝึกสติสัมปชัญญะแน่นอนเราจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะโดยเฉพาะเราก็จะมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะคะแล้วไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากว่าการฝึกนะคะในเรื่องของสติสัมปชัญญะเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งแต่เราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะฝึกทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สามารถดำรงอยู่ในยุคนะคะนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนคุณภาพการคิดการพูดและการตัดสินใจในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่11นะคะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21นะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การศึกษา2568นั้นดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนพลนิ่มแดงนำเสนอนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การประดิษฐ์พานพุ่มในของวันนี้ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการนำดอกบัวมาทำพานพุ่มนะคะทีนี้ดอกบัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่เราเวลาไปซื้อมาเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่เขาจะค้างหน่อยหนึ่งแล้วราคาก็จะลดลงนะคะราคาลดลงก็เราก็ไปสามารถนำมาทำพานพุ่มได้นะคะมันก็จะเป็นได้อีกแบบหนึ่งของการใช้ดอกไม้เรื่องของกลีบบัวมาทำพานพุ่มนั้นสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเวลาไปนำไปเป็นพุทธบูชานะคะหรือจะทำไปทำงานมงคลอะไรก็ได้แล้วเราใช้กลีบดอกบัวนะคะดอกบัวเราก็ใช้ในการบูชาพระอยู่แล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยเราใช้เราก็จะได้ปิดกลีบอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะส่วนนอกเราก็แยกต้องมีการแยกไว้นะคะอย่างที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยนะคะนี่กลีบลักษณะแบบนี้เราจะใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยใช้ได้เพราะเราพับอยู่ส่วนไหนนะคะนั่นนี่เราเรื่องของสีสันที่ความเก่าของเขามีนะคะคือของที่มันแห้งดูว่ามันเก่าเราก็แยกออกไม่ใช้นะคะเราก็แยกส่วนบนส่วนของยอดพุ่มกับส่วนกลางของพันธุ์พุ่มเราก็ใช้กลีบที่มันมีค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะกลีบที่เรียงลงมานะคะเนี่ยเราก็จะแยกไว้นะคะเพื่อในการใช้งานนะคะหลักส่วนในนั้นเราก็ตัวนี้เป็นดอกบัวนี้ชนิดนี้มันกลีบส่วนในใช้ไม่ได้นะคะแล้วแต่ของกลีบบัวบางครั้งเป็นเกสรในไม่มีนะคะนี่นะคะเราก็แยกไปเลยนะคะแล้วเรื่องของพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ใช้พุ่มที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแบบชนิดนี้นะคะที่มีส่วนนี้นะคะไม่แหลมเกินไปนะคะเราก็ใช้เราเริ่มกลีบในก่อนนะคะเราก็จะต้องเลือกกลีบนะคะแล้วเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเราก็ต้องใช้เข็มหมุดที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะเราใช้แล้วมันจะไม่เกิดสนิมเวลาไม่ใช้งานนี้นานเท่าเราบูชาพระในบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ต่อได้อีกนะคะถ้าเผื่อซื้อราคาย่อมเยาเนี่ยมันจะคุณภาพไม่ดีแต่ราคาสูงหน่อยเนี่ยก็ราคาก็จะดีขึ้นมานะคะคุณภาพของงานก็จะได้ดีกว่านะคะแล้วกรรไกรเราจะต้องมีกรรไกรที่จะตัดเวลาจะทำงานเราก็ต้องตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกเพราะว่าดอกบัวนั้นเป็นก้านที่ยาวนะคะเราก็จะนำมาตัดซะก่อนนะคะหรือจะตัดเป็นแบบชนิดนี้ก็ได้นะคะนี่วางให้ท่านผู้ชมชมว่าดอกบัวนั้นสามารถนำมานะคะตรงนี้เรายังใช้ได้อยู่นะคะเราก็ต้องส่วนไหนไม่ใช้เราก็แยกออกไปเลยนะคะเวลาพับเราต้องดูด้วยลักษณะของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะแต่ส่วนบนจะเป็นสีของที่ส่วนที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็เรียงออกมาเป็นกลีบที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยนะคะก็นาแก่แล้วนะคะเนี่ยก็เราก็จะไว้ส่วนล่างนะคะดอกไม้ก็มีสูงอายุเหมือนคนเหมือนกันนะคะนานกับมันก็มีการแก่ตามวัยนะคะมีอ่อนมีแก่นะคะเราก็แยกไว้ส่วนบนเราก็จะใช้สีอ่อนลงไปหน่อยนึงนะคะส่วนในมันจะไม่เก่าเกินไปนะคะแต่เราจะใช้กลีบนี้มาทำมันก็เล็กเกินไปสำหรับการทำลองดูนะคะเนี่ยนะคะได้นะคะแต่ต้องค่อยๆนั่นนะคะนี่นะคะพอค่อยๆทำไปค่อยๆเด็ดไปดีกว่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ

นี่นะคะนี่ส่วนชิ้นในนะคะดูว่าจะแยกไหมด้วยนะคะนี่นะคะก็จะแยก

แบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะนี่นะคะกลีบส่วนบนนะคะใช้กลีบส่วนในที่เล็กที่สุดนะคะเล็กของกลีบบัวนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ต้องตัดนิดนึงนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดเราต้องปักให้แนวเทลงไปอย่างนี้นะคะอย่าไปตัดปักขวางลงไปนะคะเฉลียงลงมานะคะนี่นะคะประมาณ5เกรดได้นะคะใช้นิดเดียวนะคะเวลาเตรียมประมาณดอกบัวที่มีอยู่เราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะนี่นะคะไปหาซื้อที่เราจักบูชาพระแล้วก็จัดแล้วส่วนที่มีอยู่เราก็มาทำเป็นพานพุ่มได้นะคะ

จากนั้นเราก็เรียงใช้กริดที่มันนั่นได้เลยนะคะนะคะพับกรีบนะคะแล้วก็เราตรงกลางเราก็ต้องพับแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ปิดเลยนะคะ

เวทที่3ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จากส่วนนี้แล้วก็หักมุมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมและปักเข็มหมุดเราต้องปักให้เป็นแนวเฉลียงลงไปนะคะอันนี้ก็ได้นะคะเวลาพับมันจะได้นั่นหน่อยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวแท่นต่อไปนะคะเราก็จะทำแท่นต่อไปได้ต่อไปได้อีกนะคะเนี่ยนะคะต่อปั้นต่อไปก็ไอ้ส่วนไอ้สีเข้มๆจะไว้ล่างสุดนะคะนี่แยกสีเข้มไว้แล้วนะคะนะคะพับแบบนี้นะคะพับครึ่งไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะพับแบบนี้นะคะนี่นะคะจับวาง

พับให้ได้เกล็ดขนาดกันพอดีนะคะเนี่ยนะคะดอกบัวบางทีเนี่ยช่วงที่มันเขาก็จะขายถูกขายราคาย่อมเยาลงนะคะที่มันของมันค้างหน่อยนะคะแล้วก็นำมาทำได้เลยนะคะ

อยู่ที่การพับบางทีกลีบนั่นแหละใช้ได้แต่เราก็ต้องพับให้มันได้ขนาดกันนะคะโดยที่พลิกเนี่ยนะคะมันก็จะได้ขนาดกัน

นะคะข้างในเหมือนกับบางทีเราพับกับวัวที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพับครึ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามทำกลีบให้เหมือนกับส่วนที่เราทำไว้แล้วแล้วก็พับนี้เป็นส่วนกลางนะปักกลางก่อนนะคะ

ครับ1 2นะคะแล้วก็พยายามไล่กลีบให้มันเท่ากับที่เราส่งไปเที่ยวแรกนะนะคะมันก็จะได้นะคะปักกลางก่อนนะคะ

ต้องเลือกกลีบให้มันดูสีที่มันไม่เข้มเกินไปคือสีที่บัวกลีบของดอกบัวแก่นะคะ

บางทีความกรีดของเขาบางทีมันก็จะอะไรอ่ะมันค่อนข้างนิ่มเกินไปก็พับก็ไม่ค่อยจะได้อีกนะท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะคะพยายามหากรีดที่มันพับแล้วให้มันคงอยู่นะคะ

ครับรอบ

เราต้องปักให้มันแนวเฉียงลงไปไม่ปักตรงนะคะปักให้มันแนวเฉียงลงมานะคะนี่นะคะพับหนึ่งพับไปเฉียงไปนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นพับลงมาแล้วก็ทบที่มันเป็นจีบนี่นะคะ

นี่นะคะบางทีกลีบไปกลีบมันไม่แหลมแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันแหลมขึ้นมาได้นะคะให้เรียวขึ้นนะคะเราก็นิดมันคันเดี๋ยวมากๆมันจะเริ่มร่วงลงมานะคะอันนี้สีเข้ม

ค่อยๆพับนะคะเนี่ยนะคะปักกลางก่อนนะคะบัวนี่ดอกบัวนี่เวลาปักแล้วมันจะถ้าเผื่อทำไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดออกได้นะคะนี่นะคะอันนี้สีเดียวกันได้นะคะพับ1 2 3ข้างในนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นจีบนิดนึงนะคะ

หนึ่งนะคะสองสามนะคะตรงหัวมุมเนี่ยเราก็นิ้วโป้งกดนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้กลีบแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ปักหมุดส่วนกลางนะคะตรงกลางลงไปจากนั้นด้านข้างนะคะมันจะกินแนวเข้ามานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะนะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นพับดูส่วนที่มันนะคะแล้วก็จากนั้นก็พับตลบไปกลีบมันจะเสมอกันนะคะ

ันนี้อ่อนไปนิดนึงเราก็ไม่เอาไม่ใช้นะคะอันนี้ได้นะคะเนี่ยพับนะคะจากนั้นนะคะพับดูว่าให้มันตรงกับลักษณะกลีบของเขาเท่ากันกับตรงส่วนในนี้ที่เราพับไปแล้วเนี่ยนะคะ

อันนี้อ่อนไปนิดนึงมันอะไรอ่ะเนี่ยได้นะคะบางทีเลือกไปเนี่ยอย่างเนี้ยข้างในเนี่ยสีมันได้จริงแต่พอแล้วนั้นเรามันจะเหี่ยวง่ายนะคะสีมันจะเปลี่ยนเร็วนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะมันมีความค่อนข้างอยู่ทนน่ะนะคะเวลานั่นกลีบมันจะดูเหี่ยวง่ายนะคะแล้วภาพตรงนี้เพื่อมันจะได้มาจบกันเวลาปักเข็มหมุดแล้วมันจะได้อยู่นะคะ

พับหนึ่งรอบนะคะสองสามสี่ติดลงในไม่ได้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะ

อันนี้ดอกบัวตะบงกุฎนะคะมันจะได้กลีบน้อยนะคะบัวชนิดนี้จะได้กลีบน้อยแต่เรื่องของสีสันของเขาใช้ได้นะคะพับกลีบหนึ่งทบเกือบจะถึงครึ่งนะคะถึงครึ่งกลีบดอกนะคะจากนั้นแล้วก็นะคะพับใช้นิ้วโป้งดันไว้นิดหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ

ครับ1 2 1 2นิ้วโป้งจับดันไว้นะคะแต่อย่ากดแรงนะคะกรีบมันจะช้ำหมดนะคะนิ้วโป้งจับเบาๆนะคะ

ักเราปักด้านด้านล่างนะคะนะคะอันนี้แกะไว้ไว้ล่างสุดนะคะสีเข้มไว้ล่างสุด

ผื่อดูว่ามันอ่อนเกินไปเนี่ยเวลาปักไปแล้วนะคะมันจะเหี่ยวง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องการใช้ไม่ต้องใช้เขาเลยนะคะไม่ต้องใช้ดอกกลีบดอกเลยนะคะ

เนี่ยนะคะเราก็พับพยายามทำกลีบให้เท่ากันกับที่เราส่งนะคะ

เวลาเราปักนี่มันค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหาอะไรน่าจะตกจากที่เราทำงานได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเวลาปักกลีบแล้วมันมีความหนักหน่อยหนึ่งนะคะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะเวลาวางบนพานที่เราวางเราก็จะต้องทากาวนิดหนึ่งนะคะ

พับไปเรื่อยๆนะคะพับไปแล้วก็วางไปนะคะเป็นการเหมือนกับการเป็นทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ

ส่งกลีบข้อสำคัญต้องเสมอกันแต่ว่ากันโดยการพับให้มีลักษณะที่กลีบเท่ากันได้นะคะเราก็ต้องทับกลีบให้เท่ากันนะคะ

ดอกบัวที่ได้นี้คือดอกบัวที่ค่อนราคาค่อนข้างย่อมเยานะคะก็เลยได้ของที่พอจะใช้ได้นะคะ

ในอะไรวางเราก็อาจจะเปลี่ยนศัพท์ได้ถ้าเผื่อของเนี่ยมันอย่างเช่นอย่างการของเขาเนี่ยแตกขาดนะฮะมันไม่ค่อยจะดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะโดยที่วางกลับไปอีกด้านหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพลิกนะคะนี่เราก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะแต่ต้องกลีบให้พอให้ตะมือกันด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะ

นะคะประมาณใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะก็จะได้งานที่เราทำนะคะแล้วก็เป็นการทำให้มีสมาธิด้วยในการทำงานนะคะ

เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ผู้สาธิตนั้นอาจารย์บังออนนั้นได้นำงานที่สำเร็จมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะจะได้เห็นว่างานที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบใดนะคะอันนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะ

นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนส่วนล่างนี่จะเป็นเรื่องของเกรดที่สีค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะจากไล่จากอ่อนมาแก่นะคะทีนี้เวลานี่ก็ใกล้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมทีนี้ผู้สาธิตอาจารย์บางอ่อนนั้นก็จะนำมาให้ชมได้ชมต่อเนื่องกันนะคะว่าลักษณะของการทำนี่นะคะได้จบมาแล้วเรายอดแล้วก็ใส่ยอดยอดเราจะทำด้วยดอกอะไรก็ได้ดอกมะลิก็ได้นะคะเป็นดอกไม้ดอกลักก็ได้อันนี้ทำเป็นแบบรูปเม็ดมะยมนะคะท่านผู้ชมนะคะเรื่องของการทำพันธุ์พุ่มนั้นประโยชน์นะคะก็นำไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะแต่เราไม่ต้องถ้าเปิดโฟมเนี่ยถ้าเปิดเป็นพานโฟมนี่จะต้องถากกาวนิดนึงนะคะนี่วางนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเราเป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้ตั้งได้เลยนะคะถ้าเผื่อจะใส่กาวถ้าเปิดเป็นกาวก็จะต้องถากให้มันอยู่ทนนะคะเมื่อไม่ให้ล้มไปมาก็อาจจะทาปืนกาวนะคะปืนกาวแท่งกาวที่มันเป็นพลาสติกนะคะแต่นี้เราวางบูชาอยู่กับที่แล้วไม่เป็นไรแต่ตอนยกบางทีไปไหนเนี่ยเราอาจจะใส่กล่องที่มันเป็นกล่อง

พลาสติกวางลงไปเพื่อให้มันอยู่ทนล็อกก็จะไม่หลุดไม่หล่นอันนี้นะคะอันนี้ที่สำเร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะทาเป็นยอดพุ่มที่มีสำเร็จแล้วก็มีเป็นมุกเป็นอะไรก็ได้นะคะตามยอดขึ้นไปต้องมียอดนี้แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็มีดอกไม้อันนี้ดอกไม้สดพุ่มดอกกลีบดอกบัวนะคะประโยชน์เรียนท่านผู้ชมทราบแล้วว่านำไปไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรืออาจจะไปว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะทีนี้เป็นรายได้เสริมให้กับท่านผู้ชมที่ทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะงานสิ่งประดิษฐ์จากพานพุ่มนี้สามารถเป็นรายได้ได้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ต้องเลือกสำคัญต้องเลือกดอกบัวที่สีเสมอกันนะคะแล้วการปิดกลีบเนี่ยนะคะข้อสำคัญนะคะการเลือกดอกบัวดอกบัวเดี๋ยวนี้มีอย่างที่เขาบางเจ้านี่เขาขายว่าปิดกลีบมีนะคะท่านผู้ชมเขาปิดกลีบไว้เพื่อที่จะให้คนไปซื้อมีนะคะที่แถวตลาดที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่มีดอกไม้แหล่งดอกไม้มากที่สุดนะคะประโยชน์ท่านก็ทราบแล้วว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะสามารถทำได้เป็นรายได้ได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยความเรื่องศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลเป็นรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงและรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่แต่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่หนึ่งคือต้นไม้ที่ชื่อว่าชาติขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ทุกท่านวันนี้ได้มารับอาราธนาให้มาพูดถึงเรื่องรายการคุยธรรมตามศีลซึ่งเป็นโครงการของพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสำราญพร้อมด้วยพระมหาสมภพกันตพโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามได้จัดทำโครงการชื่อลาย

การคุยทำตามศีลซึ่งมีหลักการวิธีการต่างๆถึง9รายการด้วยกันประการที่1ก็คือศีลศีลธรรมเป็นพื้นฐานให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญการทำอะไรที่ดีๆเราก็จะต้องมีพื้นฐานที่ดีๆเช่นเดียวกันฉะนั้นโอกาสวันนี้จึงได้มาพูดถึงเรื่องคุยธรรมตามศีลตามโครงการต่อไปซึ่งมีพระบาลีว่าสีลังยาวชราสาธุศรัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญาณารานังรัตนังปุญญังโจเลหิทหรันติดังนี้แปลความว่าธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นมีศรัทธาในท่ามกลางถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นที่สุดย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาเครื่องประดับอันล้ำค่าสถิตมั่นอยู่ในขันธสันดานของเหล่าท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติในกายจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดแม้อันโจรก็ลักไปไม่ได้ดังนี้ณโอกาสวันนี้จะได้พรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องศีล5เป็นต้นเพื่อเป็นการประคับประคองฉลองศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสและสดับสติปัญญาสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลธรรมสวนามัยบุญกิริยาวัตถุบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมตามสมควรแก่การเวลาสืบต่อไปในเบื้องต้นนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจนอบน้อมพระรัตนตรัยพร้อมใจกันกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจระลึกนึกถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกให้เป็นสมาธิในการสดับตับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วใช้โยนิโสมนสิการไต่ตรองพิจารณาแยกแยะหาเหตุผลเพื่อทำตนให้เกิดปัญญาเห็นธรรมตามในพระบาลีสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นอุเทศบทณเบื้องต้นนั้นว่าสีลังยาวชราสาธุดังนี้เป็นต้นแปลความว่าศีลทำให้ชีวิตดีตราบเท่าชราท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญกุศลทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนั้นเป็นเรื่องยากเพราะความที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องพยายามดิ้นรนขนขวายเพื่อแสวงหาปัจจัยเครื่องดำเนินชีวิตอันมีประการต่างๆนำมาใช้สอยในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อทำตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นได้นั้นเป็นเรื่องยากยิ่งมิใช่น้อยศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นกำลังที่สำคัญเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตที่ว่าศีลเป็นพื้นฐานเพราะเป็นภาวะคือเป็นฐานที่รองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีคนบางคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้มีถมไป
ที่เป็น

เช่นนี้ก็เพราะว่าขาดพื้นฐานที่ดีๆก็คือศีลนั่นเองท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วตัวร่างกายสกปรกไม่ได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วก็มาแต่งตัวแต่งเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สวยไม่งามเพราะมันสกปรกเพราะฉะนั้นจะต้องทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยดีซะก่อนจึงจะมาตกแต่งให้สวยงามศีลก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มีศีลเป็นพื้นฐานในการบำเพ็ญกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตได้การที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันสดับตับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศีลเพราะก่อนที่เราจะได้สดับตับฟังธรรมะเราก็สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติมีอิริยาบถในการลุกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยอันนี้แหละที่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดศีลและที่สำคัญจะต้องอาศัยหิริความละอายแก่ใจในการที่จะต้องทำความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆอาศัยโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อโทษของความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆเพราะเมื่อเราทำแล้วย่อมจะทำตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนในภายหลังเป็นบรรทัดฐานศีลนั้นจึงจะดำรงอยู่ได้และให้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่พึงประสงค์ได้ตราบเท่าชรากาลและที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในการรักษาศีลเพราะถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในการรักษาศีลแล้วเราก็ไม่ต้องตกกังวลอะไรอะไรในเรื่องของการรักษาศีลแต่อย่างไรอันอาจกล่าวได้ว่าศรัทธาเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจให้น้อมนำไปในการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเมื่อเรามีศรัทธาในการรักษาศีลก็ย่อมจะยังประโยชน์ให้สำเร็จและประโยชน์หรืออานิสงส์ต่างๆที่จะพึงได้รับนั้นมากมายซึ่งไม่อาจจะสามารถที่จะนำมากล่าวในที่นี้ให้จบสิ้นได้แต่ที่ท่านกล่าวไว้หลักๆมีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. คนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลย่อมจะประสบกับโภคสมบัติมากมายโดยมีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานประการที่สองคนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจประการที่สามคนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญสง่างามหน้าตาผ่องใสไม่เศร้าหมองหวาดระแวงต่างๆนาประการที่สี่คนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเวลาใกล้จะสิ้นลมย่อมไม่หลงเลอะเลือนขาดสติสิ้นลมไปและประการที่ห้าผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นประโยชน์หรืออานิสงส์ที่จะพึงได้จากการรักษาศีลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าศีลนั้นแปลว่าปกติคือมีการอยู่อย่างเรียบร้อยเป็นปกติสุขไม่เที่ยวเกะกะเกเรก่อความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้กับตนและบุคคลอื่น

ศีลมีความเป็นปกติอย่างนี้และศีลนั้นท่านแยกตามประเภทของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นสองประเภทด้วยกันคือตามหลักของผู้ประพฤติปฏิบัติ 1. อาคาริยศีล 2. อนาคาริยศีลอาณาคาริยศีลได้แก่ศีลของคฤหัสถ์คือชาวบ้านทั่วไปประพฤติปฏิบัติกันซึ่งได้แก่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถส่วนอนาคาริยศีลนั้นได้แก่ศีลของบรรพชิตคือนักบวชคือผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยประการทั้งปวงซึ่งได้แก่ศีล10ของสมณเณรและศีล227ของพระภิกษุตลอดจนศีล310ของภิกษุณีแต่ภิกษุณีนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าขาดการสืบต่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะว่าภิกษุณีนั้นจะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือบวชในสงฆ์ฝ่ายภิกษุณีแล้วก็ต้องมาบวชในคณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติอุกฤษถึง310จึงไม่สามารถทำให้ภิกษุณีนั้นสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นี้พูดถึงเรื่องศีลซึ่งศีลมีทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีล227และศีล310ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นจะทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบในฐานะนั้นๆเช่นคนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็จะต้องมีศีล5ประการเราจะเห็นได้ว่าคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะว่าเคยรักษาศีล5มาก่อนแต่คนเหล่านั้นท่านบอกว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ในครอบครัวก็จะสมบูรณ์แบบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นข้อบัญญัติในทางพระพุทธศาสนาที่เราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโดยอาศัยศรัทธาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในศีลสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เราประสบสิ่งที่ดีดีสิ่งที่ดีงามต้องตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาไว้เป็นอุเทศบทนะเบื้องต้นนั้นว่าสีลังยาวชราสาธุศรัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญาณรานังรัตนังปุญญังโจเลหิทหารันติดังนี้ซึ่งแปลความว่าธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นมีศรัทธาในท่ามกลางถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นที่สุดย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาเครื่องประดับอันล้ำค่าสถิตมั่นอยู่ในขันธสันดานของเหล่าท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติในกายจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดแม้อันโจรก็ลักไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้

เกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเราจะเห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามจอทีวีต่างๆและก็ไม่ใช่จะสังคมมนุษย์เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแม้ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะสังคมหรือว่าเพราะมนุษย์เราขาดศีลขาดธรรมท่านบอกว่าคนขาดศีลก็เหมือนดินขาดน้ำคนมีศีลก็เหมือนดินมีน้ำดินมีน้ำนั้นเป็นดินที่ชุ่มฉ่ำสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เจริญงอกงามได้ผลดีมีผลไพบูลย์น้ำคือศีลย่อมสามารถชำระล้างมลทินของเราสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เป็นอย่างดีแม่น้ำสายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศเช่นแม่น้ำอจิราวดีในประเทศอินเดียในชมพูทวีปไม่สามารถที่จะชำระล้างมลทินของเหล่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็พึงนำธรรมะที่ได้จากการรักษาศีลมาพิจารณาไต่ตรองให้เกิดปัญญาฤทธิ์ส่องแสงสว่างนำพาเราท่านทั้งหลายให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาทีนี้เรามาดูโทษของการไม่รักษาศีลบุคคลผู้ไม่รักษาศีล5หรือคือล่วงละเมิดศีล5ประการซึ่งเป็นจารีตของชาวพุทธคือเป็นข้อห้ามของชาวบ้านทั่วไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ละทิ้งหน้าที่การงานที่ตนรับมาแล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปเขาย่อมตกไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นภูมิใดภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนและโทษของการไม่รักษาศีลหรือละเมิดรักษาศีลนั้นมีมากมายหลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่ที่ท่านกล่าวไว้ย่อๆ5ข้อ5ประการด้วยกันนั้นมีดังนี้ท่านบอกว่า1คนที่ขาดศีลคนที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นย่อมจะสูญเสียทรัพย์สมบัติประสบภัยพิบัติต่างๆ 2. คนที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นย่อมจะไม่ได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจ 3. ผู้ที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นเมื่อเข้าไปสู่สังคมใดๆย่อมเกรงกลัวหวาดระแวงหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องใสประมาสะทกสะท้านอยู่ตลอดเวลาและ4ผู้ที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลเวลาจะสิ้นชีพย่อมหลงเลอะเลือนขาดสติสิ้นลมไปและผู้ที่ไม่มีศีลและขาดศีลข้อที่5เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเขาย่อมไปสู่ทุกขติคืออบายภูมิ4มีนรกเป็นต้นนี้เป็นการกล่าวถึงอานิสงส์และโทษของการรักษาศีลไม่รักษาศีลทั่วไปซึ่งต่อไปนี้จะได้แสดงองค์ประกอบของการรักษาศีลทั้ง5ประการตามลำดับดังนี้1ประการที่1ปาณาติบาตการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นท่านบอกว่ามีองค์ประกอบ5ประการด้วยกันคือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. มีจิตคิดที่จะฆ่า 4. พยายามฆ่าและ 5. สัตว์นั้น

ตายด้วยความพยายามนั้นนี้เป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่หนึ่งส่วนศีลข้อที่สองอาทินนาทานการลักขโมยก็มีองค์ประกอบ5ประการเช่นเดียวกันคือ1ของที่มีเจ้าของหวงแหน2รู้อยู่ว่าของนั้นมีเจ้าของหวงแหน3มีจิตคิดที่จะลัก4พยายามลักและ5ลักของนั้นมาได้ด้วยความพยายามนั้นกาเมสุมิจฉาจารข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามมีองค์ประกอบ4ประการคือ1สิ่งที่จะล่วงละเมิด2มีจิตคิดที่จะเสพ3พยายามเสพและ4ยินดีในการเสพศีลข้อที่4การพูดเท็จมีองค์ประกอบ5ประคือ1เรื่องเท็จ2รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเท็จ3มีจิตคิดที่จะพูดเท็จและ4พูดเท็จต่อบุคคลอื่น5เข้าใจความหมายนั้นหรือเชื่อคำที่พูดส่วนข้อที่5การดื่มของมึนเมามีองค์ประกอบ5ประการเช่นเดียวกันคือ1ของมึนเมามีสุราและเมลัยเป็นต้น2รู้อยู่ว่าของมึนเมา3มีจิตคิดที่จะดื่มจะเสพ4ก็ดื่มเข้าไปในลำคอและ5มึนเมาอันนี้เป็นองค์ประกอบของการล่วงละเมิดศีลทั้ง5ประการที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจเพราะเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าศีลของเรานั้นขาดแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ขาดหรือเป็นแต่เพียงด่างพร้อยเท่านั้นคือต่อไปนี้จะได้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้มาร่วมกันทำประกันภัยกับบริษัทพระพุทธศาสนาประกันภัยไม่จำกัดที่ว่าประกันภัยไม่จำกัดนั้นก็เพราะว่าไม่จำกัดว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดหรือแม้แต่นับถือศาสนาใดก็ตามเมื่อทำประกันกับเราแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองและป้องกันเหมือนกันหมดแต่ในทางที่หรือแม้ว่าไม่ได้ทำประกันกับเราแต่พฤติกรรมของเขาอยู่ในหลักเกณฑ์ของเราถึงเขาจะไม่ได้นับถือศาสนาก็ตามแต่เขาก็ย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเอกภาพแก่คนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครชาติใดภาษาใดหรือแม้แต่นับถือศาสนาใดก็ตามถ้าหากพฤติกรรมของเขาอยู่ในหลักเกณฑ์ของเราแล้วเขาย่อมได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์คือการคุ้มครองป้องกันเหมือนกันหมดแต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลคือเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ขาดศีลขาดธรรมไม่นำพามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จากการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือเรียกสั้นๆว่า UN ให้การยอมรับหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั้นว่าเป็นหลักการที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นเอกภาพแก่คนทุกๆคน
ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครชาติใดภาษาใดหรือนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าหากว่าหลักการวิธีการหรือพฤติกรรมของเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ของเราแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันเหมือนกันหมดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ใดมีศีลรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมปิดประตูในการประพฤติผิดกฎหมายเลยทีเดียวและที่ท่านกล่าวไว้หลักๆ ก็มีอยู่5ประการเพราะท่านบอกว่าศีลข้อที่1นั้นเป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกข์โศกโชคดีมีสุขสันต์หากมีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติควรจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องรักษาศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนจะถึงความสงบสุขร่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัดสมาสีลังวีโซทะเยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิญาณตนว่าจะรักษาศีลแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเพราะเมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์หรือได้รับการคุ้มครองป้องกันดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นหลักประกันในฐานะนั้นๆและศีลเป็นพื้นฐานให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีๆคือศีลเป็นที่รองรับแล้วถึงเราจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้เหมือนอย่างว่ามีความรู้ความสามารถทำฟาร์มดีแล้วแต่เราก็ยังทำฟาร์มชั่วอยู่เพราะความชั่วกับฟาร์มดีนั้นไม่สามารถที่จะมาลบเลือนกันได้เราทำฟาร์มดีไว้มากมายแต่ทำฟาร์มชั่วเพียงครั้งเดียวก็สามารถลบล้างกันได้แล้วเพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเพื่อสนับสนุนให้ชีวิตของเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้สภาวะสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ความเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกแสแลกขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักกันปานจะกืนต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมความไม่สมดุลกันระหว่างโลกกับธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์ก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะเจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในบรรดาสัตว์ท่านบอกว่าไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะคุณธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคนเพราะคนขาดศีลธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อฉนทั้งวุ่นวายลายรอบกอกเล่ห์กลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะศีลธรรมวิชาศีลธรรมเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเราให้ทำกายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆได้ด้วยการทำสมาธิและสอนเราให้ทำความคิดเห็นให้ถูกต้องได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระพุทธศาสนาเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงคนเราเกิดมานั้นท่านบอกว่ายังไม่เป็นมนุษย์ต่อเมื่อเราได้รับการยกระดับจิตให้สูงขึ้นแล้วจึงจะเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานเป็นหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานที่เราจะเขาเรียกว่าไตรสิกขาหรือสิกขาสามสิกขาสามก็คือศีลสมาธิปัญญาศึกษาก็คือศึกษาในอะไรศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าสิกขาก็แปลว่าศึกษาก็คือศึกษาใน3อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธเราทุกๆคนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์

0: ืออานิสงส์จากการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงขอให้อาตมาจึงภาพจึงขอให้ท่านทั้งหลายคือเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะกุศลเจตนานี้จะทำให้เราบรรลุถึงประโยชน์สุขทั้งในภพนี้และภพชาติหน้าฉะนั้นจึงขอให้ท่านจงอย่าท้อถอยตั้งใจประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างน้อยๆก็ทานศีลภาวนาเพื่อยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นดังกล่าวเพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีการงานที่สมบูรณ์แบบมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นในที่สุดนี้อาตมาภาพขอพระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงสถิตสถาพรในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญและในที่สุดแห่งการพรรณนาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกประการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและจะต้องกระทำบำเพ็ญไปจงมาเป็นเดชเดชะภวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชภัยประสบกับความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตแม้จะประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบที่ประกอบด้วยธรรมแล้วขอมโนรสความมุ่งมาดปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร
1: คุยธรรมตามศีลในหัวข้อที่หนึ่งนั้นต้นไม้ที่ชื่อว่าชาติได้ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

เทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: รัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรลามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจเรานั้นลึกและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนเพื่อให้เรานั้นเกิดความหดหู่ความท้อแท้แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราไม่ควรที่จะยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเรานี้ในขณะทุกลมหายใจในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกท่านได้ลองถามตนเองว่าในตอนนี้สิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหาแท้จริงแล้วมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกและการกลับมาอยู่ในปัจจุบันณขณะและนี้คือเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวของเราเองและในโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจธรรมะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรากูลสิริกิติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมทุกท่านเนื่องด้วยโอกาสวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกับวัดสุขสำราญโดยมีพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนและ พระมหาสมภพกันตะพะโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามดำเนินรายการซึ่งใช้ชื่อโครงการว่าก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมโดยให้หัวข้อกระทู้ธรรมเอาไว้ว่าธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเมื่อพูดถึงธรรมะนั้นจะมีต่างๆมากมายหลายอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือสัจธรรมล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ทรงแสดงให้ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงและทราบซึ้งเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขพ้นทุกข์ได้ก็หมายความว่าธรรมะนั้นมีมากมายหลากหลายซึ่งความหมายของธรรมะนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าก็หมายความว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นแม้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มีถึง 84,000 ข้อเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากมายแต่ให้เรารู้ไว้เพียงย่อๆเอาแค่5ข้อก็พอแล้ว5ข้อนั้นคืออะไรบ้าง5ข้อนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติศีลธรรมคุณธรรมญาธรรมธรรมะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักรักษากายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยเป็นปกติด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความ

ฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆด้วยการทำสมาธิและทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาเพราะท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั้นท่านบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกกันว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือศึกษาให้เราศึกษาในอะไรก็คือศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้และซาบซึ้งเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลท่านบอกว่าจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมคือต้องมีศีลด้วยมีธรรมด้วยที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะ5อย่างนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติและธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นคำสั่งเป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมส่วนธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นเราเรียกว่าคุณธรรมและธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราเรียกกันว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมทั้ง5อย่าง5ประการนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปรับทัศนคติให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะได้จันลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราคือตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันรัตนสินมีการปกครองในระบบสมบูรณ์ญาสิทธิราชจนถึงมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจธรรมะเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรดังที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหมือนอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชา

ซึ่งทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนในการประกาศพระพุทธศาสนาก็คือประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วรอบๆตัวเราสภาวะธรรมที่มีอยู่และสัจธรรมคือความจริงของชีวิตชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางแตกดับคือตายไปในที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แต่เราท่านทั้งหลายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงนิพพานเลยนิพพานก็คือตายแต่ว่าตายไม่เกิดเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดจึงได้ชื่อว่านิพพานแปลว่าดับไปใครตัดเหตุที่ทำให้เกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเกิดเรียกว่านิพพานทั้งนั้นเหมือนอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็เรียกว่านิพพานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตายไม่เกิดเหมือนกันอย่างเราท่านทั้งหลายนี้ตายแล้วต้องเกิดเพราะว่าเรายังตัดเหตุที่ทำให้เกิดไม่ได้ตายแล้วต้องเกิดท่านบอกว่าการตายนั้นในคนเดียวคนหนึ่งมีได้ครั้งเดียวความตายมีคนละหนเท่านั้นถ้าตายดีก็ไปดีถ้าตายไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักธรรมะและเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะหรือว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้หลักๆในวันมาฆบูชาในคาถาแรกว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งก็หมายความว่าคนเรานั้นมีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจให้เล่าร้อนไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ไขว้คว้าไขว้ฐานไฟเทียนหรือไฟอะไรทั้งสิ้นท่านได้ใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็จะสามารถเผาผลาญกิเลสให้สงบหรือให้หมดไปได้และตอนที่สองว่านิพพานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะที่สูงยิ่งนิพพานแปลว่าความดับกิเลสโดยไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นได้อีกผู้ที่ถึงพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นที่สุดทุกข์เป็นที่สุดของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแท้ๆคือนิรามิตรสุขเป็นสุขไม่ได้เจือด้วยอามิตรคือไม่มีอะไรเจือปนเป็นความสุขแท้ๆเราจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาและตอนที่3ท่าน

ตรัสว่านะหิปัปปชิโตปรูปคาตีอัสมโนโหติวิเหทยันโตซึ่งแปลว่าผู้ที่จะเป็นสมณะเป็นพระจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนถึงเราจะปฏิญาณตนว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระท่านบอกว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระมาแต่ไหนและตอนสุดท้ายของข้อที่หนึ่งว่าพระจะต้องประพฤติปฏิบัติในอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งคือให้เรารู้จักอยู่อย่างสงบรู้จักประมาณตนประมาณท่านเพราะสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญเราต้องอยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันท่านบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าไม่เอามากันรู้ทันไม่เอามาแก้รู้อย่างนี้แล้วมันก็แย่เพราะแก้ไม่ทันเพราะเราจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างที่เขาบอกว่าต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและต้องรู้อย่างสัตบุรุษคือจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งถ้าหากเราไม่มีความรู้อันนี้ความรู้อื่นๆก็อาจจะป่วยการใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้ในที่นี้ก็คือรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะและเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่บางคนคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีการที่ไม่ได้ดีนั้นก็มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสในการที่จะปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนหรือบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เรารู้จักทำกายวาจาให้สะอาดด้วยศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นด้วยสมาธิทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาก็คือเราจะต้องรู้จักไตรสิกขาดังที่กล่าวแล้วเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะมุ่งเน้นให้เราได้รับประโยชน์หลักๆ ก็สามประการคือ1ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประการที่2ก็คือสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและ3ก็คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานทีนี้เราต้องการที่จะได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะได้รับประโยชน์มากมีศรัทธาน้อย

น้อยก็จะได้รับประโยชน์น้อยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานในการที่จะดำเนินไปสู่ประโยชน์ต่างๆทั้ง3อย่าง3ประการนั้นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง4ประการดังกล่าวที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะสัมปราเราเรียกว่าดิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันข้อที่หนึ่งก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งงานทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายาม 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมารักษาการงานในความรับผิดชอบให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ3กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟ้อจนเกินไปไม่ประหยัดตนีทีเหนียวจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองหลักการวิธีการในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้ง4ประการนี้ล้วนเป็นหลักการวิธีการที่ส่งเสริมให้เราได้อยู่ดีกินดีด้วยกันทั้งสิ้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถตั้งตัวได้และสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอย่างแน่นอนท่านเรียกหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี้ว่าเป็นหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะอุคืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากะคือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทั้ง4ประการนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกๆข้อเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ครบทุกข้อถ้าเราจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เหมือนอย่างเช่นถ้าขาดความขยันหมั่นเพียรเราก็จะหาทรัพย์ได้ไม่พอใช้หรือมีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดการรักษาทรัพย์ก็ไม่เหลือเหมือนกับตุ่มก้นรั่วหรือถ้าเรามี2อย่าง2ประการแต่ขาดการคบมิตรที่ดีก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจพาให้ล่มจมล้มละลายก็ได้หรือถ้าเรามีครบทั้ง3อย่าง3ประการข้างต้นแต่ขาดการเลี้ยงชีวิตโดยชอบก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะมีแต่ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าคนเราจะร่ำรวยมากมายขนาดไหนก็ตามก็หาความสุขได้ยากเพราะขาดปรัชญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าคนเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหากันอยู่แล้วท่านบอกว่า
อย่างชนิดที่เรียกว่าตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการประหยัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความสุขนั้นหาได้แค่เพียงที่เรามีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเราก็ตั้งตัวได้แล้วคือสามารถสร้างฐานะหลักฐานให้มั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและคนเป็นที่รักได้แล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปฏิรูปการีทุลวาอุทธาตาวินทเตทนังสเจนะกิตติงปโปติทะทังมิตานิคันทติแปลความว่าผู้มีการงานอันเหมาะสมไม่ทอดทุระมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะหรือรักษาสัจจะย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยกันทุกคนก็เห็นจะหนีไม่พ้นความสุขเพราะความสุขเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเราทุกคนเพราะเมื่อเรามีความสุขดีแล้วก็เท่ากับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการที่เราขวนขวายประกอบภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองหากินหาใช้ก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ให้ได้มาซึ่งความสุขแต่ความสุขนั้นท่านบอกว่ามีเหตุทำให้เกิดไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เองเหตุที่ทำให้เกิดความสุขได้นั้นก็คือทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตและทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตนี้ก็มีเหตุทำให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างอีกทีหนึ่งด้วยท่านบอกว่าทรัพย์จะเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมและวิธีทำก็เหมาะสมกับงานที่ทำด้วยไม่ทิ้งงานคือทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมหาทรัพย์ได้เกียรติยศจะเกิดมีขึ้นได้ก็แต่เรารู้จักรักษาสัจจะคือมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อตนและบุคคลอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นคนที่มีสัจจะนี้ย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจเรียกว่ามีเครดิตดีประการที่สามไมตรีจิตจะเกิดมีขึ้นได้เราก็จะต้องเป็นคนรู้จักให้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นไมตรีจิตจึงจะเกิดขึ้นได้และคนที่มีไมตรีจิตนี้ก็จะได้รับความสะดวกสบายมีผู้คนแวดล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกโอกาสฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติสร้างเกียรติยศสร้างไมตรีจิตต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาทรัพย์ไม่สร้างเกียรติยศ
ด้วยการรักษาสัจจะ

ไม่สร้างไมตรีกับผู้อื่นความสุขจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นหลักการวิธีการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือดิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในภายภาคหน้าเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมทั้งสิ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมเราที่เกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าสังคมไร้ศีลไร้ธรรมคือขาดศีลขาดธรรมจึงทำให้สภาวะสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ฟามเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักกันปานจะเกินต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมคือขาดศีลขาดธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนาก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาก็เจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะศีลธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคนเพราะคนขาดคุณธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อฉนทั้งวุ่นวายลายรอบกอบเลขกลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะคุณธรรมร่างกายถ้าไร้จิตใจก็หมดความหมายจิตใจที่ไร้ศีลธรรมก็อันตรายวิชาศีลธรรมจึงเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและจะต้องมาคู่กับคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมก็คือคำสั่งคุณธรรมก็คือคำสอนเหมือนดังโอวาทปาติโมกดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเนื้อความแห่งโอวาทปาติโม

โลกนั้นมีทั้งคำสั่งและคำสอนคำสั่งก็เป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าขัดหลักศาสนาและศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะเคยรักษาศีลห้ามาก่อนจึงเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยการที่คนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้นเราก็จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังกล่าวคือศีลนั้นจะสามารถยกระดับจิตของคนเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงคนเราจะมีจิตใจสูงได้ก็เพราะศีลและศีลนั้นเป็นหลักประกันในเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาดและตามหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หลักๆนั้นท่านบอกว่าศีล5นั้นเป็นหลักประกัน5ประการดังกล่าวก็คือศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์ถ้ามีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติยันติคนจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติคนจะถึงความสงบสุขล่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัสมาวิโซทะเยเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งที่คนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรือทั้งพระทั้งเนนก็สามารถก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเข้าใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และซาบซึ้งแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปถือว่าได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนาคือศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิต
จะอยู่ร่วมกันได้โดยความเป็นปกติได้ก็ต้องอาศัยรู้จักเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าหน้าที่ของชาวพุทธนั้นก็คือหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐที่จะต้องทำก็คือฟังธรรมโดยเคารพเรียนธรรมโดยเคารพ

0: ให้มีความรู้ความเข้าใจโดยเคารพการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักธรรมและศีลธรรมและคุณธรรมและจริยธรรมเราจะได้เป็นคนที่มีความสามารถดีที่เรียกว่ามีจรรยาบรรณคือรู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและตนพร้อมทั้งครอบครัวตลอดไปก็ขอเจริญพร
1: ในสุดท้ายนี้รายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าในหัวข้อธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักธรรมะจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นรายการที่เราอยากจะให้นักเรียนหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาฮะเป็นเกี่ยวกับตอนแนวทางการสร้างทัศนียภาพจากพื้นที่จริงและพื้นที่สมมุตินะครับวิทยากรของเราเหมือนเดิมครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย
1: ์อาจารย์ชาติลักษณ์ครับชาติลักษณ์ลุงแสงทองคร
0: ับ หรืออาจารย์ติ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราดูจาก
1: ครั้งที่แล้ว
0: ฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพโดยมีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาลองเขียนตามดู
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็จะมีอาจารย์ติ่งนะครับเขียนเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที
1: ่ไม่ยาก
0: นะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนเบื้องต้นมันเขียนยังไงตัวอย่างแรกที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นการเขียนหลักการทัศนียภาพ2จุดนะครับเป็นเกี่ยวกับหอพระตัวอย่างแรกนะครับถ้านักศึกษากับคนที่สนใจนะฮะเห็นปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะของรูปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นจากกล่องใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ทางขวามันก็คือวัตถุนะครับที่เป็นอาคารที่เราแบ่งไว้9ช่องสังเกตดีๆมันจะมีอยู่2จุดคือจุดแรกก็คือจุด VP1 นะครับและจุด VP2
1: ครับ
0: ซึ่งทั้ง2จุดถ้าสังเกตดีๆจะมีเส้นขนานนะครับเส้น HL ที่มันกัน
1: horizon เท่าไหร
0: ่ดูจากการขึ้นนะฮะถ้าเรามองจากเหมือนมดมองมันก็จะเห็นตัวกล่องที่เหมือนเราเห็นจากข้างใต
1: ้
0: แต่ถ้าเรามองในระดับสายตาเราก็จะมองเห็นตัวกล่องที่อยู
1: ่
0: ใช่แล้วก็อยู่ระหว่างสายตาพอดีแต่ถ้าเรามองจากที่สูงนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากล่องเหมือนเรามองจาก
1: ข้างบนเราก็จะเห็นกล่อง
0: ใช่มันจะดูเล็กลงก็เหมือนกับนกมองใช่ไหมครับอาจารย์ติ่งทีนี้เราก็เลยลองเอาตัวอาคารมาให้ดูนะครับวิธีการขึ้นสังเกตนะฮะการขึ้นตัวฟอร์มอาคารแต่ละด้านเห็นไหมฮะมันจะมีลักษณะที่เท่ากันแล้วก็มองเห็นทั้งสองด้านทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยฟอร์มทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่ซิมเมทรีวางไว้ตรงกลางแล้วก็จุด VP1 VP2 เนี่ยในการยิงสังเกตไหมฮะมีจุดอ้างอิงที่เห็นได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งสำคัญถ้าสังเกตดีๆจริงๆแล้วจุดมันต้องกว้างไปกว่านี
1: ้ใช่
0: แต่เพื่อให้เห็นในสไลด์
1: ให้เห็นในนี้ให้ชัดเจน
0: เราก็เลยต้องขยับจุดให้ดูใกล้นิดนึงนะฮะในการวางถ้าสังเกตดีๆฮะมันมีเรื่องของความสมดุลสมมาตรจังหวะเอกภาพแล้วก็คือการเน้นลักษณะถ้าดูดีๆนะครับมุมมองที่เห็นได้ชัดที่สุดมันเป็นจุดที่เรามีการเน้นการเรียงตัวของเสามันคือจังหวะเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: และการวางที่มันเท่ากันมันคือความสมดุลสมมาตรนะฮะฉะนั้นก็วิธีการดูหรือการเขียนจะต้องขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีทักษะมันอาจจะต้องขึ้นเป็นลักษณะของกล่องไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับคือโดยเบสิกเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกเขียนนะครับเราต้องเขียนรูปฟอร์มอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นเริ่มจากรูปทรงที่มันง่ายๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมครับให้มันกลายเป็นรูปเบื้องต้นก่อนที่เราจะตัดทอนและให้กลายเป็นรูปร่างของสิ่งที่เราอยากจะเขียนนะ
0: กล่องนี่มันเป็นฐานด้านล่างเราควรจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเป็น กล่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็กล่องที่เล็กกว่าแล้วก็ถึงจะเป็นยอด
1: ใช่
0: เราต้องเขียนลักษณะของเลขาคณิตก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นฟอร์ม
1: ใช่เราค่อยตัดทอนให้กลายมาเป็นเส้นเอียงเส้นเฉียงอะไรพวกนี้
0: ใช่โดยมีจุด2จุด
1: 2จุดเป็นตัวกำกับ
0: ใช่ใช่นะฮะทีนี้เราก็จะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะพอเราขึ้นลักษณะฟอร์มของตัวอาคารเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสังเกตดีๆเรื่องของการเน้นเส้นถ้าลองดูนะฮะการเน้นเส้นของอันที่3มันจะมีความเข้มกว่า
1: ความเข้มมากกว่าใช่
0: ใช่แล้วส่วนอันที่2มันก็จะมีลักษณะเส้นที
1: ่เข้มน้อยกว่
0: า
1: ระดับกลาง
0: ส่วนอันที่อยู่ยอดบนฟ้าก็คือส่วนที่1
1: เยอะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยดูไม่เข้มมาก
0: เส้นเป็นเส้นที่แบบต้องอ่อน
1: บางใช
0: ่ทีนี้มันก็เห็นเป็นระดับของตัวอาคารแล้วก็การเน้นเส้นเนื่องจากเส้นชั้นที่3เนี่ยมันเป็นพื้นดินมันอาจจะมีในสถานที่จริงมันมีต้นไม้มันก็ต้องมีเรื่องของแสงเงาม
1: ีเงาตกกระทบ
0: ใช่ทำให้การเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมจริงและสัดส่วนจากจุดเป็นหลักสำคัญนะฮะทีนี้ในการลงนะครับต้นไม้นะฮะวิธีการเนี้ยหรือการสเก็ตแบบเนี้ยมันเป็นการสเก็ตแบบเป็นเลเยอร
1: ์
0: ก็คือเราเริ่มจากตัวอาคารก่อนใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเป็นต้นไม้ฟอร์มต้นไม้เนี่ยโดยปกติเราจะขึ้นเป็นวงกลมก่อนหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบวงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆคลี่คลายกระจายออกมาให้กลายเป็นลักษณะเส้นซิกแซกขยักไปตามกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้
0: ใช่เนื่องจากไอ้ตัวฟอร์มของต้นไม้กับฟอร์มของตัวอาคารเนี่ยลักษณะมันต่างกันปูนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเราต้องการให้ตัวอาคารเด่นฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่รายละเอียดตรงตัวอาคาร
1: ให้เยอะกว่า
0: ใช่มากกว่าที่จะเป็นพวกของตัวสภาพแวดล้อมหรือต้นไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูนะครับจากภาพเนี่ยมันเป็นการเขียนแบบเลเยอร์และเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนการเขียนงานทุกครั้งเราต้องเริ่มจากด้านซ้ายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดในการเขียนถ้าบางคนถนัดซ้ายก็แปลว่าเราก็ต้องเขียนไปจากด้านขว
0: า
1: เพื่อไม่ให้มือของเราไป
0: ถู
1: แนวดินสอที่ล่างไว้ไม่งั้นจะทำให้กระดาษเลอะ
0: แต่ถ้าเราถนัดทางด้านขวามือ
1: เราก็ต้องเริ่มจากซ้ายง่าย
0: ๆเพื่อไม่ให้เส้นมันทับทำให้เกิดงานสกปรก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอุ้งมือฝ่ามือเราไปถูรูปก็จะทำให้ภาพเสียไป
0: ต้องอย่าลืมนะฮะว่าการใช้ดินสอเราใช้ EE กับชาโคหรือปากกาอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นเนี่ยพอเราลงจากทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้น้ำหนักนะฮะทีอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะว่าพอเราถนัดขวาเราเขียนซ้ายเพื่อให้มีการถูเก็บรายละเอียดทางด้านซ้ายก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ทางด้านขวาเราก็ยังดูเรื่องของความอ้างอิงหรือสัดส่วนเราใช้ตรงเนี้ยน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยผลักตัวอาคารได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ทีเนี้ยพอเราเห็นทัศนียภาพเบื้องต้นเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังสังเกตนะฮะระยะหน้าช่วงพื้นจะมีความเข้มตัวอาคารจะเป็นระยะกลางสุดท้ายสุดก็จะเป็นต้นไม้ที่มันจะเริ่มเบาหรือเมฆ
1: เป็นระยะหลังเพื่อช่วยเน้น
0: ช่วยเน้น
1: วัตถุที่เราจะแสดง
0: ทำให้เกิดการเน้นและก็เกิดเอกภาพนะฮะเพื่อให้ตัวอาคารกับสภาพแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทีนี้พอดูทางด้านขวาเราก็ถึงจะเก็บอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกของ2จุดที่มาเป็นตัวอย่างให้แนะนำนะครับแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่1อันนี้อาจารย์ติ่งก็ไปร่วมสเก็ตด้วย
1: ใช่ครับเคยมาร่วมสังเกตการ
0: เป็นการสเก็ตช่วงตั้งแต่ใบ1จนถึง
1: 5 โมงเย็น
0: อันนี้เป็นผลงานที่นักศึกษายังไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้มาก่อนแต่ก็เขียนทันเวลา
1: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่า นักศึกษาเขามีพื้นฐานในการเขียนมาบ้างแล้วในการที่มาสมัครเรียน

0: ใช
1: ่ก็มีพื้นฐานมาแล้วก็มีอาจารย์ติ่งไปคอยดูด้วยแล้วก็แนะนำอันนี้ก็คือผลงานของแพรวันแย้มสุคนนี่ฮะก็อยากจะให้อาจารย์ติ่งดูช่วยกันดูผลงานเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอ้ยอันนี้คือเด็กที่ไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้แต่เรียนมาแล้วก็เป็นอาคารแรกที่ได้ลองเขียน อันนี้เป็นงานในชั่วโมงเราเริ่ม
0: แต่จริงๆก่อนที่นักศึกษาจะได้ลองเขียนถึงตอนนี้น่าจะได้มีการเขียนอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ก็คือเขียนพวกทรงเรขาคณิตฟรีฟอร์มอะไรอย่างนี้ฮะแต่ตัวอาคารเนี้ยเป็นตัวอาคารที่ไปสเก็ตที่จริงไปนั่งเขียนกันเลยฮะแต่เรา
0: ไปนั่งเขียนกันร้อนๆเลย
1: ใช่เป็นช่วงเวลาบ่ายจนถึง5โมงเย็นนะฮะนี้ลักษณะการเขียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้วางตัวอาคารไว้ตรงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: ก็คือเขาน่าจะใช้วิธีการจุดตัดจุดตัดกราฟเซนของเราเพื่อกำหนดให้อาคารเป็นจุดสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีการเบี่ยงนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ใช้ไอตัวต้นไม้ในการผักผักระยะตัวอาคารนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งฮะอันนี้เป็นวิธีการฝน
0: การแรงเงาเราต้องเรียกว่าการแรงเงาเนาะ
1: ใช่แรงเงา
0: แรงเงาก็มีวิธีการในการแรงเงาได้
1: หลายเทคนิค
0: หลายเทคนิคที่คราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปถึงการแรงเงาแบบเส้น
1: 45องศาฝนแล้วก็การใช้เส้น
0: การใช้เส้น
1: อันนี
0: ้เป็นเทคนิคในการ
1: ใช้ฝน
0: ใช้ฝน
1: เราก็ยังมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นตัวอย่างของการเขียนเจดีนะครับซึ่งการเขียนเจดีตัวเนี้ยเป็นการเขียนแบบง่ายๆถ้าเราดูจากจุดก็อย่างที่บอกฮะจุดมันต้องเบี่ยงถ้าวาดจริงๆแล้วจุดมันต้องเบี่ยงก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าไอ้ตัวเจดีย์ตัวเนี้ยมันจะมีเจดีย์ทั้งหมด2เจดีย์แล้วมันมีการผักระยะ
0: ที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลัง
1: ใช่ระยะด้านหน้ามันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสีขาวส่วนด้านหลังนั้นมันจะเป็นเจดีย์ที่มีสีเข้ม
0: สีเข้มใช
1: ่และหลังเจดีย์ก็ยังมีอีกนะฮะยังมีต้นไม้กับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวปูนที่อยู่หลังเจดีย์นะฮะก็เป็นการผักระยะโดยการดูจากมุมมองเราก็รู้เลยว่ามันเป็นจุดเดียวนะฮะ
0: ใช
1: ่ทีนี้สังเกตนะครับว่าการใช้เจดีย์จุดเดียวเราจะใช้2จุดขับให้เป็นตัวเจดีย์ตรงกลางเนี่ยเด่นยังไงนะครับก็ถ้าดูจากภาพเราก็จะเห็นในการแบ่งสัดส่วนเนาะก็จะมีระยะหน้าก็คือเจดีย์ที่อยู่ด้านหน้ามีการแอปโพสมองไปทางเจดีย์ตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้เพื่อผักเจดีย
0: ์เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
1: ใช่เป็นระยะหน้ากลางหลังเห็นได้ชัดนะฮะวิธีการทำเห็นไหมฮะจะง่ายมากแต่เนื่องจากเจดีย์มันชะลูด้วยฟอร์มด้วยลักษณะที่ดูรูปทรงที่มันดูน่าเคารพจากฐานนะฮะสู่ยอดถ้าเราดูมามันเป็นวิธีการขึ้นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม
0: ใช
1: ่แล้วก็ลดทอนเอา
0: แต่จริงๆคติที่เป็นเจดีย์ในทรงสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมมีความมั่นคง
1: น
0: ะแล้วก็เวลาที่ก่อสร้างสมัยก่อนเราไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นเสาหรือคานอะไรที่เป็นระบบปัจจุบันก่อสร้างเราสมัยนั้นก็คือใช้การรับน้ำหนักที่ทิ้งน้ำหนักลงกับติดตัวเองก็คือการสร้างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจะทำให้ตัววัตถุที่สร้างเนี่ยมีความแข็งแรง
1: แล้วก็สามเหลี่ยมนี่ในงานสถาปัตยกรรมมันก็คือฟอร์มที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นรูปทรงแบบนี
0: ้
1: นะฮะทีนี้ใน3รูปทรงเราทำวิธีให้ดูนะฮะวิธีที่1ก็คือมีเป็นการขึ้นจุดของ VP แล้วก็สัญลักษณ์ก็คือจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็คือมีความหนากลางแล้วก็เพียวนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นฟอร์มสามเหลี่ยมอยู่แล้ว นะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆฟอร์มนะครับของตัวอาคารที่เราร่างขึ้นมามันมีลักษณะที่ซิมเมทรีหรือเท่ากันสมมาตร
0: ใช่
1: แล้วก็อาคารที่เราร่างมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอตัวเจดีย์ด้านหน้ามันเป็นเหมือนกับจุดนำสายตาในการมองเจดีย์ในการลงน้ำหนักหรือการเขียนเปอร์สเปกทีฟเราก็จะเห็นภาพที่3ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไออันแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ลงแค่ลงน้ำหนักของลายเส้นนะฮะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือถ้าเราลงตรงกลางเข้มมันก็จะกลืนกับแบ็คกราวด์หรือเปล่าครับอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องการให้วัตถุเราเด่นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้แสงและเงามาช่วยแต่ว่าเราก็คือใส่รายละเอียดที่ชัดเจนกับวัตถุที่เราต้องการให้มันเป็นตัวโชว์
1: ใช
0: ่อันนี้ก็คือใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่แสงเข้าไปช่วยถึงการที่เราเอาต้นไม้ด้านหลังไปใส่ไว้ให้เป็นแบ็คกราวด์เบลอๆซึ่งไม่ต้องการรายละเอียดอะไรมากก็จะช่วยขับให้ตัวเจดีย์ที่เราตั้งใจให้เห็นเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
1: แต่พอเราไปดูจากภาพจริงเจดีย์มันจะเข้มมากไม่งั้นมันจะแยกตัววัตถุ
0: ใช่ครับจริงๆเวลาที่เราเขียนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างมันเหมือนกับของที่เราเห็น 100% ก็ได
1: ้การสเก็ตบางคนคิดว่ามันจำเป็นไหมจะต้องแบบเหมือนรูปถ่ายเป๊ะๆ เลย
0: จริงๆมันไม่ถือมันคืองานศิลปะนะครับถ้าเราจะมองมันอีกในแง่นึงมันคืองานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือน 100% ถ้าไม่งั้นเราก็ใช้แค่กล้องถ่ายรูปไปได้แล้ว
1: ใช่แต่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของการสเก็ตทัศนียภาพมันจำเป็นนะว
0: ่
1: ามันต้องเรียนรู้เรื่องของสัดส่วนทักษะในการเอาภาพจริงมาสู่การสเก็ตหรือการวาดเส้นในทัศนียภาพในทางสถาปัตยกรรม
0: อัน
1: นี้มันคือการสเก็ตแบบเป็นพื้นที่จริงค
0: ือ
1: เราไปดูที่จริงแล้วเราก็สเก็ตขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้คือวังพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองก็เป็นทัศนียภาพ2จุดลักษณะของตัวอาคารกับเจดีย์การถ่ายภาพเหมือนกันเป๊ะ
0: ใช
1: ่นะฮะต่างกันตรงที
0: ่ก็เหมือนกัน
1: ใช่เปลี่ยนกันที่รูปทรง
0: รูปทรงของแบบ
1: ใช่อันนี้ในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแถวยาวเลยแม่จันถ้าเราดูจากตรงกลาง
0: จริงๆมันก็จะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูป
1: ใช่
0: ที่มารวมกันเนี่ย
1: เป็นก้อน
0: เป็นรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆมีความสูงความต่ำที่ต่างกัน
1: ไล่เรียงกันมาก็มีเรื่องของก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแล้วก็ก้อนตรงกลางแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะเป็น3ก้อนแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนอยู่เป็นหมวก
0: ที่เป็นยอดหลังคา
1: เหมือนเป็นหมวกอันนี้ก็เป็นการสเก็ต
0: เป็นการขึ้นเส้น
1: ใช่ที่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นอันนี้คือก้อนที่สูงที่สุดที่เราจะเอามานำเสนอนะฮะเนื่องจากไอ้ก้อนแรกมันถ้าเราสเก็ตทั้งหมดเลยเนี่ยจะทำให้อาคารดูตันไหมครับอาจารย์
0: ใช่มันจะดูหนักไปหน่อยอะไร
1: เนื่องจากทรงมันเป็นแนวยุโรปเป็นคอนกรีตเราก็เลยสเก็ตโดยใช้หลักของVP 1กับ VP 2นะฮะอันนี้มันเป็นจุดที่เหมือนกับการเงยดูหน่อยไหมฮะอาจารย
0: ์คือด้วยความที่ตัวอาคารมันสูงกว่าเรา
1: ใช่
0: คือจุดที่เรา VP 1 VP 2มันขึ้นอยู่กับจุดแนวเส้นระดับสายตาเรานะครับพอเราไปยืนเนี่ยระดับสายตาของเราจะอยู่แค่ประมาณครึ่งชั้นของชั้นล่าง
1: ใช
0: ่และส่วนที่มันเกินขึ้นไปก็แปลว่าอันนั้นนะคือมุมที่มันเกินไปแล้วความส
1: ู
0: งเกินไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเราเป็นการรวมมุมมองของสายตาหนอนสายตามดอะไรนี้เข้าไปด้วย
1: ทีนี้ในการที่เรากากบาทเนี่ยมันคือจุดตัดใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่กากบาทคือจุดที่ใช้ประเมินว่าความลึกของแต่ละช่วงอาคารมันจะเป็นยังไงอะไร
1: ใช่เป็นหลักของทัศนียภาพที่จะเห็นได้ชัดว่าช่องแรกจะกว้างแล้วก็ไล่มา
0: คือการเขียนทัศนียภาพคือการที่เขียนเพื่อให้เห็นว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาจากการเขียนรูป2มิติค
1: ือ
0: เพื่อให้เห็นว่า ดวงช่วงที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจะใหญ่

0: ใหญ่ที่สุดแล้วก็ในระยะถัดไปก็จะค่อยๆทยอยลดหลั่นความกว้างเข้าไปแต่เวลาที่เรามองจากมุมการในการเขียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวที่เราเขียนกับเส้นทะแยงมุมไว้2อันเนี่ยจริงๆแล้วในระยะก่อสร้างจริงมันคือเท่ากัน
1: แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับภาพดวงตาอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกแล้วก็ยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งมองเห็นไม่ชัดรายละเอียด
0: ใช่มันก็จะค่อยๆบีบเล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะที่เราเห
1: ็
0: น
1: ในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยบางคนสงสัยว่าเราจำเป็นไหมว่ามันต้องเก็บตั้งแต่ระยะแรกยันระยะสุดท้ายเลย
0: เพราะคราวที่แล้วอาจารย์ดิวก็จะมีการพูดถึงเรื่องการจัดระยะ
1: ใช่
0: หน้าระยะกลาง
1: ระยะหลัง
0: ถ้าเราเอาสิ่งที่อยู่ในระยะหน้ามาใส่รายละเอียดแล้วเนี่ยทำให้องค์ประกอบที่เราต้องการนำเสนอที่ปกติมันก็ควรจะอยู่ที่ระยะกลางเนาะมันก็ควรจะทำให้ระยะหน้าเนี่ยมีรายละเอียดน้อยกว่าเพื่อให้สิ่งที่เรามองต้องการนำเสนอจริงๆที่เป็นอยู่ระยะกลางเนี่ยมันดูชัดดูชัดเจนมากกว่า
1: จุดประสงค์ก็คือเราเลือก
0: เราใช่เราต้องเลือกว่า
1: เราจะ
0: นำเสนออะไรให้กับคนที่มองภาพอันนี้อยู่
1: ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงว่าจุดเนี้ยมันสำคัญนะสำหรับตัวอาคารนี้การสังเกตดูนะฮะเวลาเราสเก็ตหรือวาดเส้นเราจะทำน้ำหนักพื้นช่วงข้างล่างใช่เป็นช่วงที่เข้มที่สุดนะฮะก็เหมือนกับเจดีย์เหมือนกับตัวอย่างของหอพระ
0: อ
1: ันนี้ก็เช่นกันใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เราก็ทาทำอันนี้มันจะปกคลุมด้วยต้นไม้มันเป็นการช่วยลดทอนคอนกรีตแล้วก็เสริมตัวอาคาร
0: เพราะจริงๆเวลาที่ในมุมภาพเวลาที่เราเขียนจริงแล้วมันมาสิ้นสุดขอบภาพด้วยการเป็นตัวอาคารเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพดูแข็งไปหน่อยก็ได้ซึ่งเวลาที่เราสเก็ตงานในหรือสเก็ตภาพจริงเนี่ยเราสามารถเอาอะไรที่มาลดทอนความแข็งของอาคารได้ด้วยการใส่ต้นไม้เข้าไปเป็นภาพเรียกโฟกราวเนาะ
1: ใช่
0: โฟกราวบังหน้าไว้เพื่อไม่ให้อาคารที่มาดูแข็งๆเนี่ยมันเห็นชัดมากนะก็เอาใช้ต้นไม้นี่แหละช่วยได
1: ้มันเป็นเหมือนงานอินทีเรียที่เขียนทัศนียภาพในโรงแรมมันจะมีเสาแล้วก็จะมีต้นไม
0: ้เราก็ต้องมีอะไรมาเพื่อกลบบางเพราะว่าบางจุดมันเป็นการจริงๆมันก็คือการสร้างภาพลวงตาว่าอันนี้เราอ่ะต้องการให้คนไม่จับสังเกตกับสิ่งนี้แต่ให้ต้องการดูให้ไปดูสิ่งที่เรานำเสนอในตรงกลาง
1: แล้วก็การมีต้นไม้นี่เป็นการเหมือนกดสเปซไหมครับอาจารย์
0: ใช่ก็ช่วยด้วยครับ
1: เพื่อเป็นการบีบสายตาให้เรามอง
0: เหมือนเราสร้างกรอบ
1: โดยที่เราไม่ได้แบบเขียนเป็นกรอบแต่ว่าใช้ตัวต้นไม้ใช้วิธีการมอง
0: ใช้วัตถุอะไรต่างๆช่วยบางทีเวลาที่เราถ่ายรูปเราอาจจะมีการเช็คกรอบประตูหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดก็ได้อะไร
1: เหมือนเวลาเราถ่ายรูปส่วนใหญ่เวลาเขาถ่ายเขาจะถ่ายรูปประตูแล้วถึงซูมไปถึงตัวอาคาร
0: ข้างในอะไร
1: ก็เหมือนการหลักการคล้ายๆเหมือนกับการเขียนทัศนียภาพที่เรานำเสนอก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบีบโดยใช้ต้นไม้ในการบีบสายตา
0: เพื่อให้เกี่ยวกับการจับองค์ประกอบภาพ
1: ใช่อีกตัวอย่างนึงนะฮะอันนี้มันเริ่มมีการลงน้ำหนักทีนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ทัศนียภาพที่มันโดนแสงเนี่ยเราควรจะลงน้ำหนักไหมครับอาจารย์หรือว่าปล่อยไว้เลย
0: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพรวมของทั้งภาพที่เราต้องการนำเสนอนะครับแต่ปกติถ้าถึงจุดที่งานใกล้เสร็จเนี่ยเราควรจะปล่อยให้บริเวณที่โดนแสงเนี่ยชัดเจนมากที่สุดซึ่งบางก็แล้วแต่เทคนิคของบางคนที่เขียนนะบางคนก็ใช้วิธีลงไปก่อนแล้วก็ไปลบออกทีหลังด้วยใช้ยางลบอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
0: จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: ก็บางคนก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ยังลบปาด
0: ให้มันเกิดเป็นเส้นคมขึ้นอะไรเหมือนเป็นแสงกระทบที่คมขึ้น
1: บางคนก็ปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ลงเงา
0: ใช
1: ่ก็ถ้าสังเกตดูว่ามันไม่ได้มืดหมดเลยนะอาจารย์แล้วก็มีการลงน้ำหนักที่แสงแสงก็คือเว้นไว้แล้วก็มีแสงที่พื้นให้เป็นการเชื่อมต่อกัน
0: ใช่
1: ก็พื้นต้นไม้อาคาร
0: ใช่ไปอย่างรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแสงที่โดนทั้งตัวอาคารด้านบนและยังมีแสงที่เล็ดลอดลงมาที่พื้นถนนข้างล่างอะไรอย่างนี้ในขณะที่เรามองผ่านซุ้มโค้งด้านหน้าไปเราก็จะเห็น

0: แสงที่อยู่ด้านหลังด้วย
1: แต่นี่เราจากในภาพนี้เหมือนจะมีรายละเอียดแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลดทอน
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาเน้นรูปทรงของฟอร์มอาคารนะฮะอาจารย์มองว่าแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เราสเก็ตไว
0: ใช่ครับจริงๆมันการสเก็ตรูปงานสถาปัตย์ที่นักเรียนสถาปัตย์ควรจะทำก็คือเราฝึกสเก็ตไปเพื่อจะได้สังเกตว่าอาคารอันเนี้ยมันมีรูปฟอร์มมีเรียกว่าดีเทลเนาะรายละเอียดต่างๆขององค์ประกอบของอาคารเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อเป็นการเหมือนกับเรียกว่าในทฤษฎีของบางตำราบอกว่าเป็นการศึกษาว่าองค์ประกอบของอาคารเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีระยะมีสัดส่วนมีวัสดุเป็นยังไง อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อดีเทลของอาคารนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเรามีการศึกษาว่าถ้าเราถ่ายรูปมากับการที่เราสเก็ตภาพหน้าสายงานเนี่ยการที่เราถ่ายรูปมาเราก็จะไม่ได้สนใจเลยมากนอกจากใช้เครื่องมือกล้องเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ถ่ายมาแต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ซุ้มตัวโค้งเนี่ยมันมีกี่โค้ง มันมีกี่เหลี่ยมหรือมันมีเส้นแบ่งอะไรบ้างในนั้นแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตที่หน้าพื้นที่ที่หน้างานเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันมีช่องลมช่องไฟอยู่กี่มีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ศึกษารายละเอียดข้างในนั้นว่ามันงานนี้ต้องการนำเสนออะไรออกมา
1: ก็คือเราจะเห็นดีเทลชัดขึ้น
0: ใช่
1: เห็นบัวเห็นเสาเห็นการทำย่อเสา
0: การเชื่อมต่อของมันเป็นยังไงอะไรอย่างน
1: ี้มันก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากการถ่ายรูป
0: ใช่
1: ฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับนักศึกษาสถาปัตย์ทุกคนหรือคนที่สนใจก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนงานช่างสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราไปสถาปัตย์พื้นถิ่นจะเห็นเรื่องของปูนปั้นของเมืองเพชรที่มีการปั้นสด
0: ใช่
1: เราก็จะดูว่าซุ้มประตูมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เราก็สเก็ตไปบางคนก็ถ่ายรูปก็ได้เรียนรู้ไป
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มันก็เป็นวิธีการเรียนรู้
1: อีกวิธีนึง
0: ใช
1: ่ที่มันเกิดการจดจำนะอาจารย์การสเก็ตเนี่ย
0: การสเก็ตคือการจดจำได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆงานหลายๆสเก็ตรูปที่เคยทำมาแค่มองภาพแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยเราเคยเขียนที่ไหนแล้วรายละเอียดในภาพนั้นมันคืออะไรซึ่งบางทีไอ้รูปสเก็ตของเรามันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้แต่ความจำของเราที่เราเคยสเก็ตมาเนี่ยเราจะอ๋อมันมีรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราจะจำได
1: ้เป็นเหมือนเสน่ห
0: ์
1: บางคนก็เขียนฟอร์มแล้วก็ใส่ลวดลายนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ในการจดจำอีกวิธีนึงแทนที่จะจำอยู่ในสมองแต่นี้ก็เป็นการเหมือนจดในบันทึกแล้วก็ใช้ในงานของด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นหลายวิชาชีพนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าการลงน้ำหนักก็อย่างที่บอกไว้ด้านบนเราปล่อยนะฮะแล้วก็ใช้ต้นไม้ในการกด
0: ตัวที่เป็นตึกย่อขึ้นไปใช่ไหมเป็นสูง
1: 3
0: ชั้น
1: เพื่อเป็นคือให้ดูว่าตัวทัศนียภาพตัวนี้อาคารตัวนี้เด่นนะฮะก็ถ้านักศึกษาหรือคนที่สนใจถ้าสังเกตดูดีก็จะเห็นเรื่องของต้นไม้มีการใช้ยางลบปาดถ้าดูซูมข้างในลึกๆก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ฝนมันใช้วิธีการจุดด้วยนะครับอาจารย
0: ์ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะในรูปนั้นนะตรงซุ้มโค้งเนี่ยอาจารย์ดิวมีการให้มีแสงที่มันสะท้อนกลับไปที่ซุ้มโค้งด้านล่างด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ด้านหลังมีการใช้จุดมันนอกจากเราสเก็ตเนี่ยมันก็ยังมีจุดนะอาจารย์
0: จุดมันก็คือองค์ประกอบศิลป์อย่างเบื้องต้นอันแรกสุดที่เราจะรู้จักเนาะเวลาที่เรียนศิลปะเราก็จะมีเริ่มด้วยการจุด
1: ใช
0: ่แล้วก็เส้น
1: ใช
0: ่แล้วก็เป็นรูปทรง
1: ใช่
0: ก้อนอะไรอย่างงี
1: ้มันเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งจุดแล้วก็พอจุดหลายๆจุดก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเป็นเส้น
0: รวมกันก็เป็นเส้น
1: ใช่แล้วก็พอจากเป็นเส้นก็เป็นตัวอาคารอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงมันอีกเทคนิคนึงนอกจากเราจะใช้45ฝนจุดแล้วก็มีขีดก็ แล้วแต่เทคนิค
0: ได้หลายแต่เทคนิค
1: เออ

0: ก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับสำหรับที่ภาพเสมือนจริงอันนี้เป็นที่ปราจีนบุรีเป็นพระนอนนะครับอันนี้เป็นถ้าเราดูจากภาพจริงก็จะเห็นว่าถ่ายจากสะพาน
1: ใช่เหมือนราวสะพาน
0: ใช่เราก็จะเห็นชัดเลยว่าจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงทัศนียภาพมันเป็นแบบไหนทำไมถึงต้องใช้จุดตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการนำสายตาเป็นหลักเบื้องต้นเลย
1: นำสายตาเข้าไปที่พระ
0: ใช่อันนี้เป็นลักษณะของสถาปัตย์ที่ต่างคนก็มองเห็นว่ามุมนี้มันเป็นจุดแอพโพสที่อาจารย์ติ่งก็ยังมองเห็นว่าจากสะพานไปสู่พระ
1: ใช่ก็คือยังไงก็นำสายตาไปสู่พระ
0: ใช่
1: องค์พระนอน
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสังเกตเอาง่ายๆเนาะทีนี
1: ้รูปนี้คือเปอร์สเปกทีฟในแบบ
0: ยังไงฮะ
1: หนึ่งจุดแน่ๆนะ
0: ในการขึ้นฟอร์มก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะเรามีการแบ่งเรื่องของเส้นขอบฟ้
1: าก
0: ับพื้นดินตะกี้พอภาพตะกี้นี่เราใช้เหมือนกับการแบ่งเส้นขอบฟ้ากับพื้นดินก็จะเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นการแบ่งแบบเหมือนกับครึ่ง
1: ๆแล้วที่แบ่งเป็น1 2 3 4นี
0: ่เป็นการแบ่งระยะคือเป็นช่วงช่วงที่1ก็คือเป็นศีรษะ
1: ที่จะคมชัดที่สุด
0: ใช่เพราะว่ามันมีจุดที่นำสายตาไปแล้วครับอาจารย์ติ่งมองว่าการสะท้อนเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะเก็บไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
1: คือถ้าเขียนให้เหมือนจริงมันก็ต้องมีเงาสะท้อนจริงๆและอันนี้มันคือน้ำด้วยความเป็นน้ำก็คือสิ่งที่มาสะท้อนรูปร่างรูปทรงที่อยู่เหนือน้ำอยู่แล้ว
0: แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบ
1: แต่ไม่ต้องละเอียดเป๊ะ
0: แต่เรารู
1: ้ใช่จริงๆน้ำมันมีความเป็นคลื่นเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราไม่สามารถจะทำให้ดูเป็นเส้นนิ่งเหมือนกับองค์พระจริงๆได
0: ้
1: ฉะนั้นมันจะทำให้ภาพมันดูแข็งทื่อเน
0: าะใช่ฮะก็ทุกอย่างมันดูแข็งหมดแล้วอาจารย์ทั้งอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นทั้งสะพานพระ
1: ใช่
0: นี่มันก็น่าจะลดทอนเรื่องของน้ำกับเมฆแล้วก็ต้นไม้นะฮะอันนี้วิธีการเขียนเนาะจะทำยังไงให้มันดูจากลูกศรให้มันเห็นตัวพระอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการขึ้นรูปทรงเราควรขึ้นจากฟอร์มที่มันง่ายๆนะครับการขึ้นแบบง่ายๆเนี่ยมันควรที่จะขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยมานั่งเก็บ
1: ใช
0: ่ระยะสัดส่วนเนี่ยสำคัญเนาะในการแบ่งแล้วก็เรื่องของระยะหน้ากลางหลังเราควรทำให้มันชัดเจนเลยทีนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของต้นไม
1: ้จะต้นไม้เป็นแบ็กกราว
0: ด์ใช่แล้วก็มีระยะหน้าต้นไม้นี่เหมือนเราเมคขึ้นมาเหมือนมีรูปทรงต้นไม้โดยพื้นฐานเนี่ยที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเรื่องของการทำเป็นวงกลมเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือเอาต้นไม้มาทำเป็นกรอบ
0: ใช่
1: ก
0: ับ
1: ภาพ
0: แล้วก็อันนี้เราอาจจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นมาเส้นรอยหยักหยักหยักหยักหยัก
1: ใช่
0: เพื่อมาร์กเอาไว้นะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากการล่างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้นี่เป็นตัวเสริมระยะหน้าตัวเสริมแล้วก็
1: เขียนรูปนี้แล้วกลายเป็นเรายืนอยู่ริมคลอง
0: ใช่
1: อ
0: ี
1: กฝั่งนึง
0: ก็เหมือนว่าเหมือนจะอยู่ใกล้แต่ไกลอยู่นะฮะก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของระดับของตัวพระกับตัวสะพานมันก็มีระยะที่มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดมิติของความซ้ำซ้อนของตัวภาพเนื่องจากตัวภาพเนี่ยพระเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาเนาะตอนปลายเนาะเขาก็เลยมองว่าอ่ะภาพแบบนี้มันก็ควรที่จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์ในภาพน่าจะใหญ่ที่สุดฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดเด่นเนาะก็คือจุดที่1แล้วก็มีจุดที่2แล้วก็จุดที่3แล้วก็จุดที่4จุดที่4เนี่ยจะเป็นเงา
1: อ
0: ันนี้ก็ในงานอันเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราสามารถทำให้มันสวยขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ติ่งคือหมายความว่าเราเสริมอะ
1: เราเสริมในภาพได้อยู่แล้วเพราะว่า

0: เราไม่ได้ต้องการทำให้มันเหมือนภาพถ่ายถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันเหมือนจริงเป๊ะเลยแปลว่าเราก็ใช้กล้องถ่ายเอาดีกว่า
1: ใช่
0: มันก็จะได้อย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทำการสเก็ตกันก็เพื่อเป็นการศึกษาสัดส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อดูว่าสัดส่วนแบบนี้มันดูแล้วมีความงามอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับวิธีการในการออกแบบในการก่อสร้างอะไรพวกนั้นด้วย
1: ในเรื่องของสถานที่อาจารย์มองว่ายังไงฮะอย่างเช่นเราอยู่ในวัดใช่ไหมฮะพื้นที่วัดมันก็คือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเราก็ต้องดูบริบทด้วย
0: ใช่มันก็อยู่ที่ว่าในวิธีการเลือกมาเขียนว่าเราจะเขียนเพอร์สเปคทีฟในแบบ1จุด2จุด3จุดเพราะว่าใน1จุดมันก็จะนำเสนอในความรู้สึกที่เราเห็นที่มันเป็นนะเป็นกล่องแบบตั้งตรงหันหน้าตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นเป็นแบบมีความนิ่งมากกว่าในขณะที่เขียนเป็นแบบ2จุดมันก็จะให้ความรู้สึกเวลามองรูปเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นได้ถ้าเป็นจุดที่มากกว่านั้นมันจะสื่อถึงความอย่างเช่นการเขียน3จุดมันก็จะให้ความรู้สึกที่หวือหวาตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไปซึ่งถ้าเราเพิ่มจุดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำเหมือนกับเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับภาพ
1: ใช่อย่าง3จุดนี้เราก็ถ้าเราไปเขียนใน อาคารสูงก็มีคนมีรถมีเครื่องบินมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพมันดูมันคือในเมือง
0: ก็แสดงถึงมิติที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นองค์ประกอบในการเขียนทัศนียภาพเนาะแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นภาพแบบสมมุติพอพูดถึงภาพสมมุติเราก็อยากจะนึกเรื่องของ Star Wars
0: เราคือการสร้างฉาก
1: ใช่ Star Wars เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการสร้างฉากอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแต่ในการเขียนหรือการทำฉากและฉากเนี่ยมันต้องใช้หลักการเขียนทัศนียภาพในการออกแบบฉากหนึ่งแล้วถึงจะมาสร้างฉาก
0: ใช่ครับจริงๆเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะออกแบบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างฉากเป็นในหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราจะเห็นนำเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยจะเห็นอะไรก็คือต้องดูว่าการออกแบบกล่องอันนั้นหรือรูปทรงฉากอันนั้นอ่ะมันจะต้องให้สื่อให้ถึงความทันสมัยหรืออะไรที่มันล้ำยุคได้ด้วย
1: พูดถึงตัวอย่างต่อไปเราก็ยังมาดูตัวอย่างนี้ก่อนเรื่องของการให้ระยะนะฮะการให้ระยะเนี่ยก็ถ้าสังเกตดูดีก็อย่างที่บอกมันมีช่วงตรงกลางระยะกลางที่มันไม่ได้ใส่รายละเอียดถ้า
0: เราก็สามารถปล่อยได้
1: ใช่แต่สิ่งสำคัญในภาพนี้ก็คืออย่างที่บอกเราต้องการเน้นพระที่เป็นสมัยอยุธยาที่อยู่ริมน้ำจากในรูปเราก็จะเห็นเรื่องของเรื่องของแสงเนาะการให้แสงจัดแสงสว่างแสงจัดนี่คือแสงที่โดนปุ๊บเราไม่ลงเลยเราไม่ลงน้ำหนักหรือสเก็ตละเอียด
0: ปล่อยให้มันเป็นแสงสว่าง
1: ก็มีจากที่ในภาพนั้นก็มีแสงจัดมีแสงสว่างมีแสงสะท้อนและก็มีเงาตกกระทบอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดตรงที่พระอย่างเดียวเลย
0: เห็นที่เสียน
1: ฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกเลยเวลาเราเขียนทัศนียภาพจุดสำคัญก็คือในภาพเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรเหมือนกับเรานำเขียนทัศนียภาพเนี่ยในการขายให้กับลูกค้าอาจารย์ติ่งก็จะหามุมที่จุดขาย
0: ใช่เราก็จะดูว่าอันนี้ดูแล้วห้องทำให้ห้องนี้มาดูน่าสนใจด้วยการเขียนรูปอะไรเข้าไปในตรงนี้เพื่อดึงสายตาคนให้มา อย่างเช่นถ้าเราจะเขียนรูปห้องนอนแล้วก็บอกว่าหัวเตียงมันคือจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดของกระงับของภาพนี้ก็จะใช้โฟกัสที่ตรงนั้นแทน
1: ถ้าเปรียบกับละครก็เหมือนพระเอกพระรอง
0: ต้องมีพระเอกพระรอง
1: ก็ถ้าเปรียบเทียบในงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพมันก็ต้องมี
0: ใช
1: ่พระเอกพระรองเราก็ต้องมีตัวโกงสำคัญ
0: ตัวโกงต้องแอบมา
1: ต้องแอบแล้วก็มีจุดลึกลับหน่อยในภาพนะครับก็ ถ้าเห็นภาพอีกภาพนึงนะฮะก็จะเห็นเรื่องของระยะก็จะเห็นเรื่องของสะพานเชื่อมกับตัวพระก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแม่น้ำมันอยู่ตรงกลางสะพานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมภาพให้มันเป็นภาพเดียวกันก็สังเกตจะเห็นเลยเรื่องของโฟกัสเนาะระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะฮะก็จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3ก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่า
0: ภาพที่เสร็จ
1: ใช่ก็คือภาพสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเขียนเวลาเราทำเป็นเมฆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการถูได้ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ก็จริงๆในเทคนิคนี้ก็เห็นเหมือนกันเราใช้มือนิ้วถูไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นิ้วถูกระดาษทิชชู่แล้วก็สำลีก็แล้วแต่เราจะถนัดเนาะทีนี้อย่างต้นไม้เนี่ยถ้าให้มันเกิดเท็กเจอร์เราก็อาจจะใช้สีเทียน
0: ช่วย
1: ให้มันเกิดเท็กเจอร์เหมือนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเวลาเราสเก็ตทัศนียภาพมันก็อาจจะมีกระดาษที่มีเท็กเจอร
0: ์ใช่
1: มันก็จะเกิด
0: มันก็ช่วยให้เกิด
1: มิติ
0: ที่แปลกๆกับอันนั้นเหมือนกับเราจะเขียนใบไม้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็น่าค้นหานะฮะอีกอันนึงทีนี้ก่อนที่เราจะจบจากภาพนี้อาจารย์ติ่งก็อยากจะสเก็ตรูปการขึ้นเบื้องต้น
0: จริงๆก็อาจจะต้องสาธิตว่าการที่เราจะเริ่มเขียนรูปสักเขียนรูปให้เป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับมันก็อาจจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนใช่ป่ะว่าขั้นตอนง่ายๆมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คือเป็นกระดาษที่เราก็จะใช้วาดรูปลงสีน้ำหรืออะไรอย่างงี้นะ
1: อันนี้เป็นถ้าจับปุ๊บเรารู้เลย300แกรม
0: มีความหยาบอยู่ในตัวนะครับ ทีนี้ถ้าจะบอกว่าสถาปนิกนะครับคือปกติถ้าเราจะเริ่มการเขียนรูปในสามมิติเนี่ยเราอาจจะต้องมีขั้นตอนแต่เราจะเริ่มจากที่การเขียนเปอร์สเปกทีฟ1จุดก่อนเนาะทัศนียภาพแบบ1จุด1จุดก็คือการที่เราต้องมีเส้นเราเรียกว่าเส้น horizontal line ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าเส้นระดับสายตา
1: ใช่
0: ก็คือเป็นระดับสายตาที่เรายืนเนาะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนที่ยืนมองอยู่ด้านนี้เนาะเส้นระดับสายตาก็จะอยู่ในระดับสายตาเราเนาะก็คือลองลากเส้นให้ดูนะครับ
1: เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะในการเขียนคนเนี่ยถาปัดเราจะเขียนลักษณะคนแบบนี้
0: เราเขียนเพื่อให้เป็นไกด
1: ์ดูเป็นไกด์อ
0: าจจะเป็นคนจริงเราก็จะไม่ค่อยเขียนให้เป็นภาพคนจริงนะคือถ้านี้เราจะเรียกนะครับในชื่อมันก็คือ horizontal line บางทีเราก็จะให้คำย่อว่า HL ที่เราพูดว่าเป็น1จุดเนี่ยแปลว่าเราสามารถกำหนดตรงนี้ให้เป็นจุดมุมมองของเรานะครับซึ่งพอจุดเนี้ยวิชาการเราก็จะเรียกมันว่า VP1VP เนี่ยมันก็คือ vanishing point ซึ่งแปลว่าจุดรวมสายตานะครับซึ่งปกติเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยแล้วอย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าในการมองนะครับมันคือการมองที่เหมือนเรามองทางรถไฟหรือมองถนนนะครับก็คือผมลากให้ดูนะว่าเส้นถนนมันเป็นแบบนี
1: ้มันก็คือทุกอย่างมันต้องเข้ามาที่จุดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างก็จะเข้าไปรวมที่เส้น BP นี้เนาะถ้าเราดูในภาพยนตร์หรืออะไรเวลาที่เห็นฉายจะเห็นจอทีวีที่แบบโอ้ถนนมันยาวไปสุดลูกหูลูกตาด้านหลัง
1: มีเสาเรียงรายมีทางรถไฟที่อาจารย์ติ่งบอก
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนแล้วมันมีระยะจริงซึ่งปกติเราก็อาจจะไม่ได้เขียนแค่นี้อันนี้คือเราเขียนแค่ว่าเหมือนว่ามันเป็นถนนเนาะมันอาจจะมีเกาะกลางมีอะไรแบบนี้มีรถอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้จักว่ามันคือการสร้างเส้นที่วิ่งเข้าไปหาจุดนี้เนาะสายตาเราลวงเข้าไปที่นี
1: ่ใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถนนมันต้องมีขอบฟุตบาทเราก็ต้องลากให้มันมีขอบฟุตบาทเกิดขึ้นเนาะซึ่งอย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้ก็คือทุกเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปรวมทุกเส้นที่วิ่งเป็นแนวเข้าไปด้านในนะมันก็จะวิ่งเข้าไปรวมที่จุด VP เนาะซึ่งจะลากออกมาก็ได้อันนี้มันใช้เข ียนฟรีแฮนด์ด้วยความชำนาญเน
1: า
0: ะแต่ปก

0: ติถ้าท่านไหนไม่สะดวกก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เราได้ขอบถนนมาแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความกว้างขอบถนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาคนผมยืนไกลเนาะเอาคนไปยืนสักไกลเลยเอาใหม่เราก็สร้างขอบฟุตบาทเป็นนี้เนาะถนนก็ต้องมีเสาไฟ
1: ใช่
0: เนาะทีนี้เสาไฟล่ะมันสูงกว่าคนตอนนี้คือระดับเส้นเราก็เห็นแล้วว่าเส้น HL เนี่ย Horizontal Line เนี่ยมันคือสายตาคนเราปกติเสาไฟมันก็มักจะสูงเกินกว่าคนเรา
1: อยู่แล้ว
0: ซึ่งอาจจะถึง2เมตรหรือ3เมตรก็ได้ซึ่งเราอาจจะประเมินว่าเส้น3เมตรเนี่ยถ้าสูงกว่าความสูงคนนะคนเราปกติคือ 1.50 เมตรถ้าเราวัดความสูงขึ้นไปอีกให้ได้ระยะที่เท่ากันนะครับจากระยะที่เป็นอันนี้นะครับคนสูงเนี่ยก็จะได้ความสูง
1: เป็น3เมตร
0: เป็น3เมตรผมก็จะลากเส้นนี้ขึ้นมา
1: เห็นไหมฮะ
0: แล้วเราก็จะเกิดเราบอกว่าเอ้าเราอยากได้เสาไฟที่สูง3เมตรคือเสาไฟที่อยู่ในระยะเดียวตรงนี
1: ้เห็นไหมฮะจากการที่อาจารย์ติ่งสเก็ตเนี่ยมันมีหลักการของเรื่องสัดส่วนแล้วก็มีการ
0: ไฟก็ใส่อะไรอย่างนี
1: ้มีการวัดระยะ
0: ต้องเทียบต้องเปรียบเทียบในการเขียนเนาะแล้วจริงๆแล้วเราเสาไฟมันไม่ได้มีต้นเดียวมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งปกติเสาไฟมันก็จะห่างกัน5เมตรหรือ10เมตรอะไรแบบนี้เราก็เสริมเข้าไปอีกก็ได้นี่คือเสาไฟต้นที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในเนาะและมันก็จะลึกเข้าไปข้างในได้อีกเนาะอย่างที่เคยเกิดไว้ตอนแรกว่าถึงระยะเนี่ยมันจะเป็น
1: 5เมตร
0: เป็น5เมตรหรือ10เมตรเนี่ยตรงนี้แต่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นระยะ5เมตร10เมตรเหมือนกัน5เมตรใช่ครับที่เท่ากันเนาะ
1: แต่ว่าเราดูแล้วมัน
0: แต่ดูแล้วมันจะเหมือนจะ
1: เล็กกว่า
0: ถ้าเรามองในภาพสายตาปกติเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กกว่าจริงๆมันก
1: ็ระยะเท่ากัน
0: การหลอกกันเนาะมันเป็นการใช้ภาพลวงตาในการสร้าง
1: แต่ถ้าจะให้เป๊ะๆนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้สเกล
0: ใช่ซึ่งอันนั้นเราอาจจะสาธิตภายหลัง
1: ใช่แต่อันนี้
0: ในการใช้สเกลนะ
1: อันนี้ในการสเก็ตสดเลย
0: อันนี้ก็คือระยะที่แบ่งออกมาแล้วเป็นเสาไฟอะไรแบบนี้ได้นะก็สังเกตก็คือจริงๆแล้วเส้นนี้นะครับก็จะนำสายตาเรากลับไปสู่เส้น VP ได้เหมือนเดิม
1: เท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลยก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมีความเป็นกล่องอย่างเช่นเป็นตึกแถวหรืออะไรที่อยู่ริมถนนปกติในแนวการเขียนเพอร์สเปคทีฟจุดเดียวแนวที่สำคัญคือแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องแนวนอนมันต้องขนานกับเส้น VP เส้น HL ของเราหรือเส้น Horizontal Line ซึ่งผมก็สมมุติว่าเราจะมีอาคารตรงนี้เนาะเส้นเนี้ยมันก็จะขนานกับเส้น Horizontal Line และเวลาที่เขียนเส้นแนวตั้งมันก็ต้องตั้งฉากจริงๆกับเส้นแนวนอนของเรา
1: ทุกอย่างมันต้องเป็นเส้นที่มีลักษณะมีจุดตัด
0: ใช่ มันต้องสอดคล้องกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากรู้ว่าความสูง1ใน1ชั้นของตึกแถวมันก็คือประมาณ3เมตรเราก็ใช้ระยะ3เมตรเนี่ยแบบนี้แทนเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องตึกแถวตรงนี้ได้
1: ก็แบ่งซอย
0: เราก็แบ่งซอยให้ว่ามันจะมีกี่ห้องอะไรแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มจำนวนเข้าไปได้หรือถ้าตึกเราสูงกว่านี้เราก็เพิ่มความสูงเข้าไปอีกโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบระหว่างระยะของอันนี้เราเป็น3เมตรถ้ามันสูงไปอีก3เมตรเราก็ใช้ระยะเหมือนกันแต่
1: การเขียนมันต้องอ้างอิงจากจุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: พอเสร็จแล้วพอยอดบนของมันยอดบนของตึกเราก็ต้องอ้างอิงกลับมาที่เส้น VP เหมือนเดิมเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็นแบบนี้เนาะถึงถ้าลากไปแล้วมันก็ลากไปชนเนาะ
1: ใช่นะ
0: ครับก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่เรา
1: ใช้หากินจนถึงทำงาน
0: ถูกต้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
1: ใช่
0: ซึ่งหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีการใส่รายละเอียดว่าเราอยากให้มันมีระเบียงมีหลังคายื่นมีอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เราจะใส่เข้าไปอีกนะครับก็แล้วแต่ในรายละเอียดแล้วเนาะแต่ในเบื้องต้นวิธีการใช้เปอร์สเปคทีฟ1จุดก็จะเป็นประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่จากการเขียนวิธีการ สาธิต1จุดของอาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งฮะเราจะมีการเขียน2จุดกับ3จุดอีกไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องใช้นำเสนอการสาธิตอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าก็ได
1: ้ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ2จุดแล้วก็3จุด มันต้องดูในตอนหน้า
0: ใช่มาตาม
1: ไม่ได้เลย
0: มาตามกันต่อ
1: ไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตอนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
1: แล้ว

0: การคิดเนาะทฤษฎีต่างๆทีนี้ครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
1: เพิ่มแนวคิดก็แปลว่าในการทำรูป
0: ใช่
1: อะไรเงี้ย
0: 2จุด3จุดแล้วก็แนวคิดครั้งหน้าครับเราอาจจะต้องมีเทคนิคใหม
1: ่
0: ๆมานำเสนออยากจะให้ติดตามกันตอนต่อไปเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวก

หลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเทปที่2ที่นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเหตุผลแบบเรากับเหตุผลแบบระบบจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นนักสังคมวิทยาที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการสร้างคนดนตรีนั้นจะสร้างจากการทำความเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงจะเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้พอพูดถึงเครือข่ายที่ไว้ใจได้ในวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพว่าการที่เราได้ทำเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพราะด้วยเหตุและผลแล้วความร่วมมือจะไม่ให้พวกเรานั้นได้ใช้อารมณ์มากจนเกินไปทุกคนมีต้นทุนทางอารมณ์อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรล่ะให้ต้นทุนทางอารมณ์นั้นไม่มากจนเกินไปจนเกินกว่าที่จะสร้างคนดนตรีได้ดังนั้นในวันนี้ผู้ชมก็จะได้เห็นว่าแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมจริงๆ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาร์ตซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไป Create คนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเว็บเบอร์ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้เครือข่ายดนตรีจิตอาสาจะโตก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะอ่านแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมือเท่านั้นคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเวลาที่เราสร้างคนดนตรีต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมายจนทำให้นักศึกษาที่เข้ามาสัมผัสดนตรีอาจเข้าใจผิดว่าเครื่องมือนั้นสำคัญกว่าคุณค่าแต่เมื่อนำแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เข้ามาจับแล้วเราสามารถที่จะแยกคนที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าความสุขหน้าที่หรือความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจัดคู่มือให้ตรงกับใจของนักดนตรีใจของผู้ที่รักดนตรี Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมจึงอยากจะชวนคุณผู้ชมลองคิดและลองตระหนักดูเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจของนักดนตรีนั้นจะถูกอ่านถูกให้เห็นถึงความร่วมมือจะไม่ฝืนและต้นทุนอารมณ์ก็จะน้อยลงเมื่อต้นทุนอารมณ์น้อยลงระบบสื่อสารจึงทำให้สามารถเคารพเหตุผลภายในของผู้เล่นได้มากกว่าและมันจะบีบให้ทุกคนเหมือนกันหมดคำว่าเหมือนกันในที่นี้ก็คือทุกคนจะสร้างฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้ด้วยอ่านจากแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมืออุ้มเองพยายามวางจุดเชื่อมเป็นทางเลือกหลายช่องทางเพื่อให้คนในวงนั้นได้สื่อสารในแบบที่ตนเองถนัดแต่ไม่ถูกบังคับความถนัดของแต่ละคนนั้นสำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่สอดคล้องกับความหมายส่วนตัวและอุ้มเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเล่นดนตรีก็มีความหมายส่วนตัวของตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกถูกมองเห็นและตนเองก็รู้สึกว่ากำลังถูกมองเห็นเช่นกันผลก็คือความไว้วางใจไว้วางใจที่จะเร่งพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากเบื้องบนลงเบื้องล่างเรื่องนี้อุ้มได้พิสูจน์จากการที่ทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแล้วก็ได้เห็นมาโดยตลอดว่าเราไม่ต้องออกคำสั่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเครือข่ายที่ดีในสายตาเว็บเบอร์คือโครงสร้างของความหมายไม่ใช่แค่แผนผังติดต่อเราจึงประสานคุณค่ากับขั้นตอนงานให้เดินคู่กันอย่างสม่ำเสมอเมื่อตัวตนของนักดนตรีถูกเข้าใจคนก็จะยอมรับกติกาได้ง่ายขึ้นและเต็มใจรับผิดชอบความขัดแย้งจะอ่อนแรงลงเพราะรู้ว่าความหมายของฉันไม่ถูกเหยียบเรื่องนี้จำเป็นและสำคัญมากเพราะการถูกเหยียบจะทำให้ทุกคนดูถูกตัวเองและที่สำคัญยังดูถูกคนในวงด้วยนี่เองคือการพยุงประสิทธิภาพด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้สมดุลเป็นสิ่งที่อุ้มและวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำมาโดยตลอดจนในที่สุดเครือข่ายที่ยั่งยืนจึงเกิดจากการรับฟังไม่แพ้การสั่งงานและความร่วมมือก็จะหนาแน่นเพราะว่าระบบนี้ระบบของอาอาซาวที่เคารพมนุษย์อย่างแท้จริง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในมุมของแม็กซ์เวเบอร์อำนาจชอบธรรม3แบบน่าสนใจมีจารีตบารมีและแบบกฎหมายเหตุผลทั้งหมดสอนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวให้สามารถออกแบบบทบาทให้ยืนอยู่บนกฎได้อย่างชัดเจนเมื่อกฎยุติธรรมและคงเส้นคงวาบทบาทสถานภาพของคนในวงจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องพึ่งฮีโร่แล้วถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีหัวหน้าวงถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีรุ่นพี่ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีเพียงแค่เพื่อนๆในวงแต่พวกเขาก็สามารถกำหนดสิทธิหน้าที่และเส้นอำนาจอย่างโปร่งใสเพื่อลดการง้อบุคลิกภาพของบุคคลที่พิเศษจากนั้นพวกเขาก็ใช้การตัดสินใจอ้างอิงถึงกระบวนการแทนที่จะอ้างอิงแค่อารมณ์เท่านั้นเพื่อคงความเสถียรยังไงล่ะใครจะบอกว่าพวกนักดนตรีติสอย่างเดียวไม่จริงสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขายืนยันได้จากกระบวนการของการอ้างอิงการตัดสินใจแทนที่อารมณ์นั่นเองบทบาททุกบทของทุกคนในวงมีช่องอุทธรณ์ที่ชัดเพื่อกันอำนาจล้นมือการตรวจทานกดตามรอบทำให้ระบบทั้งหมดนี้ไม่กลายเป็นกรงเหล็กที่ลืมคนคำว่ากรงเหล็กที่ลืมคนสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะมันจะขังจินตนาการและขังความเป็นคนดนตรีทำให้คนดนตรีไม่สามารถครีเอทดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพได้เลยและเมื่อกติกายืนความกล้ารับผิดชอบจะเพิ่มเพราะรู้ว่ากระบวนการคุ้มครองสถานภาพนั้นตั้งอยู่บนหน้าที่ไม่ใช่การตั้งอยู่เพียงแค่ความชอบพอส่วนตัวหรือเครือญาติเท่านั้นดังนั้นความชอบดนตรีอย่างเดียวไม่เพียงพอทีมของทั้งวงจะเป็นทีมที่จะเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นแทนการเดาใจของผู้มีบารมีการฝึกทดแทนหน้าที่สำคัญก็เป็นอีกระบบที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สร้างกันไว้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้ระบบทนต่อความไม่แน่นอนของบุคคลย้ำคำว่าความไม่แน่นอนของบุคคลวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวไม่เคยที่จะพึ่งพาความไม่แน่นอนของบุคคลเลยเรียกง่ายๆว่าไม่เคยพึ่งพาความเป็นปัจเจกของบุคคลเพราะบุคคลนั้นซับซ้อนและถ้าหากวันนี้เขารู้สึกแบบนี้กับอีกวันหนึ่งเขารู้สึกแบบนั้นดนตรีก็จะเคลื่อนไปอย่างไม่เสถียรนั่นเองดังนั้นมาตรฐานจะช่วยลดช่องว่างเมื่อเกิดการเปลี่ยนมือการใช้มาตรฐานทางออนไลน์และทางเอกสารก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายบทบาทที่ดีจะทำให้ระบบเหล่านี้

พึ่งพาได้อุ้มย้ำอีกครั้งว่าบทบาทในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวที่ดีย่อมที่จะทำให้ระบบทั้งหมดของวงดนตรีพึ่งพาได้โดยไม่บดบังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยและทั้งหมดนี้คือความเป็นมืออาชีพที่ไม่เย็นชาอุ้มย้ำอีกครั้งว่าความเป็นมืออาชีพต้องไม่เย็นชาแต่ต้องเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่าคุณค่าเคียงคู่กับกติกาทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินไปคู่กันอุ้มยืนยันว่าอำนาจมีไว้บริการงานและคนไม่ใช่เพื่อยืนยันตัวตนของใครในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวเท่านั้นดังนั้นสนามดนตรีจะสงบและคล่องได้พร้อมกันภายใต้กติกาทั้งหมดที่มีเหตุผล

0: ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาเว็บเบอร์ได้เตือนเรื่องกรงเหล็กของเหตุผลแบบเครื่องมือที่จะทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาซาวที่สร้างระบบเข้ามานั้นระบบจะกลืนความหมายไปนะสิและจริงๆแล้วอัตลักษณ์สถาบันจะต้องฝังอยู่ในขั้นตอนงานด้วยไม่ใช่ลอยอยู่บนโปสเตอร์อย่างเดียวอุ้มจัดลำดับให้คุณค่าของสถาบันนำหน้าเสมอแล้วตามด้วยเช็คลิสต์เทคนิคทุกครั้งโครงสร้างเหล่านี้จะทำให้คนในวงรู้สึกว่ากำลังทำงานกับเรื่องที่เชื่อไม่ใช่แค่งานที่ต้องทำการเปิดพื้นที่สะท้อนสั้นๆก่อนและหลังงานจะชุบชีวิตกติกาให้ไม่แข็งทื่อได้เมื่อคุณค่าพยุงกติกากติกาจะรับใช้คนไม่ใช่บังคับคนให้รับใช้กติกาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้บันทึกตัวอย่างการปฏิบัติที่เชื่อมคำกับการกระทำเพื่อเป็นต้นแบบซ้ำๆไว้ในเพจ Facebook ของอาอาซาวและใน Instagram ของอาอาซาวรวมถึง TikTok ของอาอาซาวด้วย RUSSOUND และทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันว่าอัตลักษณ์ได้กลายเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีหน้าและมีใจสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในวงเมื่อได้อ่านทางได้เร็วขึ้นก็จะสามารถที่จะรับรู้ถึงขั้นตอนอธิบายทั้งเหตุและผลรวมไปถึงวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้คือเรื่องของความเหนื่อยล้าจากกฎที่ไร้หัวใจทั้งหมดนี้จะถูกลดลงและความภาคภูมิใจจะถูกทำให้เพิ่มขึ้นสถาบันของเราคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะน่าเชื่อถือขึ้นเพราะความสอดคล้องหน้าหลังไม่หลอกใครในวิกฤตเรามีเข็มทิศชัดเพราะคุณค่าไม่เปลี่ยนตามแรงกดดันอัตลักษณ์ที่ฝังในงานจึงยืดหยุ่นและเข้มแข็งพร้อมกันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนี่คือภูมิคุ้มกันต่อการทำงานดนตรีเชิงเช็คลิสต์ที่กลวงเปล่ามันกลวงเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์และมันคือเหตุผลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงได้วางใจกันแบบยาวๆแบบนี
1: ้พอจบ3ห้องลองเข้าเลย

ที่ผมบอกเลยต้องตีเบรกดังเพื่อลืมก่อนพักผ่อนเข้านะเพื่อให้มันหายไม่เลยเพื่อมันอีกอย่างมันจะไม่เป็นแล้วเราต้องตี

่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยระบบเดียวครอบทุกซับคัลเจอร์มักล้มเหลวเพราะว่าละเลยเหตุผลภายในของคนในวงในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันแต่พวกเขาจะอยู่ภายใต้เหตุผลเดียวกันก็คือความเป็นสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาที่ชื่อว่าอาซาวแนวคิดของเวเบอร์ชี้ให้วงดนตรีจิตอาสาอาซาวต้องเริ่มจากการอ่านค่านิยมลำดับเวลาและวิธีการทำงานของทุกคนการกำหนดกติกากลางเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเช่นความปลอดภัยเวลาและสัญญาณร่วมส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นโมดูลยืดหยุ่นให้แต่ละกลุ่มเขาจัดการกันตามอุปนิสัยของเขาเองซึ่งถ้าเรียกตามศัพท์เทคนิคของสังคมวิทยาก็คือตามฮาบิทัตของพวกเขานั่นเองผลก็คือระบบไม่ทับความต่างแต่กำกับให้ทุกคนในวงที่มีความต่างนั้นอยู่อย่างมีรูปแบบและมีความรับผิดชอบคู่มือรวมกันทั้งหมดนี้อาจไม่มีตัวตนแต่จะเป็นการบอกต่อระหว่างพี่สู่น้องระหว่างน้องสู่พี่ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนทั้งหมดเป็นลักษณะของการตั้งกรอบถามมากกว่าคำสั่งละเอียดที่ตรึงมือและทุกๆครั้งที่มีการร่วมงานพวกเขาจะได้ทบทวนคู่มือที่ไร้ร่องรอยแต่เป็นคู่มือที่มาจากประสบการณ์จริงแทนการคงไว้ด้วยอำนาจเดิมการยอมรับในกติกากลางจะสูงขึ้นเมื่อทุกคนในวงรู้ว่าตนเองต้องถูกเข้าใจก่อนถูกกำกับความตึงเครียดทั้งหลายแหล่จะลดลงเพราะความหมายภายในไม่ถูกเหยียบย่ำโดยขั้นตอนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นระบบจึงมีประสิทธิภาพส่วนซับคัลเจอร์ก็จะได้ในเรื่องของศักดิ์ศรีคนในวงจะค่อยๆสร้างความไว้วางใจระหว่างภาษาในการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันการบันทึกกรณีสำเร็จข้ามวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้เดินหน้าได้ไวและท้ายที่สุดระบบจะอ่อนตัวพอรับความใหม่และแข็งแรงพอที่จะปกป้องคุณค่าหลักได้นั่นเองและทั้งหมดนี้คือการบริหารความหลากหลายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงคำขวัญคำสวยและทั้งหมดจะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ไม่หลุดมือเมื่อเปลี่ยนบริบทเลย

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะความยุติธรรมในสายตาแม็กซ์เวเบอร์เริ่มที่ความชอบธรรมของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ล้วนๆกติกาในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวสร้างความปลอดภัยการยินยอมและเครดิตทั้งหมดต้องถูกประกาศไว้ล่วงหน้าและทุกคนจะได้ใช้มันเท่ากันทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเพื่อให้การใช้ไม่ไหลและไม่หายไปตามใจใครเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งคำตัดสินที่อิงกระบวนการโปร่งใสจะถูกยอมรับกว่าคำสั่งเฉพาะหน้าการสื่อสารทางการและช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยพวกเขาเลือกกันได้ว่าจะสื่อสารกับใครจะสื่อสารกับซึ่งเป็นอาจารย์หรือจะสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันหรือพี่หรือน้องทั้งหมดเป็นการแสดงออกว่าพวกเขารู้สึกว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวนั้นเป็นที่แห่งการสื่อสารสามารถที่จะร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยด้วยความไว้วางใจเมื่อทุกคนมีความไว้วางใจพวกเขาจะขึ้นเวทีได้อย่างสง่างามพวกเขาเก็บสถิติเหตุการณ์โดยไม่รู้ตัวเพื่อปรับกติกาตามข้อมูลไม่ใช่ตามอารมณ์หลักฐานที่ทำให้ความยุติธรรมไม่ขึ้นกับบารมีแต่ขึ้นกับระบบคุณผู้ชมจะเห็นผ่านทางการแสดงหลายๆครั้งผู้ชมสามารถที่จะติดตามผ่าน Facebook ของอาอาสาวได้หรือโซเชียลมีเดียต่างๆของอาอาสาวด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวทีกลายเป็นสาธารณะสิ่งสาธารณะนี้จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่ถูกปฏิบัติ2มาตรฐานนี่คือการทำให้ศีลธรรมสาธารณะมีฟันที่แหลมคมมีเครื่องมือและมีคนกล้ารับผิดความสุขทางดนตรีจะยั่งยืนเมื่อความยุติธรรมไม่ต้องอาศัยฮีโร่มาคอยกู้หน้าทีมดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงได้ทำงานอย่างสงบเพราะรู้ว่ากติกาจะปกป้องทั้งคนและผลงานผู้ชมและชุมชนจึงเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าความมันความสนุกเพียงชั่วคราวระบบที่ชอบธรรมจะเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วมและทุกคนทุกรุ่นก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับการเล่นดนตรีเพราะทุกคนเห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนใจนี่คือทุนสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมที่ไม่มีทางซื้อได้ด้วยงบประชาสัมพันธ์เพราะมันคือรากของชื่อเสียงที่จะอยู่ได้นานกว่ากระแส

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งเว็บเบอร์เห็นความสำคัญของการจัดตั้งและความรู้ที่ไม่ผูกงานกับตัวบุคคลการส่งต่อที่ดีจึงมี2ชั้นเสมอคือเมนเทอร์ที่ให้ความหมายและคลังดิจิทัลที่ให้วิธีคนใหม่ๆจะได้ทั้งเหตุผลว่าทำไมและขั้นตอนต้องทำอย่างไรในเวลาเดียวกันการกำหนดมาตรฐานชื่อของไฟล์ของเวอร์ชันหรือของการเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียจะช่วยลดความสับสนและเป็นการทบทวนคลังดิจิทัลทำให้เนื้อหาของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไม่ตายและไม่ย้อนแย้งกับกติกาปัจจุบันการให้เครดิตของคนในวงช่วยยกคุณค่าและกระตุ้นให้คนใส่ใจความถูกต้องคนเหล่านั้นจะคอยตามโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแต่เมื่อความรู้ไม่ติดอยู่กับคนระบบจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายทีมมีช่องทางถามตอบที่เป็นทางการช่วยลดการสูญเสียเวลาในเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำว่าการส่งต่อคือการยกระดับสถาบันไม่ใช่การยกย่องผู้รู้ไม่กี่คนแล้วตัวชี้วัดคืออะไรล่ะตัวชี้วัดคือเวลาปั้นคนใหม่ให้ขึ้นงานได้และคุณภาพงานหลังขึ้นมือข้อมูลย้อนกลับช่วยปรับคลังปรับวงให้กระชับใช้จริงและไม่ล้นสาระจนสุดท้ายระบบทั้งหมดจะให้ความอุ่นใจเพราะไม่มีใครเป็นเพียงคนคนเดียวทั้งทีมต้องพร้อมรับงานใหญ่โดยไม่เสี่ยงพังเพราะการเปลี่ยนคนนี่คือความเป็นมืออาชีพที่มีหัวใจเพราะเคารพทั้งคนและความรู้และมันจะเป็นสะพานจากรุ่นสู่รุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่ไม่เคยพังเมื่อใครสักคนย้ายหรือเรียนจบไปนั่นเอง

31คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะต้องถูกออกแบบเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างไม่ใช่เมตตาเฉพาะหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวบรรจุเวลาพักจุดประสานงานและการสลับเวรลงในขั้นตอนงานแต่แรกกติกานี้ลดแรงกดดันของกรงเหล็กและกันการเผาผลาญที่สะสมแบบเงียบๆทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะต้องกันเวลาจริงให้มาตรการสุขภาวะไม่ให้ถูกใช้เป็นแค่ของแถมเมื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งในกติกาคนในวงก็จะกล้าที่จะขอพักโดยไม่รู้สึกผิดกับคนในวงประสิทธิภาพในระยะยาวก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนไม่หมดไฟกลางทางวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะมีการติดตามตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่กับคุณภาพงานเสมอเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยกำหนดการส่งหรือการซ้อมหากเกิดภาวะเสี่ยงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะหยุดวงหยุดเล่นอย่างชอบธรรมโดยไม่ถูกตีตราการสื่อสารมาตรการล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนในวงสามารถเตรียมตัวและแบ่งเวลาชีวิตได้ดีระบบที่เห็นคนคือระบบที่คนยอมรับกติกาโดยเต็มใจและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเราเชื่อว่าและนี่คือชัยชนะคู่ระหว่างประสิทธิภาพและศักดิ์ศรีมนุษย์ที่จับต้องได้เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวทั้งทีมจะคงเส้นคงวาแม้จะเผชิญหน้ากับความหนักของงานเพราะพวกเขามีที่พิงที่เชื่อถือได้และความร่วมมือจะลื่นขึ้นเมื่อทุกคนไม่ต้องต้านระบบเพื่อรักษาตัวเองบางครั้งระบบที่หนาแน่นเกินไปอาจจะทำให้เราต้องต่อต้านเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตนเองให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่กับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพราะสุขภาวะเป็นเงื่อนไขของคุณภาพไม่ใช่ต้นทุนส่วนเกิน

ความขัดแย้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบหากถูกแปลงเป็นกติกาเจรจาที่ชอบธรรมวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวกำหนดอำนาจชอบธรรมเอาไว้ในห้องซ้อมดนตรีใครหยุดงานได้เมื่อเสี่ยงใครชี้เวลาใครบันทึกผลขั้นตอนของการซ้อมต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ซ้ำได้เพื่อลดการตีความตามอารมณ์ขอบเขตงานและวิธีการในการจัดสเปคควรถูกร่างไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็เปิดสิ่งที่ร่างนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียงดังแข่งกันการทบทวนหลังเหตุการณ์จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้และป้องกันการซ้ำรอยของการผิดพลาดกติกาที่ดีคืนศักดิ์ศรีให้ทุกฝ่ายและยุติความรู้สึกว่าใครสักคนได้เปรียบเชิงอำนาจคนจะยอมรับผลแม้ไม่ตรงใจเพราะเห็นความยุติธรรมของกระบวนการวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงคงสมรรถนะได้แม้ผ่านความตึงเครียดมาหมาดๆเงื่อนไขนี้เปลี่ยนความต่างให้เป็นเชื้อเพลิงสร้างสรรค์แทนเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เราย้ำว่าระบบมีไว้คุ้มครองคนไม่ใช่ทำให้คนเงียบเมื่อกติกาเป็นที่ไว้วางใจความขัดแย้งก็จะสั้นลงและมีสาระมากขึ้นชื่อเสียงของเวทีก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะทุกคนที่มาชมเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเล่นตามกติกาที่เป็นธรรมนี่คือความเป็นมืออาชีพที่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันสุดท้ายระบบที่ดีจะทำให้เราเถียงกันได้โดยยังอยากทำงานด้วยกันต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเรา

0: ครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้

0: นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะรายการเขาก็ดำเนินมาถึงตอนที่10ค่ะเป็นตอนที่ท้ายๆแล้วนะคะเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนที่10นะคะชื่อตอนว่าธุรกิจบริการยั่งยืน Wellness Tourism Hospitalityซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษซะเยอะเลยใช่ไหมคะน้องๆ อย่าเพิ่งกลัวนะคะคำเหล่านี้เราแทบจะทับศัพท์นำมาใช้ในแวดวงธุรกิจจริงๆโดยที่แทบจะไม่แปลเป็นไทยแล้วนะคะส่วนความหมายของคำเหล่านี้นั้นจะแปลว่าอะไรบ้างอดใจนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรอพบกับท่านวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตในด้านนี้โดยตรงค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะจะมีความสนใจในด้านโรงแรมและการให้บริการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนี้ในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาพบกับท่านอาจารย์ดร.สุนันทาชูตินันท์ได้เลยค่ะ

ดีค่ะดิฉันอาจารย์สุนันทาชูตินันอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคารมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนนะคะเรามาทำความรู้จักกับบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนในธุรกิจ wellness นะคะคือธุรกิจเชิงสุขภาพธุรกิจ tourismธุรกิจคือธุรกิจของการท่องเที่ยวและ hospitality ซึ่งรวมถึงโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าการบริการอย่างยั่งยืนคืออะไรนะคะการบริการอย่างยั่งยืนคือการออกแบบการดำเนินงานบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันนี้เราคงทราบว่าโลกร้อนคืออะไรนะคะดังนั้นในการดำเนินการธุรกิจต่างๆในปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องคิดถึงโลกของเรานะคะคือสิ่งแวดล้อม นั่นเองแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการลดผลกระทบนะคะต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลดขยะลดคาร์บอนนะคะการใช้น้ำและการใช้พลังงานนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องคำนึงถึงสังคมและชุมชนนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างผลดีให้กับชุมชนที่ให้มีรายได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะคะและเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์และมุ่งมั่นที่จะค้นพบเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะคะความคุ้มค่าและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการบริการจะต้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะเพราะนักรถทางรุ่นใหม่นะคะเขามีการเลือกแบรนด์เพื่อจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะคะมากกว่าแค่การบริการเท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อเรามารู้จักกับนักท่องเที่ยวรู้จักพฤติกรรมของเขาก็จะทำให้เราสามารถที่จะให้บริการแก่เขาตามความต้องการและส่งผลประโยชน์ที่ดีนะคะต่อธุรกิจของเราเพราะเขาก็จะเกิดความประทับใจและกลับมาอีกนะคะทีนี้เรามาดูว่าทำไมความยั่งยืนในการกลายเป็นความได้เปรียบเชิงธุรกิจของทั่วโลกนะคะจากรายงานของ World Economic Forum นะคะในปี2025ปีนี้นะคะได้พบว่า 68% ของนักท่องเที่ยวโลกมีจุดหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการยั่งยืนนะะและการรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเพียงแต่จะเดินทางและไปถ่ายรูปในที่ต่างๆและบอกว่าฉันได้ไปเที่ยวที่ประเทศนี้แล้วแต่สิ่งที่เขาสนใจคือโรงแรมที่เขาไปพักนะคะบริการท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่เขาไปใช้นั้นนะคะมีมาตรฐานในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นดิฉันจะขอพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆถึง 2-3 เท่าทั้งนี้เนื่องจากประชากรโลกมีการเปลี่ยนไปนะคะมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะและนักท่องเที่ยวนะคะอายุ30ขึ้นไปนะคะก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วความยั่งยืนที่ได้เปรียบในธุรกิจโลกก็จะเกี่ยวกับประเทศหรือเมืองนะคะที่ลงทุนเกี่ยวกับ sustainable infrastructure นะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะดูแลน้ำดูแลขยะและด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแข่งขันกันนะคะจะได้คะแนนต่างๆว่าเมืองนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แรงกิ้งเท่าไหร่นะคะท่องเที่ยวก็จะดูที่แรงกิ้งนะคะและเลือกเมืองที่เขาสนใจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เดินทางไปยังที่แห่งนั้นนะคะผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการ meaningful experience มากกว่าความหรูหรานะคะปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปนะคะคนต้องการไลฟ์สไตล์ที่
มีฮอลิสติกมากขึ้นมีบูรณาการมากขึ้นนะคะมีประสบการณ์ที่มีความหมายต่อเขาทางด้านความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่เป็นจริยธรรมนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆหรือแบรนด์ของประเทศไทยด้วยถ้าเราจะพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวและ hospitality นะคะธุรกิจบริการของประเทศไทยทีนี้เรามาดูกันว่าใน3อุตสาหกรรมหลักของเรานะคะ wellness ธุรกิจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะนะคะเรามาดูว่าบทบาทที่สำคัญมันคืออะไรนะคะปัจจุบันนี้ wellness business เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงมากดังที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้นะคะหรือแข่งขันกับประเทศอื่นๆในการที่จะสร้างประสบการณ์สุขภาพองค์รวมหรือ holistic well-being นะคะตามเทรนด์โลกนั้นเราจะทำได้อย่างไรนะคะเราอาจจะมองถึงอะไรคะการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบนะคะเช่นใช้ organic treatment natural ingredients นั่นก็คือใช้อะไรคะสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีปนเปื้อนในการที่ปลูกนะคะและใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะดังนั้นสปาที่จะเหมาะสมนะคะก็จะเป็นสปาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและลดพลาสติกนะคะรีทรีทที่ทำกิจกรรมตามธรรมชาติแบบไม่รบกวนระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ธุรกิจสปาหรือwellness จะต้องพิจารณาคือเขาจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติลดมลภาวะและลดสารเคมีได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องบำบัดนะคะโดยอาจจะคิดถึงการรับประทานอาหารนะคะ farm to table จากชุมชนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะพยายามที่จะผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นสมุนไพรนวดแผนไทยนะคะและการแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบันนี้เราก็คงหลีกหนีพวกสิ่งที่เป็นสารเคมีไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นโปรแกรมทางสปาที่เหมาะสมที่จะ เหมาะสมสำหรับคนที่ exposed นะคะที่เข้าไปสู่วงจรของสารเคมีหรือมลภาวะต่างๆก็จะเป็นโปรแกรมที่หลีกหนีจากดิจิทัลดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามหลบเลี่ยงนะคะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากไปในร่างกายนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการเป็นองค์รวมเขาก็จะเกิดความผูกพันทางอารมณ์นะคะกับแบรนด์ที่เขาได้ใช้และก็จะกลับมาใช้อีกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์เลิฟนะคะปัจจุบันนี้คนพยายามที่จะสร้างแบรนด์เพื่อทำให้ลูกค้านะคะนึกถึงเขาประทับใจในประสบการณ์นะคะ customer journey ที่ได้รับนะคะและรักแบรนด์นี้มากๆเพื่อกลับมาใช้แบรนด์นี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาธุรกิจทางด้านสุขภาพทีนี้เรามาดูกันว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะได้รับนั้นมันมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับชุมชนหรือกับประชากรของประเทศนะคะบทบาทที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือการจัดกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะและลด over tourism นะคะการกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆหรือที่ประเทศไทยเรียกว่าการท่องเที่ยวเมืองรองนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การท่องเที่ยวทั้งหมดมากระจุกอยู่ที่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ตเป็นต้นนะคะเราพยายามนะคะที่จะพัฒนาไปยังเมืองใกล้เคียงเมืองพิษณุโลกเมืองน่านเมืองอื่นๆนะคะทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนทุกชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะรักษาเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายนะคะเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากที่วัฒนธรรมของเราสอนให้คนไทย
นะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเอื้ออาทรค่ะมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกับ DNA ของเรานะคะเมื่อแขกมาพบเขาก็จะชื่นชอบและประทับใจในสิ่งในการต้อนรับของไทยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและมาร่วมเป็นจำนวนมากนะคะธรรมชาตินะคะเราต้องดูแลธรรมชาติให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเพราะในประเทศของเขาไม่มีสัตว์เหล่านั้นนะคะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราก็จะต้องดูแลสัตว์เหล่านั้นเพราะถือว่าเขาไม่ใช่เพียงแต่เป็นสัตว์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่เขาเป็นสัตว์ของโลกนี้ที่พึงที่จะต้องดูแลรักษาร่วมกันนะคะทั้งนั้นเราจึงจะต้องเป็นประเทศที่สร้างข้อได้เปรียบนะคะด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือการสร้าง responsible destination นะคะคือเป็นจุดหมายปลายทางที่คนมาท่องอย่างมีความรับผิดชอบนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์โลกตามรายงานของ World Tourism Forum บอกว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าหลายแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหามากนะคะมี Over Tourism นะคะ Angkor Wat Machu Picchu นะคะสถานที่เหล่านั้นต้องกำหนดโควต้าของคนที่จะเข้าไปนะคะและใช้ Dynamic Pricing เพื่อลดผลกระทบนะคะบางทั้งบางที่นะคะขึ้นราคานะคะเพื่อให้มีคนเข้าน้อยลงนะคะหรือบางที่ลดจำนวนคนนะคะให้จองคิวเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในแต่ละวันนะคะประเทศที่มีคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เราอาจจะเอ่ยถึงได้ก็เช่นภูฏานเป็นต้นนะคะเขาบอกเป็นประเทศที่ high value low volume นะคะมีรายได้สูงต่อนักท่องเที่ยว1คนนะคะและรักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการบริการเชิงสร้างสรรค์ในทัวริซึมในการท่องเที่ยวนั้นเราจะต้องคิดถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหมายนะคะหรือที่เขาเรียกว่า purpose driven travel นะคะเพื่อที่ทำให้คนต้องการที่ต้องการการท่องเที่ยวประเทศนี้สามารถที่จะเลือกหาได้นะคะและก็จะได้เงินได้รายได้ที่สูงขึ้นด้วย wellness and nature tourism นะคะปัจจุบันนี้คนจะพบว่าคนที่ร่ำรวยมากมายสิ่งที่เขาค้นหาคือเข้าไปในป่านะคะหรือที่เขาเรียกว่า forest bathing eco retreat เข้าไปนั่งในป่านะคะเพื่ออาบธรรมชาติรอบๆตัวเขานะคะเป็น retreat แบบใหม่ที่คนที่ทำงานคนที่มีเงินมากทำงานในธุรกิจที่เร่งรีบนะคะต้องการที่จะทำให้ตัวเขาเองเข้าไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะ forest bathing eco retreat นะคะเป็นสิ่งที่กำลังอินเทรนด์มากๆในปัจจุบันนะคะ creative tourism ฐานเรียนรู้ทางด้านอาหารและพื้นบ้านและหัตถกรรมพื้นเมืองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีความหมายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาค่ะทีนี้ทาง hospitality ล่ะเรามีบทบาทสำคัญยังไงนะคะ hospitality เราพูดถึงการลดต้นทุนนะคะผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะให้บริการสมัยใหม่พยายามนะคะที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ Gen Z และมิเลเนียมนะคะเพื่อจะดึงดูดนะคะนักลงทุนจาก ESG funds ESG funds ก็เกี่ยวกับทางด้านการดูแลที่ UN ได้กำหนดไว้นะคะมีกองทุนที่เราสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทุนต่างๆทั่วโลกได้นะคะเพื่อมาลงทุนตั้งแต่ให้คนทำธุรกิจโรงแรมและงานบริการสมัยใหม่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยที่กำหนดตามรายงานก็คือการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีหรือ AI นะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพเช่น energy monitoring นะคะเพื่อดูการใช้พลังงานนะคะในโรงแรมนะคะหรือใช้ smart housekeeping ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็น AI ที่ใช้ดูแลบริเวณส่วนกลางนะคะที่คนเดินทางมากมายหรือตามสนามบินท่านก็จะเห็นนะคะว่ามี AI กวาดถูอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นแล้วโรงแรมก็ยังจะพูดถึงความยั่งยืนในการใช้ smart room นะครับ
ในการควบคุมแสงและพลังงานโดยอัตโนมัตินะคะหรือ zero waste นะคะที่และก็ดู zero waste breakfast ต่างๆนะคะไม่ให้มีขยะอาหารมากมายแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการ sourcing การซื้อการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนใกล้เคียงที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่นะคะ community based hospitality เช่น homestay นะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นที่น่าสนใจในธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งชุมชนน่าจะสามารถพัฒนาได้นะคะการออกแบบโรงแรมที่ดินพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะคะเป็นปัจจัยที่จะช่วยนะคะทำดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดภาวะโลกร้อนนะคะโรงแรมจำเป็นต้องจัดการกับคาร์บอนนะคะที่เราปล่อยสู่อากาศนะคะเพราะอุตสาหกรรมจะถูกตรวจสอบโดยเรื่อง emission และมาตรฐาน Paris Agreement มากขึ้นนะคะโรงแรมจะถูกตรวจสอบมากขึ้นนะคะในการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอันนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูการบริการเชิงสร้างสรรค์บริการเชิงสร้างสรรค์คือการออกแบบประสบการณ์ที่มีความหมาย meaningful experience คนเราต้องการความหมายของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องการให้มันมีความหมายกับชีวิตเราดังนั้นในการพัฒนานะคะการบริการอย่างสร้างสรรค์อาจจะเป็นการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของArt and Design Hotel ของโรงแรมนะคะการออกแบบนะคะและการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมก็พยายามให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะคะใช้วัสดุที่ดีที่เหมาะสมนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ cultural immersion workshop นะคะเราอาจจะมีนะคะโปรแกรมต่างๆที่เชิญให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเราให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์นะคะที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมชุมชนในแหล่งที่เข้าไปนะคะ wellness culture เช่นสปาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะ mindfulness เวลาที่เราพูดถึง mindfulness เราพูดถึงอะไรคะ mind soul and body นะคะความรู้สึกใช่ไหมคะและอะไรคะสภาวะจิตใจของเรานะคะและร่างกายที่มีคุณภาพที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้น wellnessโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านก็จะมีบทบาทมากขึ้น gastronomy local identity อันนี้หมายถึงอาหารพื้นบ้านนะคะที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะให้เป็นsignature ของชุมชนนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าใหม่ของปลายทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจิตใจความรู้สึกและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากนะคะในการบริการอย่างสร้างสรรค์ทีนี้เรามาดูกันว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงนะคะเทรนด์โลกในการท่องเที่ยวและบริการเรามองว่าการท่องเที่ยวต้องลดคาร์บอนนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนต้องลดคาร์บอนนะคะเพราะปัจจุบันนี้ทุกองค์กรต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะตามที่ทุกประเทศได้ไปลงนามในสัญญา Paris Agreement แล้วว่าภายในปี2070นะคะเราต้องเป็น zero emission นะคะเราจะต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นทุกองค์กรต้องช่วยกันนะคะ 2. เทคโนโลยี disruption ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทมากนะคะในธุรกิจของเรา AI personalization เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจบริการเพื่อจะทำให้เราสามารถติดตามได้ว่าในการบริการลูกค้าคนนี้นะคะเราจะดูแลเขายังไงเพื่อให้ประสบการณ์การใช้เวลาในประเทศเราหรือในโรงแรมของเรานี้ดีที่สุดนะคะ Virtual tourism ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องทำให้คนสามารถที่จะดูว่าถ้าเขาจะไปเที่ยวที่นี่สิ่งใดที่เขาจะพบนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ต้องการที่จะได้รับรู้ข้อมูลนะคะข่าวสารมากขึ้นบางเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันในต่างประเทศสามารถที่จะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะเราสามารถทำ virtual tour ได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ virtual tourism นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ทั่วโลกสามารถที่จะดูนะคะศิลปะหรือวัฒน

นธรรมไทยได้นะคะสมาร์ทโฮเทลอินฟราสตรักเจอร์อันนี้เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าโรงแรมมีการออกแบบโดยการมีแนวความคิดเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะมันก็จะทำให้ทำไมคะโดยอัตโนมัติผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการก็จะมองว่าเอ้ยโรงแรมนี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนี่คือโรงแรมที่เราอยากจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะผลักดันและสนับสนุนนะคะโรงแรมพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะconsumer value shift นักท่องเที่ยวปัจจุบันต้องการมากกว่าไปเที่ยวเขาต้องการความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ในฐานะที่เราเป็นคนในธุรกิจบริการเราก็จะต้องเลือกเทรนด์นะคะเทรนด์นี้ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ geopolitics and generalregional tourism นะคะการท่องเที่ยวใกล้บ้านเติบโตอย่างเร็วมากนะคะภูมิรัฐศาสตร์เราจะพบว่าปัจจุบันนี้คนไทยเที่ยวในเอเชียบ่อยครั้งมากนะคะแทบทุกลองวีคเอนด์ท่านจะพบว่าคนไทยเดินทางออกไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะคะเราอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะปีละหนอาจจะออกไปต่างประเทศไกลหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการท่องเที่ยวในภูมิภาคตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้คนจะเลือกปลายทางที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะสิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเทรนด์โลกนะคะในอนาคตนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในอนาคตจะมีมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการนะคะธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและสปาก็พึงที่จะพิจารณานะคะว่าผลประโยชน์สิ่งที่เขาจะลงทุนในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรที่ยั่งยืนนะคะธุรกิจก็จะได้การลดต้นทุนระยะยาวนะคะและยังเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าของแบรนด์ตัวเองนะคะลูกค้าได้อะไรลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มีความหมายปลอดภัยต่ออนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ดีกินดีนะคะไม่มีสารเคมีนะคะรับประทานออร์แกนิกเราน่าจะมีอนาคตที่ยืนยาวนะคะสังคมได้อะไรสังคมได้งานนะคะคนในสังคมมีงานทำนะคะเพิ่มงานมีในตลาดแรงงานเพิ่มรายได้นะคะให้กับชุมชนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะไม่เพียงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงที่มีธุรกิจมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมล่ะได้อะไรจากการบริการแบบยั่งยืนนะคะลดขยะลดคาร์บอนรักษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้ยืนยาวต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอันนี้คือทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่สมบัติของคนรุ่นเราแต่เพียงรุ่นเดียวนะคะเป็นสมบัติของคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนในอนาคตที่ตามมาเพราะฉะนั้นทุกคนทุกองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมบัตินั้นให้สืบทอดต่อไปเป็นอนาคตของคนในคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความต้องการของตลาดโลกความต้องการใหม่ของตลาดโลกมีอะไรนะคะตลาดโลกต้องการบุคลากรอย่างไรที่จะมาทำงานในธุรกิจบริการที่ยั่งยืนนี้นะคะเขาก็ต้องการคนที่มีทักษะเกี่ยวกับความยั่งยืนจะทำอย่างไรที่จะดูแลทั้งหลายทั้งปวงที่ดิฉันพูดมาแล้วให้ยั่งยืนนะคะและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนะคะนวัตกรรมการบริการใหม่ๆนะคะมาบริการให้ลูกค้าเพื่อที่ประสบการณ์นะคะหรือ customer journey ของเขานะคะจะเป็นที่ประทับใจนะคะและกลับมาใช้บริการอีกนะคะแน่นอนเทคโนโลยีต้องสูงขึ้นเราต้องใช้ AI นะคะและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งนะคะหรือที่เราเรียกว่า authentic wellness นะคะก็คือประสบการณ์สุขภาพที่ลึกซึ้งและของแท้นะคะทีนี้เรามาดูว่าในธุรกิจท่องเที่ยวโลกและโรงแรมนะคะที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะ
sustainable

enable ความยั่งยืน net zero circular economy คืออะไร net zero ตามที่ดิฉันพูดไปแล้วนะคะองค์กรทุกองค์กรต้องช่วยกันเพื่อว่าประเทศเพราะประเทศเราทุกประเทศในโลกนี้ได้ไปเซ็นสัญญานะคะประเทศที่เป็นสมาชิกได้ไปเซ็นสัญญาที่ปารีสว่าในปี2070ต้องเป็น net zero คือเราต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเป็น purpose driven travelนะคะต้องมีการบริการที่มีความหมายนะคะดังนั้นการออกแบบประสบการณ์การที่จะบอกเรื่องราวหรือ storytelling นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนและการออกแบบหรือวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนนะคะออกแบบรายการต่างๆเพื่อให้คนได้มีประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะทำธุรกิจนี้เราต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของสุขภาพความยั่งยืนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทีนี้เรามาดูว่า wellness บริการด้านสุขภาพนะคะแบบยั่งยืนมุ่งเน้นการผสมผสานเพราะอะไรนะคะเราต้องการที่จะผสมผสานเพื่อเราจะได้ออกแบบโปรแกรมนะคะสุขภาพเชิงลึกที่มีมิติของการดูแลสุขภาพของเราด้วยการออกกำลังกายหรือการทำโยคะดูแลอาหารนะคะทางด้านโภชนาการทำสมาธินะคะและดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องออกแบบโปรแกรมให้ดีว่าคนที่จะมาใช้การบริการด้านสุขภาพนั้นจะได้ต้องได้องค์รวมนะคะโดยใช้ AI Health Analytics การวิเคราะห์สุขภาพนะคะแบบ Personalization นะคะแบบบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ AI นี้อ่านนะคะว่าสุขภาพของคนคนนี้เป็นยังไงการบริการจัดโปรแกรมควรจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมีสุขภาพที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะก็จะต้องมีการทำงานร่วมกัน Wellness Resort ก็คือโรงแรมนะคะหรือรีสอร์ทที่ให้บริการทางด้านสุขภาพกับ Medical Wellness Center นะคะศูนย์ดูแลสุขภาพศูนย์บริการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะให้บริการเหล่านี้นะคะทัวริซึมนะคะเรามองว่าการออกแบบแพ็กเกจด้วย AI นะคะเพื่อจะทำให้รูทน่าสนใจที่สุดนะคะและใช้เวอร์ชวลทัวร์เป็นสิ่งประกอบนะคะสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนะคะปัจจุบันคนต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่คนอื่นไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เขาได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะต้องออกแบบให้ดีและเขายอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะการลดคาร์บอนในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น green activity สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการทำกิจกรรมต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างมลพิษและมลภาวะนะคะทั้งดังนั้นเราจึงจะต้องไปดูเกี่ยวกับมาตรฐานว่ามาตรฐานของ Global Sustainable Tourism เป็นอย่างไรนะคะและนำมาตรฐานนั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวของเราให้กับนักท่องเที่ยวธุรกิจที่พักล่ะคะทำยังไงมาตรฐานความยั่งยืนในธุรกิจที่พักเรามองถึงการลดขยะลดพลังงานและลดพลาสติกนะคะทุกโรงแรมปัจจุบันนี้พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ต้องทำมากกว่านี้นะคะเพราะเราสามารถทำได้แล้วนะคะมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคำนวณเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเราสามารถสร้างตั้งแต่การเริ่มสร้างเลยนะคะว่าควรจะสร้างโรงแรมอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สิ่งชาวออกสู่โลกนะคะดำเนินการตามแผนนะคะตามแนวทางของ ESG ที่UN ได้ตั้งไว้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสากลนะคะเพราะเขาจะให้ความสำคัญนะคะว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมนั้นและที่พักได้ดำเนินการอย่างไรตามมาตรฐานสากลและเขาก็จะเลือกใช้ปัจจุบันก็จะมีสมาชิกโรงแรมสีเขียวนะคะหรือ Sustainable Hotel เป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าไปเป็นสมาชิกก็จะได้รับธงนะคะเวลาทำโปรโมชั่นในโบรชัวร์ของบริษัททัวร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและพยายามที่จะสนับสนุนแรงงานในชุมชนนะคะ

ราต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เข้าพักนะในโรงแรมนะคะมีเขามีความรับผิดชอบและเขาต้องการความโปร่งใสในการที่จะในการแจ้งให้เขารู้ว่าเราดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรนะคะทีนี้ความพร้อมสู่อาชีพนี้ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในธุรกิจของ wellness tourism และ hospitality นะคะเราต้องมีความเป็นมิตรนะคะและให้บริการด้วยใจหรือ service mind นะคะ service mind เดี๋ยวนี้คงจะไม่พอต้องเพิ่มไปอีกหน่อยคือต้องมี empathy ด้วย empathy คืออะไรคือความเข้าใจลูกค้าของเรานะคะความเอื้ออาทรต่อลูกค้าของเรานะคะในยามที่เขามาพักอยู่ในประเทศเรานะคะความยืดหยุ่นในด้านการทำงานนะคะคนยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันไปดังนั้นเราจะบอกว่าไม่ได้มีอยู่แค่เมนูนะคะไม่ได้นะคะมันต้องมีความจะต้องมีออปชันให้เขาเลือกถ้าเขาต้องการอันนี้จะเท่าไหร่ถ้าเขาต้องการและได้เขาจะต้องได้สิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความยืดหยุ่นในโปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์โปรแกรมสปาหรือโปรแกรมอาหารในโรงแรมก็ตามนะคะความสามารถด้านวัฒนธรรมและการต้อนรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะได้รับการยอมรับนะคะว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้มากในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะเรามีการทักทายด้วยการสวัสดีการไหว้นะคะเรายิ้มนะคะเราให้การต้อนรับด้วยความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรักษาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราก็จะเหมือนกับทุกประเทศในโลกแล้วเขาจะเดินทางมาประเทศเราเพื่อมีประสบการณ์นี้ได้เพื่ออะไรนะคะดังนั้นเราจะต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการต้อนรับนะคะของเราของประเทศไทยนะคะให้ยั่งยืนนะคะการผลิตกิจกรรมสร้างเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจจะมีอาร์ตเวิร์กช็อป cultural immersion นะคะอาร์ตเวิร์กช็อปนี่หมายถึงอาร์ตของไทยนะคะศิลปะแบบไทยชาวต่างชาติชอบมากนะคะที่จะทำศิลปะทุกอย่างแล้วเอาเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะเขาจะสนุกกับการใช้เวลาในการดำเนินการในสิ่งเหล่านั้นมากบางครั้งมากกว่าไปเดินช้อปปิ้งอีกค่ะเพราะฉะนั้น เขาจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำในเวิร์กช็อปนั้นๆมากกว่าสินค้าที่เขาไปซื้อในร้านขายของที่ระลึกนะคะและจะยอมจ่ายเงินมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องควรจะต้องพิจารณานะคะเราจะนำวัฒนธรรมไทยไปสู่รูปแบบการบริการใหม่ๆอย่างไรอันนี้เราคงจะต้องไปนั่งพิจารณาว่าในแหล่งท่องเที่ยวหรือในโรงแรมหรือในชุมชนที่เราอยู่นั้นมันมีวัฒนธรรมอะไรที่เราสามารถจะใช้มาตกแต่งสถานที่นะคะในโรงแรมหรือในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อทำให้เราไทยเพื่อทำให้เรามีความแตกต่างนะคะและเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการมีการรวมนะคะการดูแลอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะความยั่งยืนนะคะความสร้างสรรค์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมนะคะทักษะทางด้านวัฒนธรรมต่างๆส่วนสิ่งที่เรามาผสมเหล่านี้จะทำให้บุคลากรของไทยนะคะมีมาตรฐานที่ดีนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องมีมาตรฐานสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านภาษาหรือทางด้านของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจกับลูกค้าที่มาจากแตกต่างวัฒนธรรมนะคะเพื่อจะได้เป็นมิตรต่อกัน emerging role นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะพบว่าอาชีพจะแตกต่างไปนะคะในธุรกิจต่างๆนะคะจะมี wellness coach มากขึ้นนะคะและ data analyst นะคะเพราะอะไรเพราะเราจะมีคนแนะนำนะคะว่าคุณจะดูแลสุขภาพอย่างไรถึงจะดีจะทาน

0: อาหารอย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรนะคะและเขาจะแนะนำคุณจากการที่เขาใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาดูมาดูว่ามาติดตามนะคะการพัฒนาการของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ AI based travel นะคะอาจจะต้องใช้สิ่งประดิษฐ์มากขึ้นในการที่จะทำให้เป็น AI based travel experience designer เป็นคนออกแบบการท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้คนมีประสบการณ์นะคะโดยใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะคุณอาจจะมี sustainable tourism manager นะคะคือผู้ดูแลการท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะต้องเรียนรู้ทุกมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงแรมนะคะในโรงแรมเราก็จะมีการที่เราจะต้องมีอะไรคะ Hotel AI System นะคะเพราะHotel AI System นี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลระบบ AI เช่น Chatbot Dynamic Pricing Rep หรือที่เราเรียกว่า Revenue AI นะคะผู้ประสานงานด้านดิจิทัลเจอร์นี่นะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเช่นการเช็คอินโดยใช้โมบายการมีสมาร์ทรูมในการคอนโทรลแสงและคอนโทรลทุกอย่างในห้องนะคะหรือการบริการด้วยโรบอทนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมี AI ในการที่จะแนะนำลูกค้านะคะว่าเขาจะไปรับประสบการณ์ต่างๆในโรงแรมได้อย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่จะพบก็คือ Digital Guest Experience อันนี้เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมระดับหรูนะคะหรือที่เราเรียกว่า Luxury Hotel นะคะเพราะว่าคนคนนี้จะมีความเก่งทางที่จะใช้ดิจิทัลในการที่จะสร้างประสบการณ์หรือติดตามลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ทุกสถานที่ในโรงแรมนะคะตามสิ่งที่เขาชอบนะคะมีประวัติของเขาเพราะฉะนั้นทักษะที่ตลาดต้องการคืออะไรนะคะคนสมัยใหม่นะคะคนที่จะอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมีAI data literacy นะคะต้องมีความรู้มีทักษะนะคะเกี่ยวกับ AI นะคะสิปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะสามารถใช้โปรแกรม AI ต่างๆได้นะคะต้องสามารถที่จะดูแล digital service และ smart system operation ได้นะคะในระบบโรงแรมนะคะเพราะว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะต้องมีความทักษะทางด้าน cross cultural and emotional intelligence นะคะคือรู้จักพฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะคะและถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นคนที่สามารถดูแลลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์นะคะsustainability literacy เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับการจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีความยั่งยืนในธุรกิจของเราในทุกมิตินะคะที่ให้บริการแก่ลูกค้านะคะทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือ business and experience design skill นะคะอีกหน่อยการดีไซน์การออกแบบนะคะประสบการณ์ต่างๆหรือการออกแบบประสบการณ์ทางธุรกิจจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นมากนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทักษะที่เราจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงวิพากษ์ก็ตามนะคะนี่ก็เป็นทักษะใหม่ๆที่คนในธุรกิจจะต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นอาชีพในอนาคตมีอะไรบ้างนะคะ Wellness and Sustainability Specialist นะคะเราก็จะมีใครคะผู้ที่จะมาให้นะคะคำแนะนำกับลูกค้า นะคะเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมนะคะ Tourism Technologies นะคะผู้ที่จะออกแบบระบบ AI Chatbot Smart Ticketing หรือ Smart Tourism นะคะ Infrastructure นะคะคนผู้ออกแบบคนนี้จะต้องมีความเก่งนะคะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะทางด้าน AI และ IT นะคะ Digital Marketer ปัจจุบันนี้เราก็มีdigital marketer ตามที่เราเห็นนะคะตามช่องทางต่างๆตามสื่อต่างๆนะคะเขาก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะธุรกิจของท่านให้ได้กำไรนะคะเพราะจะต้องสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อให้มารับบริการในธุรกิจที่ท่านเสนอให้บริการนะคะ sustainability manager อันนี้จะเป็นผู้จัดการนะคะที่สามารถที่จะจัดการได้ทำให้อะไรคะโรงแรมหรือธุรกิจที่เราดำเนินอยู่นั้นนะคะหรือจะเป็นสปาก็ตามนะคะสามารถที่จะนะคะพบบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะคะให้เหมาะสมกับ AI และสิ่งที่ธุรกิจต้องการนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะก็มีการที่จะให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไมซ์นะคะ Convention Trade Show Exhibition Festival และ Mega Event ด้วยนะคะนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมธุรกิจ Wellness และธุรกิจสปานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องพยายามพัฒนานักศึกษาต่อไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการบริการรูปแบบใหม่เพื่อพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ยั่งยืนนะคะนักศึกษาศิษย์เก่าที่เคยศึกษาอยู่นะคะนอกจากที่จะทำงานในองค์กรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะเป็นนักธุรกิจนะคะโดยใช้การเรียนรู้นะคะในธุรกิจสาขาการโรงแรมนะคะไปใช้ในธุรกิจที่เขาคิดขึ้นมาเองและเป็นแห่งแรกนะคะที่คิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านนะคะซึ่งดิฉันก็จะมีวิดีโอนะคะเพื่อให้ท่านได้ดูว่าธุรกิจที่เขาไปต่อยอดหลังจากศึกษาเสร็จคือธุรกิจที่นำมาซึ่งความยั่งยืนในชีวิตของเขาอย่างไรค่ะเชิญรับชมวิดีโอเทปค่ะ
1: บ้านเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้ถูกออร์แกไนซ์แบบมืออาชีพมีหลักการนะคะมันจะทำให้เราหาของไม่เจอแล้วมันก็จะทำให้เราอยู่ไปแบบด้วยความเคยชินแต่ไม่ได้อยู่แบบมีคุณภาพจริงรกมากๆที่เราเคยเจอมันรกขนาดไหนชนเพดานของมันเยอะมากมันหลากหลายสเกลมันใหญ่อย่างเช่นอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยคือเราเคยเจอแบบคือแม็กเต็มทุกชั้นเลยคือ100ตารางเมตรมันมี120ตารางเมตรแบบเนี้ยค่ะคือมันล้นออกมาเคสที่ต้องปลอมตัวไปเป็นคนรับซื้อของเก่าอันนี้ก็น่ารักก็คือคุณพ่อเนี่ยแกชอบเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่มันพังแล้วของแกเองนั่นแหละลูกสาวก็ทำยังไงให้มันแบบไปสักทีฮะก็เลยจ้างให้เราปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าเราก็ไปรับซื้อนะในราคาที่สูงแกก็ดีใจนะว่ามีคนรับซื้อสูงแกก็ขายก็ได้ออกกันได้จัดการไปถ้าทิ้งแกคงไม่ทิ้งก่อนที่เราจะไปจัดบ้านนะคะ1คือเราอ่ะรื้อค่ะเราก็จะมาคัดแยกก็จะแยกประเภท1 2 3 4พอแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาคัดเอาไม่เอาบริจาคใช้ปัจจุบันใช้ในอนาคตนะคะเราก็เริ่มทำการใส่ระบบใส่เพื่อให้หาของเจอให้เรารู้ว่าเรามีปริมาณสิ่งของอยู่ในบ้านเนี่ยเท่าไหร่พอใส่ระบบจัดระเบียบเสร็จแล้วเราก็ส่งงาน ตรงนี้เราก็จะบอกลูกค้าว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็แนะนำวิธีการทำอย่างไรนะคะให้มันคงสภาพให้มันไม่กลับมารกอีกภายในเร็ววันพี่อ่ะเป็นคนที่บ้าเรื่องงานบ้านมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมาเป็นอาชีพมันน่าจะต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ในใจอยากจะเอ็กเพรสออกมาอยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าเฮ้ยบ้านสวยเนี่ยมันมีความสุขมากก็เลยมาเปิดเพจค่ะชื่อว่าเพจแมวบินก็ให้บริการจัดระเบียบบ้านกับบุคคลทั่วไปจัดระเบียบบ้านให้กับผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าโรคสะสมของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงด้วยนะคะจัดเพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยสะดวกมันจะต้องใกล้มือมันจะต้องไม่เดินไกลสต็อกเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นสต็อกยาสต็อกทิชชู่สต็อกแพมเพิร์สให้คนที่เขาดูแลก็ไม่ต้องไปทำงานบ้านเหนื่อยๆคือมันจะได้ลดภาระตรงนั้นไปแล้วเอาเวลาเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเทรนยุคเบบี้บูมเมอร์เนาะที่จะเก็บสะสมผ่านความยากลำบากมาทุกอย่างมีความทรงจำมาแต่มาสู่ยุค2023นะคะช่วงนี้ก็จะมีผู้สูงวัยที่เขาแบบเห็นว่าการที่มันไม่มีอะไรคือตัวปลิวแบบคุณภาพจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นเทรนลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งอีก3เดือนเขาจะจากไปอีกแค่3เดือนเขาก็จะจากไปคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นโรคร้ายนะคะคุณหมอก็แจ้งว่าอยู่ได้ไม่เกินประมาณ90วันเขาก็จ้างแมวบินนะคะให้ไปเคลียร์คือหนูอะวางแผนว่าหนูจะเคลียร์ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นแต่ลูกค้าบอกกับหนูว่าขอเคลียร์ออกเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้มีความสุขปรากฏว่าลูกค้าเก็บเยอะเขาบอกว่าก็90วันที่มีอยู่มันคือความสุขเขาก็เลยคอลเลกชันเลือกแต่สิ่งที่มันมีความสุขจริงๆอีก90วันในของพวกนี้มันมีความสุขหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเราได้มิติของความคิดใหม่เลยค่ะว่าคือความสุขอ่ะการจัดบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่อย่างเดียวการเก็บมันก็คือความสุขเหมือนกันการที่เรารู้ว่าเรามีเรารู้สึกอุ่นใจใช่ไหมแต่การทิ้งนะคะการที่เรารู้ว่าเราปล่อยได้เราสละได้มันก็คือความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ควรที่จะคือเมิร์สกันได้

ค่ะท่านก็ได้รับชมวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่านักศึกษานะคะเมื่อเรียนจบก็สามารถไปดำเนินธุรกิจของตนเองได้นะคะในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาดังนั้นการบรรยายในวันนี้ของดิฉันก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในการทำธุรกิจใดๆก็ตามเราต้องเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังการบรรยายของดิฉันในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบ

0: ก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติม นะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้

นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะรายการที่ท่านชมอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คและสครับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะดิฉันอาจารย์พัชรินทร์มันการค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้ก็เป็นตอนแรกนะคะของรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คแอนด์สครับนะคะวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนาะเรายังมีอีกหลายตอนนะคะเพราะนั้นให้ท่านคอยติดตามไปนะคะแล้วก็มาร์คแอนด์สครับของเราเนี่ยนะมีหลายสูตรนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีความนิยมสูงในเรื่องของมาร์คและสครับน
1: ะ
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่ฉันคิดว่านะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะค่ะนะนิยมใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทำให้หน้าขาวนะคะนะ เป็นการดูแลผิวหน้าทำให้หน้ามีความชุ่มชื้นเนาะเวลาลงเมคอัพอะไรแล้วเนี่ยเมคอัพมันจะติดหน้าเข้ากับหน้าได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงผิวในยุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะคะก็จะห่วงเรื่องวัย
1: ใช่วัย
0: ก็คืออยากจะ
1: ไม่อยากแก
0: ่ไม่อยากแก่อยากจะดูแลตัวเองนะคะนะให้อ่อนกว่าวัย
1: อยากจะสวยอยู่เสมอเป็นสาว2,000ปีนะ
0: มาร์คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความขาวเพราะความขาวเนี่ยถ้าขาวก็ทำให้ดูอ่อนวัยใช่ไหมนะสองคือความชุ่มชื้นน้อยแล้วก็มีสารที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่นิยมนะคะมาร์คของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งมาร์กสมุนไพรนะคะที่เป็นผงเนาะมาร์กหน้าแล้วก็ทั้งมาร์กที่เป็นน้ำเป็นครีมอะไรเงี้ยนะคะคือสูตรที่อาจจะกึ่งครีมกึ่งน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่กับหน้ากากนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นมาร์กหน้ากากที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
1: นะ
0: ปัจจุบัน
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ที่เยอะที่นิยมกันนี้นะคะนะก็มาจากการที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยในรูปแบบของน้ำหรือรูปแบบของครีมนะคะหรือรูปแบบของเนื้อแบบเซรั่มอย่างเงี้ยแต่ก็เอาหน้ากากไปแช่ไว้อะไรประมาณเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เอามามาร์กใช่ไหมก็จะเห็นว่าเยอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกันทุกคืน
0: ถ้าท่านชมรายการนี้นะคะท่านได้รับสูตรแล้วเนี่ยถึงบางสูตรอาจจะไม่มีหน้ากากเงี้ยแต่ท่านก็สามารถไปซื้อนะคะซื้อจากที่ไหนได้อาจารย์จิม
1: ก็มีอยู่ตามทั่วไปเลยค่ะ
0: ร้านที่ขายพวกคอสเมติกเนาะอุปกรณ์คอสเมติกเนี่ยนะคะเขาจะมีมาร์กหน้ากากแยกให้ต่างหากนะคะเราก็มาผสมแล้วก็มาแช่
1: ใช่มาแช
0: ่แล้วก็มามาร์กที่หน้าได้นะคะนะณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นจากนะทางอะไร TikTok ต่างๆเน
1: ี
0: ่
1: ย
0: เยอะมากนะแล้วก็มี
1: โซเชียลต่าง
0: ๆนะคะแล้วก็ดังนั้นวันนี้เราจะมี2สูตรนะคะให้ท่านติดตามดูก็มีสูตรสครับเกลือแป้งสมุนไพรอันนี้เป็นสครับผิว
1: ใช่เป็นสครับ
0: สครับนี่ก็ขายดีนะนอกจากมาร์กเนี่ยสครับนี่ขายดีมากนะคะนะแล้วก็อีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรมาร์ก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะเรามี2สูตรวันนี้นะคะนะให้ท่านติดตามก่อนอื่นที่เราจะลงในรายละเอียดนะคะของสูตรเนี่ยเราอยากจะ
1: มาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะ
0: รู้อุปกรณ์ก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำพวกนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงไหมนะคะนะไม่แพงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะแนะนำให้ทราบพอเรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วเราก็รู้เรื่องการทำความสะอาดเพราะว่าหลายๆท่านก็จะคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมอะไรที่มาใช้กับหน้าเรากับผิวเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมาระคายเคืองผิวอะไรเงี้ยหรือมีผลเสียกับผิวนะคะก็จะมีการทำความสะอาดในเบื้องต้นซึ่งเป็นการทำความสะอาดที่พอใช้ได
1: ้
0: นะแต่ถ้าในโรงงาน GMP หรือโรงงานที่เขาผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะมีการทำความสะอาดที่
1: มากกว่านี้
0: แต่ว่าถ้าเราทำใช้เองทำให้คนใกล้ตัวใช้เนี่ยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์จิ๋มต่อในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การทำความสะอาดนะคะอาจารย์จิ๋มเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวครีมไวท์เทนนิ่งอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีกะละมังสเตเลตจริงๆอยากจะแนะนำเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะทำในเครื่องสำอางนะคะแนะนำให้เป็น สเตนเลสอะค่ะจะดีที่สุด อย่างถ้าเกิดแบบบางทีไปผสมแป้งหรือผสมพวกเกลืออย่างเงี้ยพวกสมุนไพรแล้วเราไปใช้เป็นเขาเรียกอะไรกะละมังที่เป็นพลาสติกพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีการปนเปื้อนมีสีหลุดลอกของพวกพลาสติกพวกนี้ออกมาแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราจะทำพวกนี้ค่ะมันก็จะมีการปนเปื้อนได้นะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะคือกะละมังสแตนเลสนะคะหรือวันนี้อีกสูตรหนึ่งของทำในรูปแบบของความร้อนนะคะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยแล้วก็จะต้องมีหม้อง่ายๆเลยค่ะหาได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะง่ายๆ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือซื้อตามห้างทั่วไปได้เนาะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เวลาเรากวนหรือผสมครีมแบบง่ายๆโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องตามโรงงานเขาจะมีเครื่องใหญ่ที่ใช้กวนผสมใช่ไหมคะแต่อันนี้หลักเบื้องต้นง่ายๆก็คือเราก็จะมีเป็นตะกร้อเอาไว้คนสำหรับคนสารให้มันเข้าเนื้อเข้ากันใช่ค่ะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะ
0: อันนี้ในร้าน20 บาท50 บาท 60 บาทก็มีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ขอให้เป็นสแตนเลส
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช้อนนะคะบางตัวเราจะต้องใช้ช้อนในเรื่องของการ
0: ตักสาร
1: นะคะก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะหรือบางคนอาจจะมีเป็นช้อนไม่แนะนำช้อนที่เป็นแบบพวกสีนะคะอาจารย์เห็นไหมคะต่างจังหวัดบางท
0: ีที่มีสี
1: ที่มีสีอย่างนั้นนะคะไม่แนะนำ
0: ไม่เอามาใช้นะคะเอาเป็นสแตนเลสแบบนี้ที่ไม่มีสี
1: ฉีดเป็นเลนแบบนี้เลยค่ะที่ไม่มีสี
0: หรือว่าช้อนที่เป็นแบบสังกะสีก็ไม่เอานะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางคนดูไม่ออกไงเอ๊ะอันไหนสังกะสีอันไหนสแตนเลสก็ลองสังเกตดูว่าเซลล์เนื้อมันจะวาวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสังกะสีมันก็จะเป็นอะไรอะทึบๆหน่อยนะคะ
1: แล้วก็ไม้ไผ่
0: แล้วก็ส่วนใหญ่สังกะสีเขาจะ
1: ใช่
0: ทาสีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นช้อนที่มีสีเนี่ยไม่ควรเอามาใช้
1: แล้วก็จะเกิดเป็นสนิมนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม้ไผ่นะคะที่ใช้คนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ซิลิโคนนะคะใช้ได้ทั้งทนทั้งความร้อนความเย็นนะคะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้แต่ไม่นำที่เป็นไม้พายแบบไม้นะคะอันนั้นอ่ะเวลาเราล้างใช่จะมีเศษไม้แล้วเวลาเราล้างมันจะเกิดเป็นเชื้อราได้
0: ใช่ใช่บางทีมันแห้งไม่สนิทนะถึงเราจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะบางทีเชื้อรามันก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆค่ะอีกตัวนึงที่เราจะ
0: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้มันจะทนความร้อนนะไม่ต่ำกว่า200

0: องศานะคะแล้วก็ไม้พายไอ้ซิลิโคนอันเนี้ยเป็นเกรดของอาหารนะใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาทำเครื่องสำอางได้นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นในห้างมันเป็นพลาสติกซึ่งอันนั้นไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าใช้ในผิดพันธุ์อย่างที่ว่าผงสมุนไพรที่เราจะทำสครับเกลือสมุนไพร
1: ที่ไม่โดนความร้อน
0: ที่ไม่ได้ตั้งบนความร้อนเนี่ยเราใช้อันนั้นได้อันที่เป็นพลาสติกได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องตั้งในความร้อนอย่างสูตรที่สองเนี่ยมันเป็นสูตรครีมไวท์ทิ้งมาร์กเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความร้อนเนา
1: ะ
0: เพราะนั้นน่ะใช้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเกรดฟู้ดนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงที่สูตรที่สองเราจะต้องมีการเขาเรียกปั่นนะคะปั่นเนื้อครีมให้เนื้อครีมมันเข้ากันเป็นเนื้อที่ได้เนื้อครีมที่สวยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องง่ายๆก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะมีหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาเนี่ยที่ให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเราทำไม่เยอะเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเราทำเยอะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเตาของเขานะอ
1: ัน
0: นั้นเป็นเซตมาเลย
1: ก็
0: ม
1: ีเขาเรียกว่าเป็นหม้อแล้วก็เป็นเซตความร้อนใช่ค่ะ
0: นะคะนะทีนี้ทำไมใช้เตาแก๊สไม่ได้เตาถ่านไม่ได้เตาถ่านเนี่ยเราควบคุมความร้อนไม่ได้เนาะบางทีมันบางทีมันอาจจะ
1: ใช่ไฟบางทีความร้อนเราควบคุมไม่ได
0: ้ควบคุมไม่ได้อันนี้จะมีผลแล้วความร้อนจะมีผลต่อเนื้อของผิดพันธุ์นะคะนะเตาแก๊สพอได้ไหมถ้าไม่มีเตาไม่หรือไฟฟ้าจริงน่
1: ะ
0: แก๊สพอได้แต่แก๊สที่ต้องหลีให้เบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้เนื้อของตัวสารเคมีเนี่ยมันตกไปในเตาแล้วจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตลอดนะคะนะไม่ให้มันเกินนั้นต้องควบคุมตลอดนะคะนะเตาไม่เหลวไฟฟ้าก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าก็เลยแนะนำไม่ใช้เตาไม่เหลวไฟฟ้าในปริมาณที่เราทำประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเตาไม่เหลวไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ค่ะนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะทีนี้เราก็จะมาทำความสะอาดนะคะง่ายๆเลยเราก็มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะก
0: ็คืออันนี้ซื้อตามร้าน
1: ใช่ซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะคือแอลกอฮอล์ที่ไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดจริงๆเราก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราก็ทำความสะอาดเป็นพวกน้ำยาของเราได้ปกติอะค่ะพอเราทำความสะอาด
0: ที่เป็นขวดสีฟ้าที่อยู่ตามร้านขายยา
1: ก็คือล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้ง
0: ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่า
1: ใช่ค่ะพอผึ่งให้แห้งเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมาฉีดนะคะเวลาเราฉีดเราก็อุปกรณ์นะคะนี่เลยค่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะตามทุกข้างนอกข้างในนะคะใช่แล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเราก็ถ้าเกิดเรามีผ้านะคะแนะนำให้ใช้ผ้าที่เป็นแบบไม่มีขนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่มีขน
0: ไม่มีขนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนื้อดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นบางอันนะโอ้โหยุ่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยุ่ยมันก็จะติดอยู่ที่หม้อ
1: แล้วเวลาเราไปเขาเรียกตีกับเนื้อครีมอะค่ะเศษพวกกระดาษที่ชุ่มพวกอะไรก็จะลงไป
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็ผึ่งนะคะผึ่งให้แห้งได้เลยค่ะจริงๆอันนี้เราทำมาแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะแม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องฉีดให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะแต่ทีเนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้รีบทำเนี่ยเราฉีดปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้
1: ได้
0: ให้แอลกอฮอล์มันระเหยไปเองได้นะคะแล้วค่อยมาทำเนาะอาจจะมาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแบบแห้งๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาทำได้นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ก็อาจจะต้องมีหมวกคุมผมเพราะว่าบางทีเราทำไปใช่ไหมคะเศษผมเศษอะไรอาจจะลงไปที่เครื่องสำอางที่เราทำก็ได้ค่ะก็อาจจะมีปนเปื้อนไป
0: ไม่อยากจะพลาด
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ให้เส้นผมเนี่ยมันตกลงไปในครีมหรือว่าเนื้อผิดพันธุ์แม้เราจะทำใช้เองก็ตามเน
1: า
0: ะ
1: ทำใช้เองค่ะ
0: หรือว่าให้ญาติพี่น้องก็ตามเนี่ยนะคะมีหมวกเก็บผมไว้ก็ดีค่ะ
1: ม
0: ี
1: หมวกเก็บผมมีแมสนะคะบางทีเราทำไป
0: ถ้าคนที่แพ้ฝุ่นเวลาผสมผงสมุนไพรบางทีมันฟุ้งกระจายเนี่ยก็ใส่แมสนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะเพราะแมสเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายเนา
1: ะ
0: และอีกอันนึงบางท่านโอ้แบบกลัวจะสกปรกเนาะใส่ถุงมือได
1: ้ใส่ถุงมือได้ค่ะ
0: ใส่ถุงมือได้ถุงมือก็มีขายเยอะทั่วไปนะคะในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีขายนะคะ
1: เยอะค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะทีนี้เราจะ
0: ทำสูตรในก่อนถ้าจันจิ๋ม
1: เป็นสูตรเกลือเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์สครับเกลือ
1: ส
0: ู
1: ตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะเราเป็นหลักสูตรง่ายๆนะคะ
0: ตัวแรกเนี่ยเป็นเกลือแป้งเกลือนี้เกลือแป้งมันยังไงอาจารย์จิ๋ม

0: อธิบาย
1: เกลือแป้งเหรอคะอาจารย
0: ์
1: เกลือมันก็จะมีหลากหลาย
0: ะะ
1: ที่เราเห็นน่ะเกลือแป้งมันอนุภาคของเขาเม็ดมันจะเล็กแล้วมีความละเอียดกว่าเกลือที่เป็นเกลือทั่วไปอะค่ะ
0: ทั่วไป
1: ใช่เกลือทั่วไปบางทีเวลาเราสครับไปมันจะมีความเขาเรียกอะไร
0: สัก
1: สากแล้วบาดที่ผิวเราได้บางคนอาจจะเซนซิทีฟขัดไปอาจจะขัดแรงไม่ได้แต่อันนี้เป็นเกลือแป้งที่เวลาเราขัดไปแล้วอ่ะมันจะให้ฟิลลิ่งที่แบบว่าเหมือนแป้งนะคะเหมือนไม่ได้เป็นเกลือเนี่ยค่ะแล้วก็สครับมันเป็น
0: แ
1: ล้วก็มันจะนุ่ม
0: แต่ก็มีแรงขัด
1: ใช่มีค่ะ
0: มีแรงขัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่านุ่มจนไม่มีแรงขัดม
1: ี
0: แรงขัดแต่แรงขัดแบบว่าไม่บาดผิว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: มันก็จะเป็นเกลือแป้ง
0: เขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเกลือแป้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะร้านไหนที่ไม่มีเกลือแป้งขายก็คือก็ลองเปลี่ยนร้านดู
1: ใช่ค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
0: อัน
1: นี้ตกกิโลนึงไม่ถึง
0: แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเกลือแป้งนะก็ใช้เกลือเม็ดเล็กๆนะคะที่มีขายตามห้างก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะแรงขัดหรือว่าอนุภาคของมันเน
1: ี่
0: ยจะเม็ดกับเกลือแป้งนะคะนะต่อมานะคะอีโม่2.0นะคะอันนี้คือตัวเป็นสารฉลามใช่ไหม
1: เป็นสารฉลามค่ะ
0: เป็นหัวสบู่ที่เราใช้ในเรื่องของการทำ
1: ให้เกิดฟอง
0: สบู่เหลวไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้นะคะ
1: พวกแชมพูพวกสบู่เหลวต่างๆเนี่ยค่ะ
0: นะคะก็คือตัวนี
1: ้ทำให้เกิดฟอง
0: เชื้อทำให้เกิดฟองนะต่อมานะคะก็เป็นโคคามิโดโพพิล
1: บิวเทนนะคะ
0: อะไรนะ
1: บิวเทน
0: บิวเทนนะคะตัวนี้นะคะนะ
1: อันนี้ก็เป็นช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
0: ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวนะตัวนี้นะคะน
1: ะ
0: ต่อไปก็เป็นโจโจ้บาออยนะคะ
1: เป็นน้ำมัน
0: นะคะเป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้บำรุงผิวเนาะแล้วก็โจโจ้บาออยเนี่ยมันมีวิตามินอี
1: ใช่ค่ะของเรามันไม่ได้เหมือนสครับคือเราต้องการสครับแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะอาจารย
0: ์ตัวโจโจ้บาออยเนี่ยมันยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะมันมีตัวสารสำคัญอ
1: ะ
0: ที่ช่วยลดการระคายเคืองได้นะคะต่อมานะคะนมผงนะคะคือตัวนี้นะคะนะนมผงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าในตัวนมเนี่ยมันมีสารที่เป็นกูต้าไทโอนเน
1: าะ
0: แต่ว่าในลักษณะนมผงอาจจะมีน้อยกว่าน้ำนมนะคะแล้วทีนี้นมผงเนี่ยมันจะใช้ช่วยทำให้ผิวนุ่มดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะนะแล้วเราจะใช้นมผงแบบไหนนมผงเด็กไหมนมผงอะไรไหมนมผงเด็กเนี่ยมันจะแพงนะแต่ว่าอยากจะแนะนำนายอยากจะแนะนำให้ใช้นมที่เอามาทำขนมเบเกอรี่
1: อ่
0: ะ
1: อย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ที่ร้านเบเกอรี่มันจะมีหัวนมหางนมอะไรประมาณนี้นะมันเป็นผงเราซื้อหางนมก็ได้มันจะถูกกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: และเชื่อไหมขนาดหางนมเนี่ยนะเอามาทำผิดพันเนี่ยนะเอามาขัดผิวเนี่ยผิวยังนุ่มเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะนะแล้วก็การขัดเนี่ยมันขัดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกนะมันไม่ใช่การบำรุงแต่ถ้าเป็นการบำรุงอย่างโลชั่นอย่างครีมเนี่ยที่เราต้องทาติดผิวไว้ตลอดเนี่ยนะคะอันนั้นให้ใช้ของดีให้ใช้สารสกัดแบบที่เข้มข้นเลย
1: ใช่
0: เนาะ
1: อันไหนที่เป็นประเภทชำระล้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันชำระล้างก็แค่ว่าเอาหางนมก็ได้นะคะนะราคาไม่แพงต
1: ่
0: อมาก
1: ็ธนาคาร
0: ผงเนาะตัวธนาคารนี่นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หน้าขาวนะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของทำให้หน้าขาวบำรุงผิวเพราะว่าพม่านี้ชอบมากเลยนะ
1: เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาขนาดเขามาทำนะคะประเทศไทยเราจะเห็น
0: สมุนไพรในท้องถิ่นของเขา
1: ตามแก้มบริเวณแก้มเขาใช่ไหมที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะนะคะนะตัวนี้เนี่ยสารสำคัญของเขานี่นะคะมีโครงสร้างคล้ายอะบูตินนะสารอะบูตินเนี่ยคือสารที่ทำให้หน้าขาวซึ่งนิยมใช้ในเรื่องของพวกครีมฝ้าครีมไวท์เทนนิ่งอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยและตัวนี้ยังมีสารกันแดดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าถึงชอบอะไรปะผม
1: ไ
0: ปหน
1: ้าก
0: ลางว
1: ัน
0: ขับมอเตอร์ไซค์ไ
1: ป
0: คือตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยไปเที่ยวพม่าเนา
1: ะ
0: เห็นโอ้คนพม่าก็ใช้
1: เกือบจะทุกคน
0: เยอะมากนะปะพรมหน้าเนี่ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านคือเขาถือเป็นเรื่องปกติเลยนะตัวนี้นอกจากทำให้หน้าขาวบำรุงผิวแล้วเนี่ยนะคะยังมีสารกันแดดด้วยนะคะต่อมานะคะขมิ้นผงค่ะคือตัวนี
1: ้
0: นะเป็นขมิ้นชันนะคะอันนี้ความเหลืองจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะและตัวขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินซึ่งบำรุงผิวลดการระคายเคืองนะคะแล้วยังพบว่านะคะยังมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่ช่วยแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีคุณค่ามากนะคะนะเขามีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมี

0: คุณสูงมากเพราะนั้นน่ะการใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นใส่เยอะนะคะนะเพราะประสิทธิภาพดีอยู่แล้วใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบอกเราว่าได้ผลนะคะนะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ใส่เยอะคือสีเขาน่ะสีเขาค่อนข้างเข้มมากนะเวลาเราขัดแล้วเนี่ยอ
1: าจจะเหลืองติดผิวนะคะก็จะกลายเป็นแบบ
0: เหลืองผิวแล้วก็เหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยใช้แค่นี้ก็บำรุงผิวดีแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะนะถ้าใช้เยอะมากเนี่ยสีมันจะติดผิว
1: นะคะก็จะติดผิว
0: แล้วก็อาจจะไปติดเสื้อผ้าเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
1: บางคนก็เอ๊ะมองอาจจะกลายอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผิวเหลือง
0: ต่อมาไผ่พงนะคะตัวนี้ก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ช่วยคือไผ่มันมีลดร้อนน่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะนำของดีสู่ผิวนะคะนำของเสียออกจากผิวแล้วก็ความร้อนของไผ่เนี่ยก็จะช่วยเร่งการผลัดเซลล
1: ์
0: นะคะทำให้ผิวที่ตายแล้วหลุดล่วงไปที่มันเป็นกระดำกระดางอ่ะนะเผยผิวใสขึ้นมานะคะนะต่อมาว่านางคำพงนะคะตัวนี้นะคะก็คล้ายๆขมิ้นนะมีสารสำคัญก็คือกลุ่มเคอร์คูมินนะคะก็คือจะช่วยบำรุงผิวเหมือนกันว่านางคำเนี่ยโบราณเนี่ยเขามักจะใช้ผสมกับผงพอกหน้ารักษาฝ้าอะไรประมาณนี้ใช้ออกไปในแนวของทำให้หน้าผ่องใสผิวขาวในเชิงของพวกไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราก็คือใช้เพื่อที่จะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะน
1: ะ
0: สีเนี่ย3ตัวเนี่ยคือขมิ้นชัน
1: ไคล้ายกันใช่มั้ยคะ
0: ว่านางคำเนี่ยสีเนี่ยนะคะจะติดตัวได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ใช้เราก็เลยไม่ได้ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะนะต่อมานะคะบิด30นะคะตัวนี
1: ้
0: นะคะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวนุ่มนะคะแล้วบิด30เนี่ยนะมันจะเป็นน้ำใสๆ
1: ค
0: ือมันอยู่ในพาร์ทน้ำมันอะนะคะตัวนี้แต่พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะขุ่นขาว
1: เป็นเหมือนน้ำนมไหมคะ
0: เป็นเหมือนน้ำนมนะคะในสปาเขาชอบเอาไปใช้ในการแช่น้ำแร่อาบน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แค่หยดลงไปเวลาเขาโดนน้ำเขาจะกลายเป็นเหมือนน้ำนม
0: เหมือนน้ำนมแล้วเขาก็จะมีตะกอนเขาเรียกว่าโปรตีนน้ำนม
1: ซึ่ง
0: เวลาที่ใช้ผิวนี้ตัวเนี้ย
1: จะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ผิวนุ่มด้วยแล้วก็ดูผิวขาวขึ้นด้วยเล็กน้อย
1: ดูผ่องขึ้น
0: ดูผ่องขึ้นด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันก็จะช่วยไม่ให้ระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงถ้าหากว่าจะเอามาทำเป็นน้ำนมอาบน้ำก็ได้น
1: ะ
0: นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัวนี้1ลิตรเนี่ยมันผสมน้ำได้ถึง8ลิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาใส่ในอ่างแล้วก็ลงแช่เป็นการอาบน้ำนมได้แล้วก็อาจจะผสมน้ำมันหอมระเหยลงไปได้ค่ะนะคะนะตัวนี้ใส่ในสูตรนี้ก็เพื่อว่าทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวนั่นเองนะคะนะอีกตัวนึงนะคะก็คือน้ำนะคะนะตัวน้ำเนี่ยเราก็นะก็ใช้เป็นเรื่องปกติคือก็คือเป็นตัวทำละลายนะคะกลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมนะเพราะว่าอันนี้ใช้กับผิวกายเพราะนั้นน่ะกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลิ่นที่ออกกลิ่นแรงๆนิดนึงเนาะเพื่อให้รู้สึกสดชื่น
1: ใช่
0: น
1: ะ
0: แต่ว่าจะเน้นกลุ่มกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะเวลาอาบน้ำกัดผิวไปจะได้ทั้งหอมทั้งสดชื่นนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นสารกันเสียนะสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองนะคะก็จะน้อยมากนะคะเพราะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนและเป็นกลุ่มที่เกือบจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกออร์แกนิกอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวส่วนผสมทุกตัวนะคะองค์ประกอบทุกตัวที่อยู่ในสูตรของ
1: สครับ
0: เกลือแป้งสมุนไพร
1: ขึ้นข้างหน้าให้นะคะว่าแต่ละตัวมีสัดส่วนเท่าไหร่
0: เดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นมาจะมีสัดส่วนเท่าไหร
1: ่สูตรที่เราให้ไปก็คือเป็นสูตร100นะคะ100กรัมนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าไปทำนะคะท่านผู้ชม
0: รายการของเรานี้จะให้สูตรที่รวมกันแล้วเท่ากับ
1: 100
0: เพราะว่ามันคำนวณง่ายเพราะว่า100ก็เท่ากับ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะผสมเข้าไป 0.5 กรัมแต่เราใช้หน่วยกรัมเนา
1: ะ
0: เพราะอันนี้เป็นผงเราใช้หน่วยกรัม 0.5 กรัมก็คือ 0.5%
1: ใช่ค่ะ
0: และสูตรนี้ถ้าหากว่าท่านนำไปใช้แล้วได้ผลดีเนี่ยท่านสามารถไปจดแจ้งอย.ได้หากว่าจะทำขายหรือประกอบอาชีพนะคะไม่ต้องไปคำนวณให้เป็น100เพราะว่าสูตรที่อย.จะรับ
1: ใช่ก็คือ100
0: พิจารณาเนี่ยสัดส่วนต้องเท่ากับรวมแล้วเท่ากับ100นะถ้าเกิดว่าสัดส่วนไป120กรัมของสูตรเนี้ย คือเขาจะให้เรากลับมาคำนวณให้มันเท่ากับ100เพราะฉะนั้นสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้าจะนำไปประกอบอาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณใหม่แล้วก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะเริ่มเดี๋ยวเราก็จะมาทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะ
0: เดี๋ยวทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มเริ่ม
1: ใช่ค่ะวิธีทำจริงๆนะคะวิธีทำนะคะก็คือเอาทุกส่วนผสมค่ะรวมกันได้เลยนะคะอาจารย์แต่มันก็จะมีเทคนิคบางทีรวมกันแล้วเราทุกส่วนมันเขาเรียกมันจะช้าในเรื่องของการผสมอาจจะเสียเวลานะคะเราก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมเราจะเอาเกลือแป้งก่อนค่ะอาจารย์เทลงก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเกลือแป้ง
0: เด
1: ี๋
0: ยวขอเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์จิ๋มพูดเมื่อกี้นะสูตรเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมต้องมาสาธิตให้สูตรไปก็พอแล้วจบๆนะผสมได้นะที่อาจารย์จิ๋มบอกเมื่อกี้มันมีเทคนิคค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะอันไหนลงก่อนในลงหลังอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้เนื้อมันดูเข้ากันได้ดีแล้วก็ดูออกมาสวยงามนะคะนะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวชมต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเอาเกลือแป้งลงก่อนนะคะ
0: เกลือแป้งลงก่อนนะคะ

0: ก็ขออ
1: ีกนี่เกลือแป้งนะคะ
0: อีโม่270ค่ะลงมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้างนะคะหรือสารที่เวลาเราไปขัดผิวอะค่ะมันไปพอมไปสัมผัสที่ผิวหรือโดนน้ำมันจะทำให้เกิดฟองนะคะสารชำระล้างนะคะพอใส่เข้าไปเราค่อยๆคนนะคะคนให้เนื้ออีโม่นะคะกับเกลือแป้งนะคะผสมรวมกันนะคะให้เข้ากัน
1: ดูขั้นตอนตามอาจารย์จิ๋มไปเรื่อยๆนะคะดูให้ละเอียดนะคะผสมเกลือแป้งและอีโม่ลงก่อนแล้วก็ค่อยๆคนนะคะ
0: พอคนพอได้ที่เราก็จะค่อยๆลงตัวโคคามิโดนะคะอาจารย์ลงมาได้เลยค่ะโคคามิโดนะคะเทได้เลยนะคะ
1: เทได้เลย
0: ค่อยๆลงไปทีเดียวตัวนะคะแล้วก็ค่อยคนนะคะ

0: คือให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ลักษณะผงๆนี่มันเข
1: ้
0: าไปก
1: ับ
0: เนื้อ
1: ที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นเกลือแป้งอะค่ะให้กับตัว
0: อันนี้มันก็จะเหนียวนิดนึงนะคะก็ถ้าเราต้องการให้เนื้อมันเข้ากันทุกส่วนแล้วก็แคะออกมาเนาะแคะออกมานิดนึง
1: ตัวต่อมาจานโจโจบาออยมาได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวใส่โจโจบาออยเลยนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขามีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเนี่ยค่ะ
0: เริ่มเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มอ่อนตัวลงมานะคะ
1: นะคะก็จะกลายเป็นอันนี้จะอนุญาตนะ
0: เราต้องแค่ออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจนะเสียงดังนะคะคือการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารนะเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคกันนะคะถึงขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องถอดใจนะคะบางคนบอกโอ้ยเหนื่อยนะ
1: อันนี้อาจจะตะกร้อใหญ่ไปนะคะเราทำปริมาณน้อยนะคะมันก็เลยอาจจะติดตะกร้อ
0: คือถ้ามีปริมาณเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้มันมีเครื่องปั่นน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: มีเครื่องปั่นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้
1: เดี๋ยวจะลง
0: ค่ะเอาเลยต่อ
1: นมผงได้เลยค่ะ
0: นมผงนะคะ
1: นะคะผงสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาช้อนช่วยก่อน
0: ผงสมุนไพรลงได้เลยนะคะ
1: ใช่
0: นมผงลงแล้วนะคะนี่ธนาคารนะคะอันนี้นมผงกับธนาคารสีเขาจะใกล้เคียงกันสองตัวนี้นะคะ
1: แล้วก็ใส่พวกสมุนไพร
0: แล้วก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะดูขมิ้นชันลงนะสีก็จะเริ่ม
1: ขมิ้นชันถ้าท่านผู้ชมลองไปทำดูแล้วอาจจะมันเค็มไปก็อาจจะไปลดปริมาณลงได้ค่ะ
0: ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าขมิ้นชันไพรบ้านนาคำเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพราะนั้นสรรพคุณเขาจะเยอะกว่านะคะผงสมุนไพรทั่วไปแม้ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะนะคะ
1: อาจารย์ใส่ประเภทน้ำลงมาได้เลยค่ะบิด30นะคะ
0: อันนี้จะเป็นบิด30นะคะบ
1: ิด30ใส่น้ำทีเดียวลด
0: ทีนี้น้ำค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มไข่ตัวแล้วนะคะคือเกลือขัดผิวนี่นะคะท่านผู้ชมทำให้เหลวเกินไปก็ไม่ได้นะคะนะในท้องตลาดเขาไม่นิยมแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปเนี่ยเม็ดขัดมันจะถูกละลายอย่างเม็ดขัดเราเป็นเกลือใช่ไหมมันก็จะถูกน้ำละลายไปส่วนหนึ่งแล้วพอมาขัดที่ผิวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงขัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของผิดพลาดเราถึงออกมาแบบนี้นะข้นๆนะคะนะก็เพื่อให้เม็ดขัดเนี่ยมันไม่ถูกละลายไปอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือนะคะเวลาที่เราขัดเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาณข้นๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเพราะนั้นมันจะทำให้ผิดพันเนี่ยคือไม่หมดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเยอะนะคะน้ำเม็ดขัดมันละลายไปเนี่ยบางทีเราต้องโอ้โหกำเลยนะเอามาขัดถึงจะได้นะคะแล้วก็ในท้องตลาดที่เขานิยมกันเนี่ยเขาจะนิยมเนื้ออย่างนี้นะคะตอนนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ตะกร้ออย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยเราสามารถใช้ไม้พายได้นะคะไม้พายพลาสติกที่แข็งๆหน่อยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ตะกร้อเราอาจจะใหญ
0: ่อันนี้เราก็สามารถที่จะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะ
1: เหลือกินกับตัวเสียนะคะ
0: ใส่ไป
1: เราลืมไม่ได้เลยนะคะ
0: อันนี้คือกลิ่นนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะนี่ก็เสร็จนะกลิ่นจะออกแนวสดชื่นมากๆเลยนะคะหอมกับสดชื่นนะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วการขัดผิวเนี่ยเราจะขัดผิวตอนที่เราอาบน้ำนะคะ ก็เหมือนกับเราใช้สบู่อะเวลาเราเลือกสบู่เราต้องการกลิ่นที่หอมและสดชื่นนะคะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ให้
0: อันเล็กเลี้ยงใหญ
1: ่ได้หมดค่ะ
0: เอาเล็กแล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวแค่ออกอีกนิดนึงแค่ออกอีกนิดนึง
1: อันนี้เราทำปริมาณน้อยนะทำ
0: เราทำปริมาณน้อยเราก็เลยใช้ตัวตะกร้อนะ
1: ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าทำแบบ5โล10โลก็จะมีเครื่องค่ะเครื่องเวียงเครื่องกวนนะคะเป็นคล้ายๆใบผัด
0: จริงๆแล้วถ้าข้างในเนี่ยนะคะมีเครื่องกวนขนมนี่มันก็ถูกนะพูดถึงนะนะเราก็เอามากวนอย่างนี้ได้นะนะฮะ
1: ได้ไหมคะ
0: อันนี้มันเหนียวนิดนึงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราทำปริมาณน้อยแล้วก็เลยใช้ตะกร้อนะแต่ที่เราทำที่โรงงานเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
1: ใช่ม
0: ี
1: เครื่องกวนอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อนะคะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนเนื้อเกลือนะคะ
0: อันนี้
1: ใช่ละเอียด
0: เรียบ
1: กว่านะคะเห็นไหมคะเพราะปกติถ้าเราเป็นเนื้อเกลือค่ะที่เป็นเกลือนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะ
0: เรายังคงเห็นเม็ดเล็กๆอยู
1: ่แต่อันนี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยไม่เวลาขัดนะคะไม่บาดผิวนะคะเห็นไหมคะฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่อันนี้เป็นเนื้อเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: อันนี้นะคะเดี๋ยวจะตักให้ท่านผู้ชมดูเนื้อก่อนนะคะในส่วนที
1: ่ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือ
0: เนื้อ
1: สูตรนะคะ
0: เนื้อมันจะข้นอย่างนี้แล้วค่ะนะแล้วเราก็ใส่ในกระปุก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะเก็บไว้ใช้นะคะ
1: กระปุกก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหน

0: นะคะ
1: ใช่นะคะ
0: นี่คือเสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะ
1: นะคะหอมนะคะหอมค่ะนะคะอันนี้ก็1สูตรนะคะ
0: นี่คือ1สูตรนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเกลือแป้งสครับสมุนไพรนะคะนี่คือ1
1: สูตรต่อไป
0: สูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวให
1: ้ดูนิดนึง
0: นะคะ
1: ขัด
0: เวลา
1: ไม่ม
0: ีใช่ค่ะ
1: มีน้ำไม่มีเนาะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา
0: เดี๋ยวเอาจะชิมก็ได้ค่ะจะได้ท่านผู้ชมรู้เนี่ยจริงๆใส่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเองนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำตรงนี้เหลือไหมใส่นิดนึงอันนี้เหลืออยู่นิดนึงใส่จะได้เห็นชัดๆโอเค
0: เน
1: ี่
0: ยเห็นไหมคะนี่นะคะก็เขาก็จะมีแบบยิ่งโดนน้ำนะคะฟองเขาก็จะยิ่งขึ้นมานะคะ
1: เพราะว่ามันมีบดสบู
0: ่ใช่มีบดสบู่มีที่สารชำระล้างนะคะที่ทำให้เกิดฟองนะคะนะคะปกติถ้าเราขัดสครับที่เป็นเกลือค่ะอาจารย์เห็นไหมคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาแต่เนี้ยฟิลลิ่งเหมือนเนื้อครีมอะค่ะแต่จริงๆเป็นเกลือแป้ง
1: เราใช้เกลือแป้ง
0: ใช่ค่ะอยากให้ผู้ชม

0: นะคะอันนี้ก็
1: อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ก็จะเห็นไหมคะ
0: แต่ถ้าโดนสบู่เนี่ยสีเหลืองนี่ก็จะออกไป
1: จะออกไปค่ะโดนน้ำนะคะ
0: ดูเนียนขึ้นนะเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: นะคะ
0: ก็ดูเนียนขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรมาร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อไปเป็นสูตรมาร์ก
0: อันนี้เป็นเกลือแล้วนะคะมาร์กก็เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นครีมใช่ไหมจันจ
1: ีใช่ค่ะเป็นลักษณะเนื้อครีมค่ะ
0: เนื้อครีมเนาะเริ่มเราจะมีในสูตรนี้เราจะมีอยู่4ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะป๊อปลินไกคอนแล้วก็อะแลนโทอินนะคะสูตรต่อมาก็จะเป็นเชียร์บัตเตอร์สวิตอัลมอนด์ออยล์แล้วก็ดีซี345นะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็น EC2 นะคะนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกสารสกัด
1: นะวิตามินบำรุงต่างๆนะคะ
0: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะเราเริ่มตรงส่วนที่1ก่อนเน
1: า
0: ะอาจารย์จิ๋ม
1: คือน้ำ
0: ก็คือน้ำนะคะอาจารย์จิ๋มชี้ที่เป็นพอดีอยู่ไกลตัวอาจารย์น้ำนะคะน้ำนี่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าตัวทำละลายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยนะในเรื่องของเนื้อนะเน
1: ื้
0: อของโปรดักต์ด้วยว่าให้มีความเหลวหรือว่าความข้นยังไงนะคะ
1: จริงๆน้ำนะคะอาจารย์เราขอที่ไม่เป็นประเภทน้ำแร่ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน้ำแร่เขามีสารพวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราจะไปผสมกับเนื้อครีมอาจจะทำให้เกิดเป็นเขาเรียกเนื้อครีมมันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของเขาได้นะคะ
0: เราไม่เอาน้ำแร่นะคะไม่เอาน้ำบาดาลนี่ก็ไม่ได้นะเพราะน้ำบาดาลเนี่ยมันมีแร่ธาตุนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเอามากรองเนี่ยก็ไม่ควรนะคะน
1: ะน้ำประปา
0: เนี่ยนะยังไม่ได้นะคะต้องเอาน้ำกรองน้ำกรองที่ผ่านเครื่องกรองทุกชนิดน่ะนะที่บ้านน่ะได
1: ้
0: นะคะน้ำที่ดื่มที่ซื้อจากห้างก็ใช้ได้นะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นที่เขาใส่รถยนต์เนี่ยก็ยังได้เลยนะคะปกติแล้วในห้องแลบเนี่ยเขาจะใช้น้ำกลั่นแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่าไม่มีประจุในการทำเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าเราทำใช้ภายนอกทั่วไปเนาะอันนั้นเขาทำในเรื่องของการทดลองด้วยนะแต่ถ้าเราใช้ทั่วไปแม้กระทั่งทำขายเนี่ยเราสามารถใช้น้ำกรองได้แต่ถ้าใช้น้ำกรองเนี่ยเวลาที่ท่านจดแจ้งอย.เนาะหรือว่าทำโรงงานท่านจะต้องไปเอารุ่นของเครื่องกรองมาที่ต้องเอาเครื่องกรองไปตรวจสอบทุกปีนะทีนี้แต่ถ้าท่านซื้อน้ำที่สำเร็จแล้ว
1: ใช่ที่เขามีใบเซอร์อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ใบเซอร์แล้วเนี่ยอย่างน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละเนี่ย
1: ได้หมด
0: นะขอใบเซอร์จากโรงงานได้เนี่ยอันนั้นน่ะเอามาใช้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาตรวจมาตรฐานเราก็ใช้ใบเซอร
1: ์
0: ของโรงงาน
1: อ
0: ันนี้เราพูดไปให้เยอะเลยนะคะเพราะนั้นสรุปแล้วน้ำก็คือจะเป็นน้ำกรองกับน้ำกลั่นได
1: ้
0: นะคะนะโอเคนะคะต่อไปนะคะก
1: ็
0: จะเป็นตัวป๊อปลินไกคอนนะคะ
1: อันนี้นะคะ
0: อันนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มการทำละลาย

0: ใจนะแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คืออาเรนโทอิน
1: ตัวนี้ค่ะเป็นผงนะคะ
0: อันนี้เป็นสารธรรมชาตินะเป็นสารธรรมชาติแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองใช้กับผิวเด็กยังได้เลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเครื่องสำอางเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีออเรนโทอินนะคะนะเพราะว่ามันจะป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่0.5 น
1: ะ
0: เขาจะใส่ไม่เยอะนะคะนะหรือว่าอย่างมากไม่เกิน 1%
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคต่อไปส่วนที่2
1: ค่ะ
0: ส่วนที่2ที่เชียร์บัตเตอร์นะคะ
1: อัน
0: นี้เชียร์บัตเตอร์ก็ได้มาจากพืชเนาะที่พันนี้มันมาจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะคะมันเป็นผลเชียร์บัตเตอร์นะมันก็จะเป็นน้ำมันนะมันก็จะมีหลายเนื้อน
1: ะ
0: เชียร์บัตเตอร์เป็นเนื้อที่เหลวเป็นเนื้อที่ที่ข้นอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะเป็น
1: เน
0: ื้
1: อที่ข้นค่ะ
0: ข้นใช่ค่ะ
1: เป็นลักษณะเป็นเนื้อข้นเลย
0: จะทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวมีวิตามินอีนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะต่อไปเป็นสวิตอัลมอนด์ออย
1: ตัวนี้นะคะเป็นสวิตอัลมอนด์ออย
0: อันนี้ก็เหมือนกันมีวิตามินอีทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวนุ่มนะคะสวิตอัลมอนด์ออยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของอโรมาเทอราปีนะเพราะว่าน้ำมันตัวนี้สีมันจะไม่ค่อยเข้ม
1: แล้วมันไม่มีกลิ่น
0: มันไม่แรงเขามักจะใช้เป็นเบสออยล์นะคะในการนวดอโรมานะคะตัวนี้เหมือนกันเราเอามาใช้ในสูตรเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะและสีมันก็อ่อน
1: ใช่สีมันอ่อนสีมันไม่เข้ม
0: มันช่วยในเรื่องของบำรุงผิวมีวิตามินอีแล้วมันก็ช่วยเรื่องของลดการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาส่วนที่3
1: ตัวนี้นะคะ
0: ต่อไป
1: ส่วนที่2
0: ตัวที่ส่วนที่ยังอยู่ส่วนที่2อยู่ตัวต่อไปคือ DC345 อันนี้คือซิลิโคนอันนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะเป็นกลุ่ม DC นี่คือกลุ่มซิลิโคนตัวนี้จะทำให้โปรดักต์เนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเกลี่ยไปที่ผิวเนี่ยม
1: ัน
0: มีความเสมอกันเกลี่ยได้เร็วนะคะนุ่มลื่นนะคะนะอันที่3นะคะ
1: อันนี้คือส่วนที่3แล
0: ้
1: วนะคะ
0: โดเมอร์ EC2 นะคะคือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อครีม
1: ใช่
0: เป็นตัวทำให้เกิดเนื้อครีมขึ้นมาเพิ่มเนื้อครีมนะคะนะต่อไปนะคะ
1: ส่วนที่4
0: ส่วนที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารสกัดพวกสารบำรุงผิวนะคะตัวแรกคือโรสวอเตอร์นะคะโรสวอเตอร์เนี่ยมันจะมีสารสำคัญจากกุหลาบนะคะที่ใช้ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีด้วยค่ะนะคะนะต่อมานะคะซิลเวอร์ไวน์
1: ต
0: ั
1: วนี้นะคะซิลเวอร์ไวน์
0: เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกผลกีวีนะสารสกัดพวกนี้มีการทดลองมีการวิจัยนะคะว่าใช้แค่ 1% เนี่ยเป็นเวลาแค่เท่าไหร่นะ3 อาทิตย์
1: สามอาทิตย์ใช่ค่ะ
0: ผิวจะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รอยด่างดำแม้กระทั่งรอยกระก็ดูจางลงนะคะขนาดแค่ 1% นะคะซิลเวอร์ไวน์เนี่ยประสิทธิภาพดีมากนะคะนะตัวนี้นะคะก็เราใช้ในสูตรนี้ 1% เช่นเดียวกันนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสนะลดรอยด่างดำลดรอยฝ้ารอยกระนะคะน
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าทำให้รอยฝ้ารอยกระหายนะเพราะว่าอันนั้นมันอาจจะลึกหน่อยนะคะนะแต่เราก็ไม่แน่นะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะใช้ไปนานๆอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่มันจะทำให้เหมือนกับหน้าผ่องขึ้นแล้วมองดูแล้วหน้าสดใสขึ้นนะคะนะแถมยังผิวยังเรียบเนียนขึ้นด้วยวิตามิน B3 นะคะ
1: ลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้ววิตามิน B3 เนี่ยยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะนะวิตามิน B5 ค่ะ
1: นี่นะคะลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้นะคะแล้ว B5 เนี่ยก็เสริมฤทธิ์กับออเรนโทอิน
1: ค
0: ือ B5 นอกจากให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยยังป้องกันการระคายเคืองได้ด้วยได้ดีมากเลยนะคะนะก็เสริมฤทธิ์กับออเรนโทอิน
1: เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้หรือระคายเคืองเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะคะนะต่อมาโกสต์มิลค์พาวเดอร
1: ์ตัวนี้นะคะ
0: ก็คือนมแพ้แบบผงนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคือนมทุกชนิดน่ะมันจะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกลูตาไทโอนอยู่นะจะเห็นว่าพนังผิวคิ้วพตาก็นิยมแช่นมอะไรแบบนี้มีไอ้คำว่าอาบน้ำแร่แช่นมมันจะเป็นเรื่องที่ว่าคนมองแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวคือแช่แล้วผิวสวยแช่แล้วผิวอะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือที่มาของนมเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็งานวิจัยก็พบว่าในตัวของนม

0: มันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกลูตาไทโอนนะคะคือแช่แล้วก็ทำให้ผิวขาวแล้วก็นุ่มนะคะเปล่งปลั่งขึ้นมานะคะต่อมานะคะ
1: สารก
0: ัน
1: เส
0: ีย
1: ตัวนี้นะคะ
0: นะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าใช่ไหมคะน่าจะจิ๋มเนา
1: ะ
0: เป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าเพราะว่าไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะชื่อของมันนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราใช้เราจะใช้อ่อนๆเบาๆนะคะไม่แรง
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ใช้กลิ่นที่ฉุนนะบางคนเนี่ยเราลองนึกถึงนะถ้าม
1: ีอะไรอยู่ที่หน้าเรา
0: บางคนอาจเป็นลมได้นะไม่ชอบกลิ่นเนี้ยเพราะว่าตัวอาจารย์เองนะเคยขึ้นรถเมล์เนาะสมัยก่อนเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอายุเยอะแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเวลาเจอคนใส่น้ำหอมที่มันไม่ตรงกับเรานะมันจะเป็นลมเอาจริงๆนะเพราะนั้นน่ะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยบางครั้งหลายจะต้องทำการวิจัยเลยอะหรือว่าหาข้อมูลเลยว่ากลิ่นเนี้ยอ
1: ายุแบบไหน
0: คนส่วนใหญ่จะชอบ
1: อายุ
0: คนส่วนใหญ่จะชอบก็คือได้กลิ่นแล้วคือไม่มีความรู้สึกที่ต่อต้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอะไรที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่อ่อนควรจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงเพราะว่าน้ำหอมบางชนิดนะคะหรือหัวน้ำหอมบางชนิดแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยในบางชนิดเนี่ยมันจะส่งผลระคายเคืองกับผิวของบางคนได้ค่ะนะคะ
1: น
0: ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องกลิ่นไว้นะคะทีนี้เราก็เริ่มมาผสมเดี๋ยวอาจารย์กิมจะทำการผสมให้ดูนะคะ
1: ทีนี้ผสมในสูตรของเราตัวไวท์เทนิ่มครีมมาร์กตัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยนะคะอย่างพาร์ทแรกนะคะส่วนที่หนึ่งอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาจะสารสกัดอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในน้ำนะคะเราจะต้องมาทำการละลายเขาก่อนก็คือในส่วนที่4ค่ะ
0: เราต้องแบ่งน้ำมาก่อน
1: ใช่มันจะมีวิตามิน B3 นะคะมีวิตามิน B5 แล้วก็มีโกมิลพาวเดอร์นะคะ3ตัวนะคะที่จะต้องแบ่งน้ำนะคะจากในส่วนที่1นะคะมาละลายก่อนนะคะตัวนี้3ตัวนี้นะคะ
0: เอาน้ำมาเลย
1: นะคะอันนี้ก็คือน้ำนะคะ
0: ก็แบ่งเท่าที่เรา
1: ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังกลัวเอ๊ะจะหลงหรือเปล่าก็อาจจะแบ่งสัดส่วนของน้ำในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเอามาไว้เลยอะค่ะในส่วนของส่วนที่สี่เพื่อที่จะไม่ได้งงในเวลาที่เอามาละลายเขานะคะ
0: ตัวที่เราแบ่งน้ำละลายนะคะก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็นมแพะนมผงแพะนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคุณอันนี้ไปให้เน
1: า
0: ะ
1: นะคะส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะมีหม้อนะคะสเตนเลสนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำนะคะลงไปก่อนนะคะน้ำแล้วก็ตัวป๊อปเปอรีนนะคะที่เราจะเทลงไปนะคะแล้วก็มีตัวอาราโตอีนะคะหรือสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะหรืออาการแพ้นะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งเราเทไว้ลงใส่ในหม้อนะคะหม้อสเตนเลสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาส่วนที่สองก็คือมาใส่หม้ออีกหนึ่งใบนะคะก็จะมีตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะมีตัวเชียร์บัตเตอร์มีตัวน้ำมันสวีทอัลมอนด์นะคะนะคะเราก็จะมีตัว BC345 นะคะอันนี้คือเรามาเตรียมไว้ในส่วนหม้อใบที่1นะคะก็คือใส่ส่วนที่1แล้วก็หม้อใบที่2ก็คือใส่ในส่วนของที่2นะคะทีนี้เราจะมาทําการละลายเค้านะคะก็คือในส่วนที่1นะคะอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะละลายนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อนะคะเอาไว้คนนะคะดูยังไงก็คือท่านผู้ชมลองดูค่ะให้เขาละลายให้ใสเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นผงอะค่ะจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะ จริงๆถ้าเรามีตัวที่เป็นเตานะคะเราอาจจะตั้ง2เตารวมกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราใช้เป็นเตาเดียวก็ได้ค่ะ

0: คือตัวที่เป็นผงที่แบ่งน้ำมาละลายเนี่ยเราก็ต้องละลายให
1: ้หมด
0: เล
1: ยนะคะ
0: ค่ะละลายให้หมดอย่าให้มันเหลืออ
1: ันนี้คือ
0: ที่เป็นก้อนหรืออะไรนะคะ
1: ที่เป็นผงไม่มีแล้วนะคะเขาจะใส่เลยเดี๋ยวจะเอาในส่วนของส่วนที่สองนะคะตั้ง
0: ส่วนที่สองก็แค่ให
1: ้
0: ตัวชีสบัตเตอร์มันละลายให้หมดแค่นั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยที่อาจารย์จินสาธิตทำ อะไรนะเตาตัวเดียวนะคะ
1: เตาตัวเดียว
0: ก็คือบางท่านอาจจะสามารถที่
1: คุณอาจจะแบบเริ่มแค่ตัวเดียวก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่บางทีทำคนเดียวได
1: ้
0: นะทำคล่องแล้วก็

ีนี้พออุณหภูมินะคะเราก็จะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะลงไปนี่ค่ะ

0: แล้วเราจะค่อยๆเทตัวที่เป็น
1: ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อครีมนะคะตัวนี้ที่อาจารย์จิ๋มกำลังใส่ลงมานี่นะคะ
0: ท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมคะพอก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีม

0: จริงๆอันเนี้ยแล้วเราก็อาจจะเอาไปเครื่องปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องปั่นมานะคะตอนนี้มันก็จะขึ้นเนื้อแต่ว่าอาจจะมีดูเป็นเม็ดๆนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เข้ากันนะคะ

0: เวลาท่านผู้ชมปั่นนะคะก็คือเอาตัวเครื่องปั่นนะคะให้ตัวที่เป็นเนี่ยลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปั่นนะคะ
1: สปีดเบอร์หนึ่งนะคะ
2: สปีดหนึ่งก็พอ
0: ใช่ค่ะเราทำปริมาณน้อยอาจจะสปีดหนึ่งก็พอนะคะค่อยๆปั่นไปนะคะ
2: อันนี้แล้วเราก็จะใส่ตัวโลว์วอเตอร์เลยนะคะ
0: จริงๆเราถ้ามีอุณหภูมินะคะก็คือในส่วนของส่วนที่เราจะใส่พวกวิตามินต่างๆสารกันเสียต่างๆนะคะก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะก็คือให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะไม่งั้นก็คือสารสำคัญนะคะจากที่เขาจะได้เต็มร้อยอาจจะลดลงนะคะ
2: แล้วก็นมแพะนะคะแล้วก็B3 B5 นะคะ

0: เนื้อก็เริ่มข้นขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวสารกันเสียนะคะ
1: ใช่กลิ่นนะคะลงมาได้เลยนะคะอันนี้เรา
0: แล้วก็กลิ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราใช้แค่เครื่องปั่นนะคะแค่ปั่นเฉยๆนะคะถ้าเรายังแบบถ้าเกิดเราทำในแบบโรงงานหรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ค่ะ

0: ถึงมาค่ะนะ
1: มาก็สามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะอาจารย์ตอนเย็นเราก็ล้างหน้าทำความสะอาดของเราปกตินะคะแล้วก็เหมือนเราเขาเรียกอะไรมาร์กทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีอะค่ะแล้วเราก็ล้างออก
0: อันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรนะที่ว่าเขาชอบเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์กตอนกลางคืนอะที่ว่าน
1: อนแล้วก็ทั้งคืนจริงๆไม่อย่างนี้ไม่แนะนำอะค่ะเพราะมันเป็นเนื้อที่
0: อันนั้นก็จะเป็นเนื้อเจล
1: ใช่เป็นเนื้อเซรั่มอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อครีม
0: อันนี้มาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะนะน่าจะได้แล้วค่ะคือเนื้อสวยละนะคะเดี๋ยวก็เอาลงในนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไวท์เทนนิ่งนะคะครีมมาร์กนะคะตัวนี้ไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสครับสมุนไพร
1: ใช่ค่ะเป็นสครับเกือบแป้ง
0: อันนี้ใช้กับผิวกายอันนี
1: ้ใช้กับผิวหน้าน
0: ะคะนะก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะแม้กระทั่งการนำไปใช้เองนะคะให้คนรอบข้างใช้หรือว่าประกอบอาชีพนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วดิฉัน
1: คุยกันซะเพลินเลยนะคะ
0: ดิฉันทำอาจารย์จิ๋มก็คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับ

ถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดิจิตอลอินดีนเอในรายการดิจิตอลอินดีนเอ empowering data to business นะคะกลับมาพบกันในตอนที่2แล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมตอนที่2อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนนะคะไปทำเวิร์กช็อปนะคะในการสร้างชาร์ตสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้สัปดาห์ที่แล้วเป็นการพบกันครั้งที่หนึ่งอาจารย์กุ้งก็จะมาพูดถึงความสำคัญเนาะพื้นฐานในเรื่องของการสื่อสารด้วยแผนภูมิแผนภาพหรือว่าชาร์ตนะคะสำหรับธุรกิจเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ทฤษฎีกันไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาลงมือปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างชาร์ตอยู่นะคะเป็นการเริ่มต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างชาร์ตหรือว่าสร้างกราฟหรือแผนภูมิเลยนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้ในส่วนของ Google Sheet นะคะซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะปฏิบัติตามบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็ถ้าใช้ Google Sheet น่ะก็จะมีความสะดวกเนาะแต่ถ้าท่านใดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้ในอุปกรณ์ที่ท่านมีได้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิร์กช็อปหรือว่าการปฏิบัตินะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเข้าGoogle นะเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชถ้าเกิดไม่ได้กดที่ด้านขวามือนะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะ Google Sheet นะคะ Google Sheet และทำการล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail พอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินค้างไว้นะคะท่านที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนาะก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmailเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Google Sheet ตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้ตรงนี้หน้าตา Google Sheet นะคะในปี2025เนาะก็จะอัปเดตเยอะมากนะคะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆนี่เข้ามามากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนาะเราจะทำการสร้างชาร์ตหรือว่าแผนภูมิตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลทีนี้จะสร้างชาร์ตหรือแผนภูมิได้เนี่ยจะต้องมีข้อมูลตัวเลขนำเพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบนะคะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะตามประเภทกราฟที่เราจะเลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนาะพอดีอาจารย์กุ้งเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่ได้เตรียมนะคะอาจารย์กุ้งเปิดตัวอย่างข้อมูลเนาะก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับยอดขายสินค้านะคะถ้าเกิดท่านไม่ได้มีธุรกิจก็สมมุติข้อมูลขึ้นมาได้เลยแต่ว่าถ้าท่านมีธุรกิจจริงนะคะก็ใช้ข้อมูลนะคะที่ท่านมีแต่ถ้าท่านไม่มีสมมุติขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็สมมุติขึ้นมาเป็นข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปี2025นะคะก็จะประกอบไปด้วยวันที่ขายสินค้านะคะรายการสินค้าที่ขายได้ใช่ไหมคะจำนวนสินค้าที่ขายได้ราคาต่อหน่วยราคารวมนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะนำมาฝึกสร้างแผนภูมิหรือว่าสร้างชาร์ตนะคะคนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์กุ้งรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มีเทคนิคนะคะบางคนบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำนะคะไม่มีข้อมูลแต่จะฝึกทำอย่างไรได้บ้างนะคะสามารถใช้ AI นะคะสร้างข้อมูลให้เราได้นะพอดีอาจารย์กุ้งก็ให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้นะคะตรงนี้วิธีการเนาะสมมุติท่านที่ไม่มีข้อมูลนะเราต้องการจะฝึกทำนะคะไปพร้อมๆกันให้ AI นะคะช่วยสร้างข้อมูลให้ได้เลยแต่ถ้าท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็ใช้ข้อมูลที่ท่านมีได้เลยนะคะตรงนี้
ถ้าให้ AI ช่วยสร้างนะคะก็ไปที่ ChatGPT นะคะ ChatGPT ล็อกอินได้เลยสำหรับท่านที่ไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็ใส่พร้อมใส่พร้อมที่ต้องการนะคะจะให้ AI สร้างข้อมูลให้พร้อมในที่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ AI ช่วยสร้าง Data ให้ก็คือขอข้อมูลยอดขายสินค้านะคะในปีไหนหรือว่าต้องการเฉพาะเดือนก็ได้นะคะประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะรายการสินค้าที่ขายได้จำนวนราคารวมทีนี้รายการสินค้าที่ขายได้เนี่ยขอข้อมูลยอดขายอาจารย์กุ้งเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ารถยนต์ฟ้าประกอบด้วยวันที่ขายได้นะคะยนต์ที่ขายได้4ยี่ห้อสมมติว่าจะเปรียบเทียบนะคะเฉพาะ4รายการเนาะแล้วเราก็บอก AI ไป

ถ้าเกิดเราบอก AI ไปตรงๆใช่ไหมคะทีนี้ AI เขาก็จะเอาคำสั่งที่เราบอกหรือเอาพร้อมที่เราบอกเนี่ยไปค้นหาปรากฏว่าไม่มีแน่นอนตัวอย่างพร้อมที่อาจารย์กุ้งใส่ไปเนี่ยคือเป็นคำสั่งที่เป็นตัวอย่างจะนำมาฝึกสร้างกราฟสำหรับท่านที่ไม่มีกราฟนะไม่มีข้อมูลนำมาสร้างกราฟใช่ไหมคะก็ต้องการข้อมูลแต่ถ้าท่านจะพิมพ์เองก็สามารถพิมพ์ได้แต่ตรงนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วันนี้มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเราในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเราต้องการแค่ข้อมูลเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟใช่ไหมคะเราบอกไปตรงๆแล้ว AI หาไม่เจอนะคะแสดงว่าเขาทำงานจริงๆนะคะเขาก็ไปค้นหาแล้วปรากฏไม่มีเขาบอกไม่มีจ้ะพอไม่มีแล้วยังไงเราก็เพิ่มคำสั่งที่บอกเขาไปนิดนึงนะคะว่าเป็นข้อมูลสมมุติเท่านั้นเองนะคะเพื่อนำมาฝึกสร้างกราฟนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลสมมุติขึ้นมานะคะเพื่อนำา data ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปสร้างกราฟเราก็ copy นะคะจะกด copy ตรงนี้หรือว่าจะให้เขาสร้างเป็น Excel นะคะหรือว่า CSV ดาวน์โหลดลงมาก็ได้แต่ทีนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งกด copy ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่พื้นที่ของเรานะคะแล้วก็คลิก A1 กด Ctrl V คลิก A1 กด Ctrl V นะคะเปลี่ยนชื่อชีทหน่อยให้มาครึ่งปีนะคะ6เดือนขอดูว่าตรงกันไหมตรงนะคะ6เดือนภายในปี2025เนาะแล้วก็วันที่ขายใช่ไหมคะยี่ห้อรถยนต์ที่ขายตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่จะนำมาฝึกสร้างกราฟแบบเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ขยับปรับให้เรียบร้อย

ั้นตอนต่อไปนะคะ1คือเรามีข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ2เลือกช่วงข้อมูลนะคะที่จะนำไปสร้างกราฟหรือแผนภูมินะคะ3คำสั่งสร้างกราฟหรือแผนภูมิจะอยู่ที่เมนูแทรกนะอยู่ที่แทรกนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกแผนภูมิแต่ว่าสำหรับท่านที่คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่หัดสร้างกราฟแผนภูมิเนี่ยอาจจะหาอะไรเจอถ้าหาอะไรเจอยากนะคะจันกุ้งมีวิธีการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยมาให้ก็คือ1คลิกที่ account ตัวเองนะคะ account ตัวเองตัวนี้ที่เป็นรูปโลโก้นะคะเป็น account ตัวเอง2เลื่อนลงมาคลิกคำว่าจัดการบัญชี Google นะคะจัดการบัญชี Google คลิกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะสำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่นะคะต่อไปคลิกที่ซ้ายมือข้อมูลส่วนบุคคล4เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมามองหาตรงนี้ภาษาไทยภาษานะคะภาษาคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการถ้าภาษาที่ต้องการมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนให้เป็นลำดับที่1ให้ภาษาไทยเป็นลำดับที่1เพียงเท่านี้นะคะเมนูก็จะเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเนาะลำดับต่อไปนะคะอันนี้จันกุ้งจะพูดช้านิดนึงเนาะเผื่ออยู่ในช่วงกำลังปฏิบัติใช่ไหมคะกำลังปฏิบัติก็รอกันนะคะถ้าช่วงทฤษฎีเนี่ยอาจจะพูดเร็วเนาะแต่ถ้าช่วงปฏิบัติอาจารย์กุ้งจะรอเพราะว่าบางคนอาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงแบบมีหน้าจอเดียวนะคะตอนนี้กำลังให้ AI สร้างข้อมูลให้อยู่อาจารย์กุ้งรอแป๊บนึงรอได้นะคะรอกันได้ต่อไปนะคะต่อไปเราก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนำไปสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแผนภูมิแล้วก็ไปที่แทรกนะคะไปที่แทรกเลือกคำสั่งแผนภูมินะคะเลือกคำสั่งแผนภูมิเราก็จะได้แผนภูมิมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะท่านก็ทำการเลื่อนรูปภาพแผนภูมินะคะจะมาวางข้างๆหรือด้านล่างก็ได้นะให้ไม่ทับกับข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนภูมิเบื้องต้นที่ Google Sheet นะคะสร้างมาให้ลำดับถัดไปเป็นการปรับแต่งแผนภูมิแก้ไขแผนภูมิตามที่ต้องการนะคะวิธีการคือเราคลิกที่ภาพแผนภูมิเดิมนะคะแล้วก็มาขวามือเนาะจะมี2แท็บนะคะ2หมวดหมู่ที่ใช้งาน1ก็คือตั้งค่า2ปรับแต่งนะ1ตั้งค่า2ปรับแต่งเราจะไล่ลงมานะคะในหมวดตั้งค่าก่อนนะคะค่อยๆมาใช้งานนะคะแล้วก็สลับไปหมวดปรับแต่งนะคะปรับแต่งก็คือปรับแต่งความสวยงามนะตั้งค่าก็คือการดึงข้อมูลตัวเลขเนี่ยขึ้นมาโชว์ในแผนภูมินะคะของเรา1ก็คือเราอยู่ที่ตั้งค่าสังเกตจะมี AI ร่วมกับทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะในวันนี้เนาะก็คือสามารถใส่พร้อมเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งค่าพื้นฐานนะคะที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนเนาะ1ไม่ต้องการรูปภาพแผนภูมินะคะประเภทแผ่นภูมิแท่งหรือแผ่นภูมิคอลัมน์ตรงนี้คือแผ่นภูมิคอลัมน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะแท่งแล้วก็เปรียบเทียบอะไรด้านซ้ายน่าจะเป็นราคารวมนะคะแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะก็จะมีราคารวมแล้วก็ตรงนี้ไม่โชว์ข้อมูลแสดงว่าแผ่นภูมิตรงนี้สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าสื่อสารมาไม่ครบถ้วนนะคนดูก็จะไม่เข้าใจว่าแผนภูมิมันเนี้ยอธิบายมูลอะไรอยู่เราก็มาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชนิดแผนภูมินะก็สามารถคลิก
แล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นแผนภูมิเส้นเห็นไหมคะถ้าเราปรับเปลี่ยนคำสั่งเป็นภาษาไทยแล้วนะสำหรับมือใหม่ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าตรงนี้คืออะไรนะคะแผนภูมิเส้นตามทฤษฎีที่อาจารย์กุ้งอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เหมือนที่เล่าเลยนะคะในทฤษฎีแผนภูมิเส้นมีให้เลือก3ประเภทแผนภูมินะคะแผนภูมิเส้นแบบเรียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งๆนะคะแล้วก็แผนภูมิแบบผสมนะคะผสมถ้าเราลองคลิกแล้วทำไมไม่ได้แบบที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปตั้งค่าทีละส่วนนะคะตรงนี้ก็คือ1เราเลือกประเภทแผนภูมิเปลี่ยนให้เป็นก่อนอันนี้แผนภูมิพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือ area chart นะแผนภูมิ columnแผนภูมิพื้นที่มีให้เลือก6รูปแบบนะคะแผนภูมิคอลัมน์มีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้จังกุ้งคลิกเป็นการสาธิตนะคะเป็นการสาธิตตรงนี้แล้วก็แผนภูมิแท่งก็จะมี3รูปแบบด้วยกันแผนภูมิวงกลมนะคะที่เล่าแล้วว่าบวกกันรวมกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100% ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมมีให้เลือก3รูปแบบมีแผนภูมิแบบกระจายนะคะมีให้เลือก2รูปแบบด้วยกันแผนที่ก็มีนะคะแผนภูมิแบบ waterfall นะคะแบบอิสโตแกรมนะคะแบบเรดาร์ตรงนี้นะคะบางคนบอกคุ้นๆเคยเห็นจะเข้ามาเลือกนะคะอยู่ที่อยู่ข้างในนี้นะคะได้หมดเลยแผนภูมิเกตนะคะเกตอันนี้เป็นตารางสรุปสถิตินะคะแผนภูมิแท่งเทียนอันนี้คืออื่นๆที่สามารถเลือกได้ทีนี้เราก็เลือกไปก่อนนะคะตรงนี้คือประเภทข้อมูลเนาะเสร็จแล้วนะคะ

เสร็จแล้วช่วงข้อมูลก็คือส่วนที่เราเลือกเพื่อที่จะนำมาสร้างแผนภูมิเนาะแล้วก็จะมีชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือส่วนที่แสดงในแผนภาพนะคะตรงนี้จะมียี่ห้อรถยนต์นะคะกับชุดข้อมูลเนาะจะมีวันที่ขายซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนราคารวมตรงนี้เราลองคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนของแกน x นะคะถ้าเราสังเกตจากแผนภูมิเนี่ยก็คือจะโชว์วันที่ขายเนาะวันที่ขายตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะคะตามที่เราต้องการได้มีอะไรหรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคันที่ขายหรือจะเปลี่ยนเป็นราคารวมราคารวมก็จะไปเหมือนกับแกน y นะเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งค่านะลองตั้งค่า

วนนี้ก็คือส่วนตั้งค่านะคะตอนนี้เราตั้งค่าพื้นฐานไปก่อนนะคะ1ก็คือเปลี่ยนประเภทแผนภูมิเนาะ2นะคะก็คือการแสดงผลของแท่งแผนภูมินะคะมีเลือก3แบบไม่มีมาตรฐานแล้วก็ 100% นะคะแล้วก็ช่วงข้อมูลนะคะที่นำมาสร้างนะคะสาธิตตัวอย่างแรกก็คือเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเลือกบางส่วนเพื่อนำมาสร้างเป็นแผนภูมิได้นะคะแต่ตรงนี้ดูอาจารย์กุ้งแล้วก็ลองทำตามในเบื้องต้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วแกน x นะคะก็คือด้านล่างแนวนอนตรงนี้เป็นวันที่ขายนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าจะดูเป็นข้อมูลนะคะสามารถติ๊กได้เป็นข้อมูลทุกวันหรือว่าข้อมูลสรุปนะคะตรงนี้ก็สามารถแสดงผลได้ชุดข้อมูลนะคะมีที่นำมาแสดงนะคะมีตรงนี้นะตรงกันเลยนะคะมีจำนวนคันราคารวมนะคะตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้คลิกเพื่อเปลี่ยนนะคะเราก็ตั้งค่าเพิ่มเติมส่วนนี้คือส่วนของการตั้งค่านะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิประเภทใดก็ตามนะคะตั้งค่าเหมือนกันนะคะก็คือมาในส่วนของการตั้งค่าแต่ทีนี้ลำดับถัดไปนะคะเป็นส่วนของการปรับแต่งปรับแต่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะคะ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือปรับแต่งแผนภูมิรูปแบบแผนภูมินะคะตรงนี้พอคลิกปุ๊บนะคะถ้าเราต้องการใส่พื้นหลังเนาะเราก็เลือกสีพื้นหลังนะคะเวิร์กช็อปนี้เป็นการใช้งานลองดูในแต่ละคำสั่งนะคะว่ามีอะไรให้เลือกเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกนะคะสร้างรูปแบบนะคะตามที่มีให้นะคะตรงนี้ก็เข้าไปดูก่อนเนาะมีเราใส่สีพื้นหลังได้นะคะตรงนี้เราเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ตรงนี้เห็นไหมคะรูปแบบตัวอักษรเนาะสีเส้นขอบนะคะตรงนี้เส้นขอบเราก็ลองดูว่าตรงไหนก็คือสีตรงนี้สีขอบตรงนี้เลยนะคะมีการปรับเลย์เอาท์ให้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้แต่ก่อนไม่มีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนะคะเพิ่มเข้ามาลองคลิกดูนะคะตรงนี้ลองคลิกดูถ้าไม่เอายกเลิกคือเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะรีเซ็ตเลย์เอาท์สมมติว่าเลือกไปแล้วแล้วเราจะเอาคืนค่าเดิมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องยกเลิกนะหรือว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเราไม่ต้องการนะคะสีเส้นขอบเราก็ต้องคลิกแล้วก็เลือกไม่มีนะคะอันนี้เช่นเดียวกันสีขาวคือสีขาวนะคะถ้าไม่เอาสีเลยก็คือเลือกไม่มีนะตรงนี้ก็จะเห็นโปร่งใสเห็นไหมคะต่อมาชื่อแผ่นภูมิและชื่อแกนชื่อแผ่นภูมิตรงนี้เราใส่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงตำแหน่งนี้แต่จริงๆตำแหน่งนี้เป็นอะไร

ยอดขายใช่ไหมคะเป็นยอดขายไอ้เราก็แก้ยอดขายรถยนต์นะคะใส่สีได้นี่เสียคือตรงนี้นะคะต่อไปชุดข้อมูลก็คือสีข้างในนะคะสีแผนภูมิสีแท่งตรงนี้เห็นไหมพอดีอาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไรแอเรียชาร์ทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอาแอเรียชาร์ทลองเปลี่ยนให้ดูเพื่อจะได้เห็นตรงนี้นะคะ

ีของเส้นก็จะเป็นสีขึ้นขอบตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะความโปร่งใสตรงนี้นะคะประเภทเส้นนี่มีหลายแบบให้เลือกเลยความหนาแกนนะคะแกนคือข้อมูลแกน x แกน y นะคะตรงนี้เราเลือกไปแล้วถ้าไม่เอาเราต้องไปยกเลิกนะคะ

ตัวนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะเป็นแท็บข้อผิดพลาดตรงนี้เลือกได้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยตรงนี้คือลองติ๊กนะคะลองติ๊กเขาก็จะโชว์ข้อมูลออกมามีโชว์เส้นแนวโน้มให้ด้วยนะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการที่ดูข้อมูลนะคะก็จะเห็นเทรนด์แนวโน้มตรงนี้เป็นอะไรเป็นยอดขายใช่ไหมคะยอดขายรถยนต์ใช่ไหมเปรียบเทียบยอดขายรถยนต์สี่ยี่ห้อใช่ไหมคะแผนภูมิที่ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนที่อาจารย์กุ้งลองคลิกได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่เคลียร์เกิดความสับสนนะตัวเลขเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการเลือกคำสั่งข้างในนะภายในที่อยู่ในหัวข้อปรับแต่งนะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างมีอะไรให้เราใช้บ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกที่ยังไม่สวยงามนะคะก็คือให้ดูว่าอ๋อถ้าเลือกคำสั่งนี้นะคะเลือกรูปแบบนี้ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะต่อไปตรงไหนตั้งค่าแล้วเราพับซ่อนขึ้นไปนะคะจะได้ไม่ยาวลงมาเยอะตรงนี้มีอะไรความโปร่งใสของเส้นคือเส้นนี้เส้นแนวโน้มใช่ไหมคะที่จันกุ้งคลิกเลือกออกมาถ้าศูนย์คือไม่เห็นเลยถ้าเห็นปกติคือ100นะคะตรงนี้คือความหนาตรงนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะป้ายกำกับป้ายกำกับคืออธิบายลักษณะเส้นที่อยู่บนแผนภาพใช่ไหมคะสังเกตจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยดีไหมตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งทำดีไหมไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นแต่เราเข้ามาตั้งค่าเข้ามาลองตั้งค่าลองเลือกนะคะเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาแหล่งข้อมูลก็คือลักษณะข้อมูลที่โชว์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นยอดขายรวมเราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกนะคะก็คือตัวเลขที่โชว์บนแท่งของแผนภูมินะคะบนพื้นที่นะคะตรงนี้ต้องการตัวเลขแบบใดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลขทางการบัญชีทางการเงินตรงนี้เราสามารถเลือกตามความต้องการที่จะใช้งานได้เลยนะคะเงินก็จะมีลูกน้ำคอมม่าให้แล้วก็มีจุดทศนิยมนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องการทั้งคอมม่าแล้วก็จุดทศนิยมเราก็เลือกไม่มีเนาะตรงนี้นะคะประเภทมีประเภทให้เลือกตะกี้อาจารย์กุ้งไปเลือกเส้นหนาไว้ก็จะหนาอย่างนี้เลยนะคะเราเลือกอะไรไว้เราไปยกเลิกอ๋อนี่8เยอะไปนะคะ8%

แล้วต่อไปอธิบายนะคะอธิบายก็คือส่วนที่จะโชว์นี่ก็คือส่วนที่อธิบายแท่งแผ่นภูมินะคะจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะข้างในก็ได้ด้วยนะคะข้างในก็คือโชว์แบบนี้เราควรจะเลือกคำแนะนำนะคะคือควรจะเลือกการแสดงผลรูปภาพแผ่นภูมิเนี่ยให้มีความชัดเจนคือดูแล้วไม่เกิดความคลุมเครือหรือว่าไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือสามารถให้ทุกคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลเนี่ยดูแล้วมีความเข้าใจในแผนภูมินะคะที่เราสร้างนะคะได้อย่างทันทีอันนี้ก็คือข้อคำหนึ่งนะข้อคำหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปแต่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะคะแต่ว่าตอนทำงานจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกในรูปแบบที่อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะควรจะเลือกรูปแบบที่คนที่ดูเนี่ยดูแล้วเกิดการเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกสาธิตให้ดูเนี่ยอาจจะแบบมันคืออะไรเนี่ยตัวเลขเยอะไปหมดเลยทั้งตัวเลขสีแดงตัวเลขสีแดงถ้าดูปุ๊บเขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสร้างความสับสนให้กับคนที่มาดูข้อมูลอันนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อดีแล้วก็ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดูอยู่เนี่ยเป็นการสาธิตว่าเลือกอะไรได้บ้างเนาะคำอธิบายนะคะโชว์นะบนล่างซ้ายขวาหรือว่าด้านในใช่ไหมคะตะป้ายแกนแนวนอนแกนแนวนอนเราก็มาดูแกนแนวนอนคือตรงนี้นะคะวันที่จะให้โชว์เป็นอย่างนี้เลยไหมเฉียง90องศาหรือว่าถ้าไม่เฉียงเลยก็คือจะเป็นแบบเฉียงนิดนึงนะคะ 0% ถ้าอัตโนมัติเหมือนกันโอเคแกนแนวตั้งล่ะมีอะไรเลือกมั่งแสดงเส้นแกนนะคะเส้นคือตรงนี้มีแนวตั้งกับแนวนอนนะคะหรือว่าแกน n y ใช่ไหมคะกำหนดนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยแกน x เนี่ยค่ะแกนแนวตั้งแกน x หรือแกน y ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะตรงนี้น่าจะเป็นยอดขายราคารวมใช่ไหมคะแล้วนี่คือสิ่งที่ขายได้ด้านล่างคือวันที่ขายนะคะโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่ขายได้เนี่ยตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรใช่ไหมถ้าเกิดใครดูเหมือนที่อาจารย์ก็คลิกให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะดูแล้วไม่เข้าใจว่าเอาตกลงรถยนต์ยี่ห้ออะไรเพราะว่าอะไรเราตั้งค่ายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเรามาฝึกตั้งค่ากันอยู่ต่อมาเส้นตารางนะคะเส้นตารางและเครื่องหมายถูกลองดู

ตารางนะคะเส้นตารางอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะนะอ๋อเส้นพื้นหลังนะคะขออภัยเส้นตารางก็คือเส้นที่อยู่พื้นหลังควรเป็นถ้าคำแนะนำควรจะเป็นสีอ่อนๆนะโชว์กี่เส้นตรงนี้คือเส้นที่โชว์ควรจะเป็นสีอ่อนนะคะอย่าให้เส้นพื้นหลังเนี่ยมีความโดดเด่นกว่ากราฟหรือว่าแผนภูมิที่เราต้องการจะโชว์นะคะตรงนี้คือภาพรวมภาพรวมแหละทุกคนบอกว่าโอเคตั้งค่าไปแล้วแล้วยังไงต่อลบออกนะคะลบออกก่อนตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าการสาธิตครั้งที่หนึ่งนะเป็นการเลือกทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นการเลือกทั้งหมดนำมาสร้างกราฟหรือแผนภูมิแต่ทีนี้เราจำเป็นต้องเลือกทั้งหมดไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเราลบออกก่อนนะคะเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราจะนำมาสร้างแผนภูมิก็ได้นะคะเช่นยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเราต้องการอะไรยี่ห้อรถเปรียบเทียบยี่ห้อรถยนต์นะคะแล้วอะไรอีกจำนวนที่ขายได้นะคะแล้วก็จำนวนรวมสมมุติว่าต้องการแค่3ข้อมูลนี้เท่านั้นนะคะเราก็เลือกช่วงข้อมูลช่วงที่1ก็คือยี่ห้อรถยนต์นะเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างนะคะคอนโทรลกดค้างไว้แล้วก็จำนวนคันเนาะจำนวนคันแล้วก็ราคารวมเราก็จะรู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ขายได้กี่คันและกี่บาทใช่ไหมคะในปี2025เราต้องการข้อมูลแค่3ชุดข้อมูลเท่านั้นเราก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกแผนภูมิเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทุกคนบอกว่ามันดูดีขึ้นเสร็จแล้วทำยังไงต่อเลื่อนลงมาปรับทีนี้ไป1คือสตาร์ทที่อะไรสตาร์ทที่ประเภทแผนภูมิใช่ไหมคะลองดูแผนภูมิวงกลมสิตรงนี้คือแผนภูมิวงกลมนะคะสังเกตอาจารย์กุ้งเลือกแผนภูมิวงกลมใช่ไหมคะยี่ห้อรถจริงๆมีแค่เท่าไหร่ตอนบอก AI มี4ยี่ห้อเองนะมี4ยี่ห้อเองแต่ตอนนี้โชว์มาซ้ำๆเนี่ยมีซ้ำๆเยอะเลยนะคะมันซ้ำไหมถ้ามาดูข้อมูลสรุปที่ขายได้ไม่ควรซ้ำเนาะถ้าไม่ควรซ้ำแล้วทำยังไงตรงนี้นะคะเราก็คลิกที่ข้อมูลสรุปนะคะก็จะได้ยี่ห้อรถยนต์แค่4ยี่ห้อที่สรุปมาก็จะมี4ยี่ห้อที่โชว์นะที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อเราก็มาตั้งค่าถ้าเราเลือกข้อมูลสรุปเขาก็จะสรุปรวมข้อมูลที่ซ้ำๆนะคะให้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะคะตรงนี้แล้วถ้าลองเปลี่ยนประเภทอื่นโชว์ไหมข้อมูลสรุปได้เหมือนกันก็คือเลือกแผ่นภูมินะคะเลือกแผ่นภูมิเนาะต้องการแบบแท่งหรือแบบคอลัมน์ก็คือแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้คือติ๊กอยู่แล้วข้อมูลสรุปแปลว่าตรงนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดใครมาสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแล้วข้อมูลซ้ำกันเนี่ยให้เราติ๊กที่ข้อมูลสรุปก็คือแกน Y แกน Y คือยี่ห้อรถยนต์ใช่ไหมคะเขาก็จะสรุปยี่ห้อรถยนต์เฉพาะที่ไม่ซ้ำนะคะซึ่งก็มีแค่4ยี่ห้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวท่านกุ้งไปเลือกดูง่ายๆอันนี้เนาะนะคะถ้ามาตรฐานก็จะโชว์ขึ้นมานะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นราคารวมเนาะซึ่งชุดข้อมูลจำนวนคันนะคะราคารวมส่วนของชุดข้อมูลเนี่ยนอกจากราคารวมนะคะเราต้องการค่าเฉลี่ยไหมนะคะหรือว่าจำนวนนะตอนเราเปลี่ยนพออาจารย์กุ้งเปลี่ยนปุ๊บข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมคะค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะคะตรงนี้ตั้งค่าได้เอาจำนวนแล้วกันเนาะเปรียบเทียบจำนวน

ตรงนี้เลือกข้อมูลสรุปปึบโอเคข้อมูลใกล้เคียงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะตัวนี้ยี่ห้อรถยนต์มีสี่ยี่ห้อเนาะฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะทุกคนบอกว่าตะกี้ซึ่งกุ้งทำไมไม่อยู่ตั้งค่าฝั่งซ้ายตรงนี้คืออะไรจำนวนคันใช่ไหมคะจะได้เปรียบเทียบว่าปี2025นะคะ

อันนี้เป็นข้อมูล6เดือนในปี2025เนาะเดือน1ถึงเดือน6เนี่ยค่ะขายบริษัทอาจารย์กุ้งเนาะขายรถยนต์ไฟฟ้าได้4ยี่ห้อก็อยากจะนำมาสร้างเป็นแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่ายี่ห้อนี้ได้กี่คันแล้วนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจำนวนคันตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนคันจำนวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะถ้าดูแบบนี้จะเข้าใจง่ายใช่ไหมคะดูแล้วก็ไม่เกิดความสับสนต่อไปตรงนี้ในส่วนของข้อมูลที่นำมาโชว์เนี่ยสับสนแล้วต่อไปก็ไปตั้งค่าก็คือปรับแต่งนะคะไปปรับแต่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งไม่มาบอกคนดูว่าตรงนี้คือจำนวนคันตรงนี้คือยี่ห้อรถยนต์นะคะถ้าเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเกือบสมบูรณ์แล้วเกือบสมบูรณ์แล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็คือลักษณะของกราฟนะคะที่แสดงผลเนาะถ้าขยายใหญ่สุดก็จะเห็นเหมือนตัวอย่างใช่ไหมคะก็จะมียี่ห้อรถยนต์เนี่ยแสดงในรูปกราฟเลยนะคะเราดูแล้วเราแบบว่าอ้าวโอเคถ้าเราไม่เลือกเราก็กดซ้ำนะถ้าแบบ3มิติล่ะน่าดูดีไหมชอบไหมนะคะถ้าชอบก็ค้างเอาไว้เนาะหรือถ้าหมดเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้สวยดีนะคะในส่วนของ3มิติต่อไปชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิจะโชว์ด้านบนนะคะรถยนต์ก็คือไฟฟ้าคือ EV เนาะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบยอดขายครึ่งปีแรกก็ได้เพราะว่ามีข้อมูลมาเท่าไหร่6เดือนเองโชว์ด้านบนเห็นไหมคะเลือกฟอนต์ได้อันนี้คือขนาดตัวอักษรนะคะนี่คือฟอนต์ฟอนต์มีมาให้เท่านี้นะคะเท่านี้ภาษาไทยยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าจะให้ฟอนต์สวยไปใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะตรงนี้คือขนาดตัวหนาตัวเอียงนะคะอันนี้สีเนาะสีค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นเขาจะให้สีจางๆมาเราก็เลือกแบบนี้นะคะปรับค่าได้ต่อมาชุดข้อมูลชุดข้อมูลก็คือสีอะไรสีกราฟสีกราฟตรงนี้ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีใหม่ไปแล้วเราแบบว่าอยากได้สีเดิมทำยังไงให้เลือกอัตโนมัตินะคะเราก็จะได้สีเดิมนะคะที่สีแรกเลยก่อนเปลี่ยนนะคะอันนี้คือความเข้มความอ่อนนี่เห็นไหมคะถ้า 100% คือเข้มสุดเนาะสีของเส้นนะคะสีของเส้นตรงนี้ไม่เอาไม่สวยก็เอาออกลักษณะเส้นเหมือนที่จันกุ้งพาเลือกไปแล้วนะคะประเภทการรวมแถบข้อผิดพลาดนะคะแนวโน้มมีลักษณะให้เลือกนะคะลักษณะเส้นแนวโน้มให้เลือกนะคะหลายแบบ 100% คือเข้มสุดเนาะอันนี้บางๆป้ายกำกับ

แผนภูมิดูแล้วเกิดการเข้าใจเช่นถ้าดูภาพตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าเป็นยี่ห้อรถยนต์เนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้โชว์คำอธิบายนะคะตรงนี้เราก็เลือกคำอธิบายว่าไม่มีก็ได้นะคะไม่มีก็ได้ชุดข้อมูลนะคะพื้นหลังตรงนี้คือสีเส้นข้างหลังอย่าให้เด่นเกินข้อมูลนะคะให้เป็นถ้าอยากจะให้มีคือให้เลือกสีอ่อนๆนะคะ

ีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราไปคลิกทำให้แท็บตั้งค่าเนี่ยหายไปเหมือนตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแท็บตั้งค่าหายไปทำยังไงถ้าเรายังตั้งค่าไม่เสร็จหรือกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะก็ให้เราคลิกที่แผนภาพนะคะภาพแผนภูมิได้เลยเสร็จแล้วกด3 จุดตรงนี้จะมีแก้ไขแผนภูมินะคะเราก็คลิกเลยพอคลิกปุ๊บแท็บตั้งค่าแล้วก็ปรับแต่งก็จะกลับมานะคะตรงนี้เราสามารถใช้งานพร้อมนะคะแล้วก็เลือกประเภทแผนภูมิแล้วก็ตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยตามคำแนะนำที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปนะคะก็คือแผนภูมิหรือชาร์ตที่ดีนะคนที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการใช่ไหมคะคนที่ทำเนี่ยก็จะรู้เรื่องข้อมูลที่ตัวเองกำลังทำนะคะเพราะว่ามีข้อมูลดิบใช่ไหมแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนทำนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแต่รูปภาพแผนภูมิกราฟอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. ในเรื่องของความชัดเจนนะคะของแผนภูมิกราฟที่นำมาแสดงนะไม่เกิดความสับสนนะคะก็คือพยายามใส่องค์ประกอบให้สมบูรณ์นะคะว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรอันนี้อย่างตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะก็ยังไม่ได้บอกว่าส่วนที่เป็นแกนแนวตั้งเนี่ยคืออะไรคือจริงๆมันเป็นจำนวนคันจำนวนรถยนต์นะคะตรงนี้เป็นยี่ห้อรถยนต์นะคะเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็แท่งถ้าตัวอย่างของอาจารย์กุ้งเนาะแท่งแต่ละแท่งเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะติ๊กให้มีจำนวนขึ้นมาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ย Tesla Model 3ขายได้73คันนะคะในครึ่งปีแรกของปี2025เนาะแล้วก็ BYD ขายได้107คันนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะเพื่อฝึกสร้างกราฟหรือแผ่นภูมิเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร MG4 นะคะ95คันนะคะตรงนี้ Nissan นะคะ45คันนะคะตรงนี้ก็คือจำนวนคันที่ขายได้ของบริษัทอาจารย์กุ้งนะคะตรงนี้แต่ถ้าทุกคนบอกว่าโอเคดูแล้วเข้าใจไม่สับสนนะคะก็คือถือว่าการสร้างแผ่นภูมิหรือกราฟเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าดูแล้วไม่เข้าใจนะคะแล้วก็การเลือกสีนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพูดว่าพื้นหลังเนี่ยอย่าให้เด่นเกินแท่งข้อมูลใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นการดึงดูดความสนใจของคนที่ดูเนาะแทนที่เขาจะมาโฟกัสแต่แท่งข้อมูลใช่ไหมคะเขาก็จะไปมองส่วนอื่นแทนนะคะตรงนี้คือไม่แนะนำนะสังเกตว่าตรงไหนที่ไม่ต้องการให้เด่นนะคะก็จะสีอ่อนนะคะสีอ่อนถ้าแผ่นภาพตรงนี้สิ่งที่ควรจะให้มีความเด่นชัดนะคะก็คือควรจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเนาะข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็เข้าไปแก้ไขตั้งค่าได้ตลอดนะคะไม่จำเป็นจะต้องลบและสร้างใหม่นะถ้าลบและสร้างใหม่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะว่าการลบก็คือสำหรับมือใหม่นะคะตอนนี้ก็คือสำหรับ back to basic ก็คือปูพื้นสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยนะคะสร้างถ้าลบก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete นะคะก็คือการลบแต่ว่าถ้าตั้งค่าเป็นส่วนๆเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะคะตรงส่วนที่ต้องการจะตั้งค่าเนี่ยหรือคลิกก็ได้นะคะพอคลิกปุ๊บฝั่งขวามือเนี่ยก็จะแอคทีฟขึ้นมาเลยนะคะว่าส่วนที่เลือกอยู่เนี่ยมาแก้ไขตั้งค่าตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของอาจารย์กุ้งนะคะก็จะมีขึ้นมาเลยรอให้เราเลือกนะคะเนี่ยตรงทุกส่วนนะคะคลิกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนบอกไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมอาจารย์กุ้งลองคลิกทุกส่วนนะคะอันนี้อะไรถ้าเมาส์ไปโดนแล้วแอคทีฟอยู่ก็คือเส้นตั้งค่าได้หมดนะถ้าสร้างแล้วอยากแก้คือเข้ามาเปลี่ยนนะคะเข้ามาเปลี่ยนจนกระทั่งพื้นหลังถือสีนะคะก็คือเลือกได้ทั้งหมดเนาะวิธีการสุดท้ายเนาะตั้งชื่อ worksheet นะคะ

ชีสนะคะในมุมมองที่เรากำลังจะทำงานอยู่ก็คือมุมมองที่เราเห็นได้คนเดียวนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะไปโชว์ไปแชร์นะคะเอาไปโชว์เอาไปนำเสนอหรือว่าแชร์ใช้งานร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าด้านบนขวามือเนาะตรงนี้สังเกตว่ากุญแจล็อกอยู่ล็อกอยู่แปลว่าใครเห็นเราเห็นได้คนเดียวนะคะหรือว่าคนที่มานั่งคอมพิวเตอร์เราเนี่ยค่ะก็มาเห็นหน้าจอเดียวกับเรานะคะล็อกคือไม่ได้แชร์ไม่ได้เผยแพร่เนาะถ้าต้องการแชร์คือกดแชร์กดที่แชร์นะคะแล้วก็ด้านล่างนะสังเกตว่าเห็นไหมจำกัดอยู่นะคะคือยังไม่เผยแพร่ถ้าจะเผยแพร่คือให้เลือกคำสั่งทุกคนที่มีลิงก์นะคะทุกคนที่มีลิงก์เสร็จแล้วสังเกตสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของเขาเนี่ยคนที่ได้ลิงก์เนี่ยเขาทำอะไรกับลิงก์งานนี้ได้บ้างนะคะอ่านได้อย่างเดียวหรือให้เขาคอมเมนต์ได้นะคะสมมติว่าเป็นพนักงานทำแล้วส่งออกไปให้ผู้ประกอบการเมนเจอร์ดูนะคะอยากจะให้เขาคอมเมนต์ว่าโอเคหรือยังนะคะก็คือเปิดสิทธิ์ให้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ถ้าไม่เปิดสิทธิ์เขาก็จะแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าแก้ไขได้เลยนะคะเหมือนตอนเราทำให้เลือกเป็นเอดิเตอร์มี3สิทธิ์เนาะดูได้อย่างเดียวนะคะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวนะคะกับแก้ไขได้เลยก็คือเอดิเตอร์นะคะเปลี่ยนสิทธิ์เสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นำลิงก์ไปให้นะคะคนที่ต้องการจะใช้งานนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital Indian A by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-3 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8ภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยจ้ะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีครับจากคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการหาลิมิตนะครับทั้งจากการสร้างตารางวิเคราะห์คำตอบและการหาลิมิตโดยใช้ทฤษฎีนะครับต่อมาสำหรับคาบนี้นะครับก็จะพูดถึงการหาลิมิตที่มีผลลัพธ์เป็นเศษศูนย์ส่วนศูนย์สำหรับในเนื้อหารายวิชานี้ก็จะพูดถึงวิธีแก้ปัญหา

0: สำหรับการหาค่าลิมิตที่อยู่ในรูปแบบ0.0แค่2แบบก็คือเป็นการหาโดยการแยกตัวประกอบแล้วก็กรณีที่2เป็นการหาโดยการคูณสังยุกต์หรือคอนจูเกตนะครับมากไปกว่านั้นก็จะพูดถึงการหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาเพราะว่าการที่ลิมิตจะหาค่าได้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาต้องมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับ
1: จากคาบที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงทฤษฎีบท2ทฤษฎีบทนี้นะครับสำหรับการหาค่าลิมิตขอทบทวนทฤษฎีบท2อันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าลิมิตของ px เมื่อ x เข้าใกล้ a วิธีการหาคำตอบก็คือให้นักศึกษาแทนค่า a เข้าไปใน x ของฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดให้นะครับแล้วคำนวณค่าหรือถ้าโจทย์กำหนดฟังก์ชันอยู่ในรูปเศษส่วนนะครับลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ a นักศึกษาก็แทนค่า a เข้าไปที่ตัวไป x ในฟังก์ชันกรณีที่เป็นเศษส่วนนะครับคำตอบของตัวส่วนด้านล่างต้องห้ามเป็น0เพราะว่าถ้าคำตอบของส่วนด้านล่างเป็น0จะทำให้หาค่าลิมิตไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเราก็จะค่อยๆไล่ทำตามสมบัติทีละข้ อตัวอย่างข้อที่1ลิมิตของ10 x เข้าใกล้3นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า10ตัวนี้เป็นค่าคงที่เนื่องจากเป็นค่าคงที่ลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ตัวเดิมนะครับก็จะตอบเท่ากับ10เหมือนเดิมข้อที่2นะครับลิมิตของ 3x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้5นะครับเนื่องจาก x ของเราข้อนี้มีค่าเข้าใกล้5โดยทฤษฎีก็บอกว่าให้แทน5เข้าไปที่ตัวแปร x ในฟังก์ชันที่หาลิมิตก็จะเท่ากับ3คูณ5บวก2 3 5 15บวก2ข้อนี้คำตอบเป็น17นะครับก็เป็นการแทนนี้ข้อที่3นะครับลิมิตของ x ยกกำลัง3 x เข้าใกล้ลบ2ก็จะเท่ากับแทนลบ2เข้าไปที่ x นะครับเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3ได้คำตอบเป็นลบ8นะครับนี่ก็คือเป็นการหาค่าลิมิตข้อนี้ข้อที่4นะครับ x มีค่าเข้าใกล้ลบ1ก็แทนลบ1เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น5คูณกับลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก7แทน x ได้ลบ1นะครับแล้วก็บวก3ลบ1ยกกำลัง2ได้1คูณ5ได้5 7คูณลบ1ได้ลบ7แล้วก็บวก3นะครับ5ลบ7ได้ลบ2ลบ2บวก3ได้ผลลัพธ์เป็น1ข้อนี้ตอบ1นะครับข้อ5นะครับ x เข้าใกล้2เนื่องจาก2พจน์คูณกันนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องคูณให้เรียบร้อยเราสามารถแทน2เข้าไปที่ x ในตัวฟังก์ชันได้เลยนะครับก็จะเท่ากับวงเล็บเปิดเป็น2ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ5คูณกับ2ยกกำลัง2ลบ2เท่ากับ2ยกกำลัง3ได้8นะครับแล้วก็ลบ5 2ยกกำลัง2ได้4ลบ2 8ลบ5ได้3 4ลบ2ได้23คูณ2ได้คำตอบเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ก็จะได้คำตอบที่ง่ายกว่านะครับต่อไปข้อ6 x เข้าใกล้3ก็จะเท่ากับแทน3เข้าไปนะครับเป็น5ยกกำลัง9ลบ3คูณ3ก็จะเท่ากับ5ยกกำลัง9ลบ9ได้0 5ยกกำลัง0ตามสมบัติเลขยกกำลังก็จะมีค่าเป็น1

นะครับข้อ6ข้อนี้ตอบ1นะครับข้อ7 x เข้าใกล้8นะครับเนื่องจากข้อนี้เป็นเศษส่วนจะต้องระวังเรื่องการคำนวณผลลัพธ์ของตัวส่วนด้านล่าง x เข้าใกล้8ก็แทน8เข้าไปนะครับเท่ากับ8ลบ3สแควร์รูท2คูณ8นะครับส่วนด้วย4ลบ16ส่วน8ก็จะเท่ากับ8ลบ3ในรูทได้8 2 16รูท16ได้4นะครับก็จะกลายเป็น4ส่วนด้วย4ลบ16ส่วน8ได้2ก็จะเท่ากับ3คูณ4ได้12 8ลบไป12ได้ลบ4ส่วนด้วย4ลบ2ได้2คำตอบผลลัพธ์สุดท้ายได้เป็นลบ2นะครับตัวส่วนที่เราคำนวณได้ไม่ได้0แสดงว่าสามารถหาคำตอบแล้วก็ตอบได้เลยนะครับข้อ8 x เข้าใกล้3นักศึกษาก็แทน x เป็น3เข้าไปก็จะเท่ากับ3ยกกำลัง2ลบ2คูณ3ลบ3ส่วนด้วย2คูณ3แล้วก็ลบ1นะครับ3ยกกำลัง2ได้9ลบ2 3เป็น6ลบ3ตัวส่วนก็เป็น2 3เป็น6ลบ1นะครับตัวเศษ9ลบ6ได้3 3ลบ3ได้เศษเป็น0ส่วน6ลบ1ได้5 0ส่วน5นะครับตอบ0เพราะฉะนั้นข้อ8มีผลลัพธ์เป็น0นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าลิมิตกรณีที่โจทย์กำหนดฟังก์ชันมาให้แล้วก็แทนค่าหาคำตอบได้เลยนะครับถัดไปแต่ถ้ากรณีที่เป็นเศษส่วนแล้วผลลัพธ์ของตัวส่วนมีผลลัพธ์เป็น0นะครับเราอาจจะหาลิมิตโดยการจัดรูปฟังก์ชันใหม่ซึ่งการจัดรูปฟังก์ชันใหม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่โจทย์พื้นฐานก็จะนิยมทำอยู่2แบบก็คือการแยกตัวประกอบแบบที่1แล้วก็แบบที่2เป็นการคูณสั่งยุกต์กรณีที่โจทย์ของเราติดสแควร์รูทหรือรากที่2นะครับตัวอย่างเช่นจงหาค่าลิมิต x ลบ1ส่วน x ยกกำลัง2ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับโดยปกติเนี่ย x เข้าใกล้1เราก็จะแทน x ด้วยเลข1เข้าไปแต่ปรากฏว่าแทนเสร็จแล้วผลลัพธ์ของการคำนวณเนี่ยได้คำตอบเป็น0ส่วน0นะครับถ้าเจอผลลัพธ์ของการแทนค่าได้0ส่วน0อย่าเพิ่งตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะจัดรูปใหม่สูตรที่จะใช้ในการแยกตัวประกอบสำหรับโจทย์แบบนี้นะครับโจทย์ข้อนี้นะสูตรที่1ที่เราจะทบทวนก็คือเป็นผลต่างกำลัง2นะครับผลต่างกำลัง2ก็จะอยู่ในฟอร์มของa ยกกำลัง2ลบ b ยกกำลัง2เราสามารถแยกออกเป็น2วงเล็บ a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับยกตัวอย่างเช่น x ยกกำลัง2ลบ1ถ้าเจอแบบนี้เราจะแยกตัวประกอบยังไงนะครับ x กำลัง2ลบ1ตัวนี้ถ้าจะให้ตรงตามตำแหน่งสูตรพจน์หน้ากับพจน์หลังต้องยกกำลัง2เหมือนกันก็เขียนใหม่เป็น x กำลัง2ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1กำลัง2ผลลัพธ์เท่าเดิมนะครับทำไมต้องเขียนแบบนี้เพื่อให้เห็นว่า x ของเราตัวนี้นะครับก็คือ a แล้วก็1ของเราตัวนี้ก็คือ b ซึ่งตรงกับสูตรแล้วนะครับเป็นx กำลัง2ก็เทียบได้กับ a กำลัง2 1กำลัง2ก็เทียบได้กับ b กำลัง2ก็สามารถเขียนผลลัพธ์ออกมาเป็น a ลบ b คูณ a บวก b ได้เพราะฉะนั้นก็จะเขียนเป็น x ลบ1คูณกับ x
บวก1นะครับดังนั้น x กำลัง2ลบ1เราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2วงเล็บแบบนี้ก็คือด้านล่างพอแยกได้แบบนี้เสร็จก็จะเห็นว่า x ลบ1กับ x ลบ1ตัดกันตัวนี้เหลือ1ตัวเศษเหลือ1ตัวส่วนเป็น x บวก1ดังนั้นลิมิตของ x ลบ1ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ1ก็จะเขียนใหม่เป็นลิมิตของเศษ1ส่วน x บวก1นะครับเพราะเราจัดรูปใหม่แล้วแล้วก็นักศึกษาก็แทน1เข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็น1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ได้ตัวส่วนเป็น0จะต้องมีการจัดรูปใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จงหาค่าของลิมิต x ยกกำลัง2ลบ4ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก x ลบ6เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2นะครับขั้นตอนแรกนักศึกษาต้องลองแทนค่าก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีส่วนเป็น0หรือว่าได้0ส่วน0หรือไม่เพื่อจะได้เช็คว่าต้องจัดรูปต่อหรือเปล่านะครับแทน x เป็น2เข้าไป2กำลัง2ลบ4 2กำลัง2บวก x ก็คือ2ลบ6ก็กลายเป็น4ลบ4นี่คือตัวเศษตัวส่วนจะกลายเป็น4บวก2ลบ6 4ลบ4ได้0นะครับแล้วก็ส่วนด้วย6ลบ6ก็ได้0แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ได้ผลลัพธ์เป็น0ส่วน0เราก็จัดรูปใหม่นะครับก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้2นะครับลอกโจทย์ก่อน x ยกกำลัง2ลบ4ตัวส่วนเป็น x กำลัง2บวก x ลบ6เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ตัวเศษด้านบนนะครับเราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบสูตรผลต่างกำลัง2โดย x ยกกำลัง2ลบ4 4ก็มองเป็น2กำลัง2ก็จะเห็นว่าเข้าเงื่อนไขก็คือสูตร a กำลัง2ลบ b กำลัง2นะครับโดยที่ a คือ x แล้วก็ b คือเลข2นะครับก็สามารถแยกเป็น a ลบ b ก็ x ลบ2คูณกับ a บวก b ก็ x บวก2เพราะฉะนั้นตัวเศษก็เลยแยกได้2วงเล็บนะครับ xลบ2 x บวก2ตัวส่วนเป็น x กำลัง2บวก x ลบ6มี3พจน์ถ้ามี3พจน์เราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบพหุนามนะครับโดย x กำลัง2ตัวหน้าแบ่งเป็น x ตัวด้านหลังแยกยังไงนะครับต้องหาตัวเลขที่คูณกันได้6คูณกันได้ลบ6แล้วก็บวกกันได้ตรงกลางก็คือเลข1คูณกันได้6แล้วบวกกันได้1นะครับก็จะกลายเป็น3คูณ2 3 2 6บวกกันได้1ก็ต้องเป็นบวก3แล้วก็ลบ2เพราะฉะนั้นตัวเลขที่คูณกันได้ลบ6บวกกันได้1ก็จะกลายเป็น x บวก3คูณกับ x ลบ2นะครับแล้วก็ตัดวงเล็บนี้ผลลัพธ์ที่เหลืออยู่ก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ของ x บวก2ส่วนด้วย x บวกนะครับก็แทนค่ากลับเข้าไปใหม่โดยการแทน2เข้าไปก็จะกลายเป็น2บวก2แล้วก็2บวก3ได้เศษ4ส่วน5นี่คือผลลัพธ์ของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะที่ได้คำตอบเป็น0ส่วน0
นักศึกษาต้องฝึกแยกตัวประกอบเพื่อจัดรูปใหม่เพื่อจะได้คำตอบที่ไม่มีส่วนเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการจัดรูปของฟังก์ชันเพื่อจะหาค่าลิมิตให้ได้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับจงหาค่าของลิมิต t ยกกำลัง2บวก3 t ลบ10ส่วนด้วย t ยกกำลัง2บวก t ลบ6เมื่อ t เข้าใกล้2นะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องแทนค่า2เข้าไปก่อนนะครับเพื่อเช็คคำตอบก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวกกับ3คูณ2ลบ10ส่วนด้วย2ยกกำลัง2บวก2ลบ6ก็จะเท่ากับ4บวก6ลบ10ส่วนด้วย4บวก2ลบ6นะครับตัวเศษได้10ลบ10ได้0ตัวส่วนได้6ลบ6ก็ได้0นะครับโจทย์ข้อนี้ได้คำตอบเป็น0ส่วน0ก็เลยต้องจัดรูปฟังก์ชันใหม่นะครับก็จะกลายเป็นลิมิต t เข้าใกล้2 t ยกกำลัง2บวก3 t ลบ10t ยกกำลัง2บวก t ลบ6ลิมิต t เข้าใกล้2นะครับเนื่องจากเป็นพหุนามกำลัง2มี3พจน์เราก็จะต้องแยก2วงเล็บนะครับตัวเศษ t ยกกำลัง2แบ่งเป็น t แล้วก็ t นะครับหาเลขที่คูณกันได้10คูณกันได้ลบ10บวกกันได้3นะครับเลขคู่ที่คูณกันได้ลบ10แล้วบวกกันได้3ก็จะเป็น5คูณ2ได้10บวกกันได้3ต้องเป็นบวก5แล้วก็ลบ2ถัดไปตัวส่วน t กำลัง2ก็แบ่งเป็น t แล้วก็ t 2ตัวนะครับนักศึกษาหาเลขที่คูณกันได้ลบ6บวกกันได้1นะครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับคูณกันได้ลบ6ก็ต้องเริ่มตัวนี้ก่อนอาจจะเป็น1กับ6 2กับ3แล้วเลข2ตัวนั้นต้องบวกกันได้1นะครับ1กับ6ไม่สามารถรวมกันให้เหลือผลลัพธ์เป็น1ได้ก็เหลือแค่2กับ3ผลลัพธ์ตรงกลางต้องบวกกันได้1ก็ต้องเป็นลบ2แล้วบวก3ถึงจะรวมกันได้1แล้วก็ลบ2คูณ3ก็คูณกันได้ลบ6ตรงตามเงื่อนไขนะครับก็เลยใส่เป็น t ลบ2บวก3เราก็จะพบว่า t ลบ2 t ลบ2ตัดกันก็จะเท่ากับลิมิตt เข้าใกล้2ตัวเศษเหลือ t บวก5ตัวส่วนเหลือ t บวก3แทน t เป็น2เข้าไปใหม่นะครับก็จะกลายเป็น2บวก5หารด้วย2บวก3ได้ผลลัพธ์เป็นเศษ7ส่วน5นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดรูปโดยการแยกตัวประกอบสำหรับกรณีที่สามารถแยกตัวประกอบได้นะครับต่อไปข้อนี้นะครับลิมิต3บวก h ทั้งหมดกำลัง2ลบ9ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าตัวแปรเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นตัวแปร x จะเป็นตัวแปร t ตัวแปร h อะไรก็ได้นะครับลองแทนค่า h เข้าใกล้0แทนลงไปก็จะได้คำตอบออกมาเป็น3บวก0ได้3ยกกำลัง2ลบ9ส่วน0 3กำลัง2ได้9 9ลบ9ได้0ส่วน0นะครับข้อนี้ก็เลยต้องจัดรูปใหม่
การจัดรูปใหม่ของข้อนี้ก็กลายเป็นลิมิต h เข้าใกล้0 3บวก h ยกกำลัง2ลบ9ส่วนด้วย h นะครับข้อนี้เราจะใช้วิธีจัดรูปหรือแยกตัวประกอบโดยการเปลี่ยนเป็นผลต่างกำลัง2นะครับตัวนี้3บวก h ทั้งหมดกำลัง2 9เราก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง2นะครับก็จะเข้าสูตร a กำลัง2ลบ b กำลัง2ก็จะแยกเป็น a ลบ b โดยที่ a คือพจน์นี้นะครับแล้วก็ b เป็น3ก็จะกลายเป็น a 3บวก h ลบ b ก็คือ3คูณกับ a ก็คือ3บวก h บวก b แล้วเราจะเห็นว่าตัวนี้3ลบ3ได้0ผลลัพธ์ที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่ h ของวงเล็บแรกคูณกับคู่นี้3บวก3ได้6ก็จะกลายเป็น6บวก h นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 h วงเล็บ6บวก h แล้วก็ส่วน h ด้านล่างตัดให้เรียบร้อยก็จะเหลือคำตอบเท่ากับh เข้าใกล้0ของ6บวก h แทน h เป็น0นะครับก็จะกลายเป็น6บวก0ได้ผลลัพธ์เป็น6นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก1รูปแบบในการจัดรูปจากตัวอย่างข้างบนเราจะเห็นว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าของ fa แต่ลิมิตของ fx จะหาค่าได้จากค่าของ fx ที่ x ไม่เท่ากับ a นะครับเพราะว่าเราการหาค่าลิมิตเนี่ยเราจะดูแค่ x เข้าใกล้แต่ผลลัพธ์มันก็จะมีค่าใกล้เคียงหรือค่าเท่ากับการที่เราเอา a เข้าไปฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าโจทย์กำหนดฟังก์ชันเป็นปีกกามาให้นะครับอย่างเช่น fx เท่ากับ3เมื่อ x ไม่เท่า x เท่ากับลบ2แล้วก็ fx เท่ากับ x กำลัง2บวก2เมื่อ x ไม่เท่ากับลบ2นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โจทย์ต้องการหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2เราจะเลือกยังไงนะครับเราก็จะเขียนเป็นลิมิต fx x เข้าใกล้ลบ2เนื่องจากคำว่า x เข้าใกล้ลบ2หมายความว่า x มีค่าเกือบลบ2แต่ยังไม่ถึงก็เลยต้องเลือกเงื่อนไขด้านล่างที่เป็นไม่เท่ากับฟังก์ชันก็เลยต้องใช้เป็น x ยกกำลัง2บวก2นะครับก็จะแทนลบ2เข้าไปเป็นลบ2กำลัง2บวก2ได้เป็น4บวก2ได้ผลลัพธ์เป็น6นะครับต้องใช้กรณีที่ x ไม่เท่ากับลบ2ก็คือฟังก์ชันด้านล่างเพราะว่า x เข้าใกล้ลบ2คือเกือบถึงลบ2แต่ยังไม่เท่ากับนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างให้ fx มาเมื่อ x ไม่เท่ากับ3เป็นเงื่อนไขด้านบนและ x เท่ากับ3เป็นเงื่อนไขด้านล่างข้อนี้ถามลิมิต fx x เข้าใกล้3เราก็เลยต้องเริ่มต้นที่ลิมิต fx x เข้าใกล้3เข้าใกล้คือยังไม่เท่ากับนะครับต้องใช้เงื่อนไขด้านบนก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้3ของ4 x ลบ1ก็แทน3เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น4คูณ3แล้วก็ลบ1 4 3 12ลบ1เหลือ11นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าลิมิตกรณีที่กำหนดฟังก์ชันเป็นเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับนะครับ
ัดมานะครับตัวอย่างนี้เป็นการแสดงให้ถึงเทคนิคการหาลิมิตของฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กรณีที่โจทย์ติดเครื่องหมายกลนหรือเครื่องหมายรากที่2นะครับจงหาค่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ square root x บวก16ลบ4ทั้งหมดส่วน x นะครับถ้าเราลองแทนค่า x เป็น0เข้าไปที่โจทย์ก็จะกลายเป็น square root 0บวก16ลบ4ส่วน0ตัวแรกก็เหลือแค่รูท16รูท16ก็ได้4นะครับเป็น4ลบ4ส่วน0ได้คำตอบเป็น0ส่วน0นี่คือผลลัพธ์เป็น0ส่วน0ต้องจัดรูปนะครับการจัดรูปของกรณีที่มีรูทเราจะใช้สังยุกต์หรือว่าคอนจูเกตคูณนะครับสังยุกต์คืออะไรทบทวนนิดนึงนะครับถ้าสมมติจำนวนจริง a บวก b กำหนดจำนวนจริง a บวก b มานะครับสังยุกต์เราก็จะแทนด้วย a ลบ b ตรงกันข้ามถ้ากำหนดจำนวนจริงเป็น a ลบ b มาสังยุกต์ก็จะแทนเป็น a บวก b ดังนั้นสังยุกต์ก็คือเป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายของพจน์ตรงกลางจากเครื่องหมายที่กำหนดให้ถ้าให้บวกก็จะเปลี่ยนเป็นลบถ้าให้ลบก็จะเปลี่ยนเป็นบวกนะครับโดยส่วนใหญ่วิธีที่ใช้สังยุกต์คูณก็คือกรณีที่ติด square root เช่นอาจจะเป็น root a บวก b สังยุกต์ก็จะกลายเป็น root a ลบ b หรืออาจจะติด root ทั้งคู่ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น root a ลบ root b สังยุกต์ก็จะกลายเป็น root a บวกกับ root b ลักษณะแบบนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างของเรานะครับลิมิต x เข้าใกล้0 square root x บวก16ลบ4ส่วน x เนื่องจากพจน์ที่ติดรูทของเราเป็นตัวเศษเราจะใช้สังยุกต์ของตัวเศษด้านบนนะครับเป็นตัวคูณเราก็ลอกโจทย์เหมือนเดิมก่อนนะครับเป็น square root x บวก16ลบ4ส่วน x คูณสังยุกต์ที่เราจะใช้ก็จะหน้าตาเป็น root x บวก16เนื่องจากเครื่องหมายตรงกลางตรงนี้เป็นลบเราจะใช้เป็นบวกนะครับแล้วก็คูณสังยุกต์ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเข้าไปแบบนี้ก็จัดการใส่วงเล็บให้เรียบร้อยต่อไปวิธีจัดรูปของเราจะทำยังไงนะครับเราจะใช้สูตรผลต่างกำลัง2ที่เราทวนไปเมื่อกี้นะครับสำหรับคู่ด้านบนเราจะมองตัวนี้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับถ้ามี a ลบ b คูณกับ a บวก b สามารถสรุปเป็นสูตรผลต่างได้เป็น a กำลัง2ก็จะกลายเป็นรูท x บวก16ยกกำลัง2ลบ b กำลัง2ก็คือ4ยกกำลัง2ตัวส่วนด้านล่างก็เป็น x วงเล็บเปิด square root x บวก16บวก4นะครับตัวส่วนด้านล่างเขียนเหมือนเดิมไม่ต้องคูณเข้าพอได้ตัวนี้เสร็จจัดรูปต่อนะครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ตัวเศษด้านบนนะครับรูทกำลัง2ก็จะเหลือแค่ x บวก16นะครับลบ4กำลัง2ก็คือ16นี่คือตัวเศษด้านบนส่วนด้านล่างก็เขียนเหมือนเดิมนะครับพอได้ตัวนี้เสร็จก็จะเห็นว่า16ลบ16ได้0

ก็จะเหลือเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ของ x แล้วก็ส่วนด้านล่างเหมือนเดิมก็จะเห็นว่า x ตัด x อีก1ครั้งนะครับดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะแทนเลขเข้าไปเหลือเป็น1ส่วนด้วยสแควร์รูท x บวก16บวก4ต่อไปนักศึกษาก็แทน x เป็น0เข้าไปกลายเป็นเศษ1ส่วนรูท0บวก16ก็ได้รูท16แล้วก็บวก4ด้านนอกรูท16ได้4 4บวก4เป็น8ข้อนี้เลยได้ผลลัพธ์เป็นเศษ1ส่วน8นะครับอันนี้เป็นการหาค่าลิมิตกรณีที่ติดเครื่องหมายรูทหรือรากที่2นะครับก็จะใช้วิธีการคูณสังยุกต์เนื่องจากตัวพจน์ที่ติดรูทของเราเป็นตัวเศษด้านบนเราก็เลยต้องใช้สังยุกต์ของตัวที่มีรูทนะครับในการคูณทั้งเศษทั้งส่วนแล้วก็จัดรูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดรูปอีกวิธีนึงที่นิยมใช้นะครับอีกตัวอย่างนะครับสำหรับเครื่องหมายรูทจงหาค่าลิมิต x ลบ7ส่วนด้วยสแควร์รูท x บวก2ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้7นะครับเมื่อนักศึกษาเจอแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือแทนค่าก่อนแทน x เป็น7ก็กลายเป็น7ลบ7ส่วนด้วยสแควร์รูท7บวก2ลบ3ตัวเศษได้0ตัวส่วนได้รูท9ได้3แล้วก็ลบ3คำตอบเป็น0ส่วน0ข้อนี้ก็เลยต้องใช้วิธีจัดรูปใหม่นะครับแต่การจัดรูปข้อนี้พจน์ที่ติดสแควร์รูทเป็นตัวส่วนก็ต้องดูสังยุกต์ของตัวส่วนนะครับในการคูณทั้งเศษทั้งส่วนก็กลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้7ของ x ลบ7ส่วนด้วยสแควร์รูท x บวก2ลบ3เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้7ก็ลอกโจทย์ก่อนนะครับเป็น x ลบ7ส่วนด้วย x บวก2ลบ3นะครับก็จะคูณสังยุกต์ของตัวที่มีรูทตัวที่มีรูทเป็นพจน์ด้านล่างเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบเราก็จะใช้วิธีการคูณรูท x บวก2บวก3คูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยพจน์แบบนี้นะครับแล้วก็จัดการใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมองว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b ก็จะกลายเป็น a ลบ b คูณ a บวก b ก็จะเข้าเงื่อนไขสูตรผลต่างยกกำลัง2นะครับตัวเศษด้านบนเป็น x ลบ7คูณกับสแควร์รูท x บวก2บวก3ตัวด้านล่าง a ลบ b คูณ a บวก b ก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง2ก็เป็น x บวก2สแควร์รูทตัวนี้นะครับยกกำลัง2ลบ b ก็3ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้7ตัวเศษเขียนเหมือนเดิมนะครับตัวส่วนกำลัง2รูทตัดกันก็จะเหลือแค่ x บวก2

ลบ3กำลังสองก็คือ9ตัวเศษเขียนเหมือนเดิมตัวส่วนก็ x บวก2ลบ9ก็จะเหลือ x ลบ7ซึ่งตัดได้กับตัวนี้นะครับเหลือส่วนเป็น1ก็ไม่เขียนก็ได้ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้7ของสแควร์รูท x บวก2บวก3แทน7เข้าไป7บวก2ได้9ก็จะกลายเป็นรูท9บวก3รูท9ได้3 3บวก3ได้ผลลัพธ์เป็น6นี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการจัดรูปนะครับโดยใช้คอนจูเกตหรือสั่งยุกต์นะครับกรณีที่โจทย์ของเรามีสแควร์รูทสำหรับตัวอย่างนี้สแควร์รูทอยู่ด้านล่างตัวอย่างก่อนหน้านั้นสแควร์รูทอยู่เป็นตัวเศษด้านบนนะครับก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับสำหรับหัวข้อนี้เราก็จะมาพูดต่อในการหาลิมิตขวาและลิมิตซ้ายของฟังก์ชันโดยทั่วไปสำหรับฟังก์ชัน f(x) นะครับสมมุติว่าให้ฟังก์ชัน f ของเรามีกราฟดังรูปนะครับที่เห็นณตำแหน่งที่ x มีค่าเท่ากับ aค่าของฟังก์ชันก็จะเป็นจุดทึบที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราจะกล่าวว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จากทางด้านซ้ายของ a หาค่าได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง l ที่ทำให้ค่าของ f(x) เข้าใกล้ l ขณะที่ x เข้าใกล้ a จากทางด้านซ้ายซึ่งเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิต f(x) x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายเท่ากับ l นะครับการเขียน a ทางด้านซ้ายก็จะใส่เครื่องหมายลบด้านบน a แบบนี้ถ้านักศึกษาดูจากรูป a คือค่าของจำนวนจริงที่อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับบริเวณด้านซ้ายของ a ก็คือด้านที่อยู่ฝั่งน้อยกว่าก็คือฝั่งนี้ขณะที่ x เข้าใกล้ a จากทางซ้ายค่าของฟังก์ชันก็จะเกือบมีค่าเป็นl บนแกน y ลักษณะแบบนี้เราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิตซ้ายตัวนี้นะครับทำนองเดียวกันถ้า x เข้าใกล้ a จากฝั่งขวามือขวามือก็คือฝั่งที่มากกว่า a นะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันก็จะมีค่าเข้าใกล้ l บนแกน y เหมือนกันซึ่งเราก็จะเขียนแทนลิมิตขวาด้วยสัญลักษณ์เป็นลิมิต f(x) x เข้าใกล้ a ทางขวาเท่ากับ l นะครับ a ทางขวาเราจะใส่เครื่องหมายบวกตัวเลขด้านบนก็คือเป็นบริเวณที่มากกว่า a เล็กน้อยนะครับจาก2ข้อนะครับเราจะกล่าวว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง l ที่ทำให้ค่าของ f(xเข้าใกล้ l ขณะที่ x เข้าใกล้ a จากทั้งทางด้านซ้ายและก็ด้านขวา a เราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ลิมิต f(x) x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ l จากคำพูดตัวนี้เราจะสรุปได้ว่าลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีผลลัพธ์เป็น l ก็ต่อเมื่อลิมิตทางด้านซ้ายของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ aเท่ากับ l แล้วก็เท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวานะครับดังนั้นถ้าลิมิตซ้ายกับขวามีค่าไม่เท่ากันเราจะตอบหรือสรุปตัวนี้ว่าหาค่าไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราเจอโจทย์ที่ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาก็ต้องเช็คก่อนถ้าผลลัพธ์ซ้ายขวาไม่เท่ากันก็จะสรุปว่าลิมิตตัวนี้หาค่าไม่ได้ที่จุด a นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับเนี่ยเราดูตัวอย่างจากกราฟก่อนละกันนะครับสำหรับกราฟของฟังก์ชัน f(x) กำหนดให้เป็นรูปตัวนี้ข้อที่ 3.1

f 0ต้องการรู้ว่าขณะที่ x เป็น0คือตรงนี้นะครับค่าของฟังก์ชันเป็นเท่าไหร่ x เป็น0ค่าของฟังก์ชันตัดแกน y ที่3ตรงนี้นักศึกษาก็ตอบเป็น f 0เท่ากับ3ต่อไปลิมิต x เข้าใกล้0ที่มีเครื่องหมายลบเขาเรียกว่าเป็น0ทางซ้ายนะครับ0ทางซ้ายคือบริเวณที่น้อยกว่า0เล็กน้อยซึ่งก็คือตัวนี้ลากขึ้นไปเจอกราฟซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลข3บนแกน y ตัวนี้นะครับลิมิตซ้ายเราก็เลยตอบเป็น3 0ทางขวาก็คือ0บวกนะครับตัวนี้ก็เป็นค่า x ที่มากกว่า0เพียงเล็กน้อยถ้าเราลากขึ้นไปนะครับกราฟอยู่ด้านบน0ทางขวาคือฝั่งนี้ลากขึ้นไปก็จะได้ค่าของฟังก์ชันใกล้เคียงกับเลข3บนแกน y เราก็เลยตอบตัวนี้ว่าเป็น3จากนิยามเริ่มต้นเราสรุปได้ว่าถ้าลิมิตซ้ายเท่ากับ3ลิมิตขวาเท่ากับ3ลิมิต fx x เข้าใกล้0ก็สรุปว่ามีค่าเป็น3นะครับนี่ก็คือเป็นการหาลิมิตจากกราฟแต่ถ้าเป็นข้อถัดไปดูกรณีที่ f3 ก็คือค่าที่ x เป็น3 x เป็น3ค่าเลข3อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าจุดสีดำอยู่ตรงนี้มีค่าเป็นเลข3บนแกน y เพราะฉะนั้น f3 ก็มีค่าเท่ากับ3นักศึกษาก็เติม3ได้ไปต่อไปลิมิต3ทางซ้ายซ้ายมือคือน้อยกว่า3นะครับเลข3อยู่ตรงนี้น้อยกว่าก็คือก่อนหน้า3เล็กน้อยก็จะประมาณนี้นะครับเอาใกล้3ที่สุดแล้วก็ลากขึ้นไปก็จะเห็นว่ากราฟเส้นสีแดงเนี่ยไปสัมผัสกราฟของฟังก์ชันแล้วก็มีค่าใกล้เคียงเลข4บนแกน y ก็จะตอบตัวนี้มีค่าเป็น4นี่คือลิมิตซ้ายต่อไปลิมิตขวาขวาก็คือมากกว่า3เล็กน้อยนะครับก็ลากประมาณนี้กราฟอยู่ด้านบนก็ลากขึ้นไปก็จะเห็นว่าไปสัมผัสกราฟฟังก์ชันเข้าหาแกน y ก็จะมีค่าใกล้เคียงเลข2ก็เลยสรุปว่าลิมิตขวาก็คือ3ทางขวาก็เป็นผลลัพธ์เป็น2เราพบว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยผลลัพธ์ไม่เท่ากันดังนั้นก็เลยตอบตัวนี้ว่าหาค่าไม่ได้นะครับก็คือเป็นการหาลิมิตจากกราฟแต่ถ้าสมมุติโจทย์ไม่กำหนดกราฟมาให้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากรณีไหนที่ต้องเช็คซ้ายเช็คขวานะครับสำหรับตัวอย่างนี้ให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยาม f(x) เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ใช้ด้านบนเมื่อ x น้อยกว่า4ใช้ด้านล่างแล้วโจทย์ข้อนี้ถามหาลิมิต x เข้าใกล้4นักศึกษาจะเห็นว่าลิมิต x เข้าใกล้4เนี่ยแล้วเลข4ตัวนี้เป็นเลขที่เป็นเลขตรงกับเงื่อนไขของฟังก์ชันซึ่งมีทั้งมากกว่า4แล้วก็น้อยกว่า4ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้เราต้องพิจารณาซ้ายแล้วก็ขวาของเลข4ก่อนที่จะสรุปคำตอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นพิจารณาx น้อยกว่า4ก็คือลิมิตซ้ายถ้า x น้อยกว่า4ฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชันด้านล่างเป็น8ลบ 2x ก็เขียนเป็นลิมิต x เข้าใกล้4ทางซ้าย8ลบ 2x ก็แทน4เข้าไปก็เป็น8ลบ2คูณ4 8ลบ8ได้0นี่คือผลลัพธ์ของลิมิตซ้ายนะครับถัดไปก็พิจารณา x มากกว่าเท่ากับ4ซึ่งก็คือลิมิตขวานั่นเองนะครับกรณีที่ x มากกว่าเท่ากับ4ใช้ฟังก์ชันที่เป็นตัว square root ด้านบนนะครับเป็น x ลบ4ก็ไปเขียนเป็นลิมิต

x เข้าใกล้4ทางขวาของสแควร์รูท8ลบx ลบ4นะครับก็แทน4เข้าไปเป็น4ลบ4ได้รูท0ก็จะมีค่าเป็น0ซึ่งเราจะพบว่าลิมิตทางซ้ายได้0

x เข้าใกล้ 4 ของ fx ก็จะมีคำตอบเป็น0นะครับเพราะว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าลิมิตในกรณีที่ต้องแยกพิจารณาซ้ายขวานะครับถัดไปให้ f เป็นฟังก์ชันนิยามดังต่อไปนี้นะครับ fx เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ใช้เงื่อนไขด้านบนเมื่อ x มากกว่า1ใช้เงื่อนไขด้านล่างข้อนี้โจทย์ถามลิมิตของ fx x เข้าใกล้1 1เป็นเลขเดียวกับเงื่อนไขซึ่งมีมากกว่า1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1ก็ต้องพิจารณาซ้ายขวาก่อนที่จะสรุปนะครับก็พิจารณา x น้อยกว่าเท่ากับ1ซึ่งก็ใช้เงื่อนไขด้านบนนะครับแสดงว่า fx ที่เราต้องใช้ก็จะกลายเป็น4บวก x กำลัง2ลิมิตน้อยกว่าคือท้ายก็เป็น1แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบด้านบนเลข1ใช้เป็น4บวก x กำลัง2แทน1เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น4บวก1ยกกำลัง2ได้4บวก1เป็น5นี่คือค่าของลิมิตทางซ้ายต่อไปลิมิตทางขวานะครับพิจารณา x มากกว่า1มากกว่าคือฝั่งขวามือ fx เท่ากับ2บวก x ยกกำลัง2ก็จะได้เป็นลิมิตx เข้าใกล้1ทางขวาก็เป็น1บวกนะครับก็ใส่ฟังก์ชันเป็น2บวก x กำลัง2ก็แทน1เข้าไปก็กลายเป็น2บวก1ได้ผลลัพธ์เป็น3ซึ่งนักศึกษาจะพบว่าลิมิตซ้ายได้5ลิมิตขวาได้3มีค่าไม่เท่ากันดังนั้นลิมิต fx x เข้าใกล้1ตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ทางขวานะครับนี่ก็คือกรณีที่ลิมิตด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันก็จะสรุปคำตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นฟังก์ชันที่มี3เงื่อนไขนะครับให้ f เป็นฟังก์ชันนิยามโดย fx เมื่อ x น้อยกว่า -3ใช้ฟังก์ชันด้านบนเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ -3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ใช้ฟังก์ชันตรงกลางเมื่อ x มากกว่า3ใช้ฟังก์ชันล่างสุดดังนั้นข้อนี้มี2คำถามนะครับคำถามที่1ก็คือจงหาค่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ -3 คำถามที่2เมื่อจงหาค่าของลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3นะครับเราก็จะพิจารณาทีละตัวนะครับก็ดูตัวแรกก่อนลิมิตของ fx x เข้าใกล้ -3 ซึ่งเราจะเห็นว่า -3 ตัวเนี้ยเป็นเลขเดียวกันกับเลขที่อยู่ในเงื่อนไขของฟังก์ชันซึ่งด้านบนเป็น x ที่น้อยกว่า -3 แล้วก็ตรงกลางเป็น x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับดูตัวไป x นะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ -3 ก็เลยต้องแบ่งพิจารณาเป็นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเฉพาะเงื่อนไขที่ x เป็น -3 ก่อนนะครับ

อ่ะเงื่อนไขแรกถ้าพิจารณาที่ x น้อยกว่าลบ3ฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็จะเป็นฟังก์ชันด้านบนสุดนะครับเป็น x บวก5ดังนั้นก็จะเขียนเป็นลิมิต x ค่อยลบ3ทางซ้ายของ x บวก5ก็จะแทนค่าลบ3เข้าไปเป็นลบ3บวก5ได้คำตอบเป็น2นี่คือลิมิตซ้ายของลบ3ถัดไปก็จะเป็นลิมิตขวาก็คือบริเวณที่ x มากกว่าลบ3คือตรงนี้นะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ฟังก์ชันใช้ตรงกลางนะครับ fx เท่ากับ square root 9ลบ x ยกกำลัง2ก็จะเขียนเป็นลิมิตขวานะครับก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบ3ทางด้านขวา fx ก็คือ square root 9ลบ x กำลัง2ก็แทนลบ3เข้าไปก็จะกลายเป็น square root 9ลบกับลบ3ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง2ก็ได้9 9ลบ9ได้0รูท0มีค่าเป็น0นะครับซึ่งเราจะพบว่าลิมิตซ้ายได้2ลิมิตขวาได้0ก็เลยสรุปว่าลิมิตของ fx ลิมิตของ fx นะครับ x เข้าใกล้ลบ3ตัวนี้หาค่าไม่ได้เพราะว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบ3ต่อไปเป็นลิมิตคำถามที่2นะครับลิมิต x เข้าใกล้3ของ fx ซึ่งเราก็จะพบว่าเลข3 3ที่โจทย์ถามตัวเนี้ยมีค่ามาก x มากกว่า3แล้วก็มี x น้อยกว่า3อยู่ในเงื่อนไขของฟังก์ชันก็เลยต้องคิดเป็นซ้ายกับขวานะครับโดยที่กรณีแรก x น้อยกว่าเท่ากับ3ฟังก์ชันใช้ตัวตรงกลางนะครับ fx เท่ากับ square root 9ลบ x กำลัง2เนื่องจาก x น้อยกว่า3ตัวนี้เราก็จะเขียนเป็นลิมิตทางซ้ายนะครับ x เข้าใกล้3ทางซ้าย fxเดี๋ยวเราแทนค่าเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็น square root 9ลบ x กำลัง2นะครับก็แทน3เข้าไป3ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น9ลบ9ได้คำตอบเป็นรูท0ก็คือ0อันนี้ก็คือเป็นลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายถัดไปก็พิจารณา x มากกว่า3มากกว่า3เราจะใช้เงื่อนไขตัวล่างสุดนะครับเป็น5ลบ x นะตัวนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็จะได้ว่า fx เท่ากับ5ลบ x ก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้3ทางขวาของ5ลบ x ก็แทน3เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น5ลบ3ได้2ซึ่งเราจะพบว่าลิมิตทางซ้ายของ3ได้0ลิมิตทางขวาได้2ซึ่งก็ไม่เท่ากันก็เลยสรุปว่าดังนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ตัวนี้นะครับก็
็จะตอบว่าหาค่าไม่ได้นี่ก็คือกรณีที่โจทย์เป็นฟังก์ชันปีกาที่มี3เงื่อนไขจะใช้หลักการแบบนี้ในการหาคำตอบนะครับพิจารณาทีละอัน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มารู้จักนิยามก่อนของฟังก์ชันกันซึ่งนิยามเนี่ยจะตรงกับนิยามที่1.1นะคะอยู่หน้าที่1เลยหน้าแรกของอนุพันธ์เบื้องต้นเลยนะคะเราก็มารู้จักฟังก์ชันกันก่อนซึ่งเราก็จะมีเราจะเรียกว่าผลคูณคาร์ทีเชียนค่ะซึ่งผลคูณคาร์ทีเชียนเนี่ยค่ะก็จะมีเซต A แล้วก็เซต B ซึ่งจะเป็นคู่อันดับนะคะโดยเราจะให้ X เนี่ยค่ะเป็นสมาชิกของ A แล้วก็มี y ค่ะเป็นสมาชิกของเซต b ซึ่งเราจะเขียนผลคูณคาร์เทเชียนก็คือแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเซตค่ะมีปิกาเปิดและเดี๋ยวก็จะมีปิกาปิดนะของคู่อันดับ x y ค่ะโดยที่ x เนี่ยมันเป็นตัวแรกค่ะมันจะเป็นสมาชิกของ a แล้ว y อ่ะมันเป็นตัวที่มาทีหลังก็จะเป็นสมาชิกของ b ซึ่งตัวแรกเนี่ยคือ x ตัวหลังเนี่ยจะเป็น y ที่อยู่ใน a แล้วก็ b ตามลำดับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างที่1.1.1นะคะก็เป็นยังไงถ้าเขาให้เซต a เนี่ยมันจะมีสมาชิกอยู่3เนาะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเราใช้ตัวเล็กละกันนะคะแล้วเซต B เนี่ยค่ะก็จะมีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าให้หาผลคูณคาร์เทเชียนเราก็จะเริ่มเลยแล้วการหาผลคูณคาร์เทเชียนเนี่ยทำยังไงใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะมันจะต้องได้เซตปิกาเปิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวเราเขียนให้ครบก่อนเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยมันคือเซต A เนาะเราก็ดูอะไรที่อยู่ใน A ในเซต A อ่ะนะก็จะมี A ตัวเล็กเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยค่ะก็มีเลขอะไรมีเลข2ค่ะเห็นละหนึ่งตัวคู่อันดับต่อไป A ตัวเล็กนี่นะคะอยู่ในเซต A แล้วในเซต B เนี่ยมีอะไรบ้างมันก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้เขียนคู่อันดับก็คือเลข5เสร็จละเราใช้ตัวแรกเรียบร้อยละเราก็มาใช้ตัวถัดไปค่ะมันก็เลยเป็นคู่อันดับ B ที่มาจากเซต A แล้วก็เลข2ค่ะที่มาจากเซต B เรียบร้อยเราก็ทำคู่อันดับต่อไปค่ะแล้วมันก็จะคู่กับเลข5ที่อยู่ในเซต B

ัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือ C คู่กับสมาชิกที่อยู่ในเซต B เนาะเราก็เอาเลข2ก่อนจะได้ไม่งงนะคะแล้ว C นี่นะมันอยู่ในเซต A มันคู่กับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้นำมาใช้ก็คือเลข5ซึ่งอยู่ในเซต B ก็จะมีคู่อันดับทั้งหมด6คู่นะคะเดี๋ยวมาต่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่ 1.1.2 ค่ะถ้าเราให้เซต A เนี่ยเป็นตัวเลขก็ได้เปลี่ยนบ้างเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วเซต B เนี่ยค่ะเราเปลี่ยนให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วมันยังมีเซตอื่นอีกนะมีเซต C ค่ะแล้วเราก็ให้เซต C เนี่ยเป็นตัวเลขแล้วเราจะหาอะไรได้บ้างเรามาดูเนาะเราจะต้องหาผลคูณคาร์เทเชียนอันนี้จริงๆโจทย์จะถามมาเนาะอาจารย์ก็จะหาด้วยแล้วก็คิดไปด้วยเลยนะคะหาผลคูณคาร์เทเชียน AB A คูณกับ B นะคะเราก็จะเริ่มเลยที่เซต A ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาที่เซต Bนะคะเราก็จะได้เซตค่ะเอาเลข1ก่อนคู่กับ A พอได้เนาะประมาณ1ค่ะคู่กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว B เรียบร้อยละเลข1เราก็มาต่อที่เลข2ค่ะน่าจะได้ละมั้งคู่กับ A แล้วก็คู่กับ B อันสุดท้ายค่ะก็คือเลข3ค่ะคู่กับ Aแล้วก็คู่กับ B นี่คือคู่อันดับมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาสังเกตนะตรงเนี้ยถ้าหลังจากที่ใช้เลข1เสร็จแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวถัดไปอะค่ะที่อยู่ในเซต A แล้วอันเนี้ยก็จะเป็นตัวถัดไปที่อยู่ในเซต A แล้วนอกนั้นมันก็เหมือนกันเลยนะคะพอจะได้อยู่เนาะมีคนพอสังเกตไหมว่ามันจะมีกี่คู่อันดับมันจะมี6เท่ากันเพราะว่ามันเกิดจากสมาชิกใน A เนี่ยมี3ตัวแล้วก็ชิกใน B เนี่ยมี2ตัวเราก็จะเอา3คูณ2ก็จะได้6คู่อันดับลองมาต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลคูณคาร์เทเชียน BA ไม่ได้สลับกันนะคนละค่าเลยนะมันไม่สลับกันยังไงเราต้องเริ่มที่ A ก่อนหมายถึง A ตัวเล็กนี่นะแล้วมันก็คู่กับเลข1ที่อยู่ในเซต A เหมือนเดิมนะคู่กับเลข2ที่อยู่ในเซต A แล้วก็คู่กับเลข3ที่อยู่ในเซต A เสร็จละเราก็เปลี่ยนมาเป็น B ค่ะซึ่งอยู่ในเซต B ใหญ่เนาะมันก็จะเป็นคู่อันดับตัวแรกก็คือเลข1บางคนรู้ละก็คือเขียน B 3แล้วก็เปลี่ยนสมาชิกแล้วมันก็จะได้6ตัวเท่ากันเพราะว่าใน B มี2แต่ใน A มี3คูณกันก็ได้6เนาะมีคนก็สังเกตอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้สังเกตไหมนะไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันแค่คล้ายๆกันค่ะมันสลับกันค่ะตัวเนี้ยมันก็มาสลับกับอันนี้เดี๋ยวคิดอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วตัวเนี้ยค่ะมันก็มาสลับกับอันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันคนละคู่อันดับนะมันมีผลนะคะก่อนหลังหน้าหลังนะคะอ่ะเรามาดูอันนี้ค่ะถ้ามีเซต C ก็แค่เปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองผลคูณคาร์เทเชียน B กับ C บ้างยังอยู่เนาะ B ก็เหมือนเดิมอะค่ะก็คือมีคนรู้ไหมว่ามันจะตอบเท่าไหร่มันก็จะตอบ6คู่อันดับเหมือนกันนะเพราะใน B มี2แต่ใน C อะมี3มีเซต C อะนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะได้ A เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น3 4ห้ามีคนบอกรู้แล้วเพราะในเซต C เนี่ยตัวเลขอ่ะมันเหมือนกับเซต A อยู่แค่ตัวเดียวคือ3แต่4กับ5มันไม่เหมือนตรงเนี้ยมันก็แค่เปลี่ยนไปอะค่ะ

เพราะว่าอันนี้คือเซต A แต่อันนี้คือเซต C มันก็ต้องไม่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาดู B บ้างพอเราใช้ A ไปละเราก็เหลือ B ในเซต B นะคะมันก็จะได้ตรงนี้เป็น3ตรงนี้ก็จะเป็น4แล้วอันสุดท้ายก็คือเป็น5เราจะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเรามามองคู่ค่าข้างหลังนะคะในเซต A เนี่ยมันมี1 2 3ก็สังเกตได้นะ1 2 3แล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมอ่ะ1 2 3แล้วถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเซต C ตรงนี้มันก็จะเป็น3 4 5แล้วมันก็เป็น3 4 5เนาะไม่ได้ยากเกินความสามารถเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะแนะนำเรื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงก็เป็นนิยามที่1.1.2นะคะอาจารย์จะแทนความสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะว่า R ค่ะมาจากคำว่า relation นะคะอาจารย์เขียนว่าความสัมพันธ์มันสัมพันธ์กันยังไงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคือมันก็มีผลคูณย่อยเนาะของผลคูณคาร์เทเชียน A B เมื่อกี้เนี้ยนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะมีคู่อันดับ X Y อะค่ะซึ่งมันเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเมื่อกี้ก็จะมีเซต A เนาะแล้วก็เซต B เอา X เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ A Y ก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ใน B นะคะแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าโดเมนค่ะใช้ตัว D เนาะตัวย่อภาษาอังกฤษนะเนาะโดเมนของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเท่ากับเซต A ค่ะแล้วก็เบรนท์ค่ะแค่โดเมนก่อนเนาะโดเมนของเซต A ค่ะนี้เนาะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยมี x y เนี่ยซึ่งอยู่ใน R ในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์เนี่ยนะคู่อันดับที่เกิดขึ้นก็ทราบแล้วเนาะเกิดได้ยังไงแล้วก็มี x z ค่ะซึ่งเป็นอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์จะได้ค่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์นะจะได้อะไรอาจารย์ต้องได้ว่า2ตัวนี้ค่ะต้องมีค่าเท่ากัน y เท่ากับ z ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ก่อนอาจารย์ก็จะไปที่ตัวอย่าง 1.1.3 เนาะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า2ค่ะอาจารย์ก็จะมีเซต A เนาะเป็นตัวเลขอาจารย์เลือกอ่ะเนาะแล้วเซต B ค่ะอาจารย์ก็เอาตัวเลขเหมือนกันคือเป็นแบบนี้และอาจารย์ก็จะหาความสัมพันธ์นะอาจารย์ก็กำหนดว่าความสัมพันธ์ที่1เนี่ยอาจารย์ขอให้มันเป็นคู่อันดับ x y นะโดยที่ขอให้ x เนี่ยอยู่ใน A เนาะแล้ว y เนี่ยอยู่ใน B ขอให้ x เท่ากับ y ค่ะเท่านั้นนะสิ่งที่เราสนใจนี่คือสิ่งแรกที่โจทย์ถามอาจารย์ขอคิดไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนโจทย์อาจารย์ก็ไปเริ่มที่ผลคูณคาร์เทเชียนก่อนอันเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผลคูณคาร์เทเชียนเนี้ยบางคนทราบแล้วมันจะมีทั้งหมด15คู่อันดับไม่รู้จำได้ไหมก็คือเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะก็คือ1ค่ะคู่กัน1ก็ไล่ไปเลยให้ครบ5ตัวคุ้นๆแล้วเนาะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยละอาจารย์จริงๆอาจารย์ก็เขียนยาวต่อไปก็ได้เนาะอาจารย์ก็จะเขียนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่าคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นแค่อาจารย์เปลี่ยนตัวหน้าเนี่ยเป็นเลข2ตัวหลังอาจารย์เหมือนเดิมหมดเลยค่ะ1เนี่ยค่ะ

เหมือนเดิมเลยเรียบร้อยและอันสุดท้ายอันสุดท้ายอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นเลขสามค่ะแล้วชุดหลังเลขหนึ่งค่ะเลขสามเลขสี่อาจารย์เป็นตัวหลังนะเหมือนกันหมดเลยค่ะอาจารย์ขอเขียนอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็คือเขียนยาวไปแต่อาจารย์อยากให้คุณเห็นเนาะว่าข้างหน้าเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์เอาอีกสี่ข้างหน้าเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเป็นหนึ่งหมายความว่าแถวแรกเนี่ยมันเป็นสมาชิกตัวแรกก่อนของที่อยู่ในเซต A แล้วหลังเราใช้เลขหนึ่งเสร็จละเราก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นสมาชิกตัวต่อไปที่อยู่ในเซต A จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ค่ะ1 3 4 7 10เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะและอันสุดท้ายเนี่ยค่ะเราใช้หนึ่งกับสองไปละตรงนี้ก็จะเป็นสามนะคะก็จะมีทั้งหมด15คู่อันดับอ่ะแล้วเราจะหา R1 ได้อย่างไงเราจะหา R1 ก็คือเราก็จะไปหาว่า x เท่ากับ y x ก็คือตัวที่อยู่ในเอตัวหน้านะเนี่ยตัวหน้าเนี่ยเท่ากับตัวหลังก็หาเจอหรือยังเอ่ยเจอไหมก็จะได้ว่าคำตอบก็คือ11เนาะเนี่ยตัวหน้าเท่ากับตัวหลังตัวนี้อีกตัวหนึ่งแค่นี้พอดีมันไม่มี22ไงได้ละตัวหน้าเท่ากับตัวหลังนี่คือความสัมพันธ์แรกสัมพันธ์แบบเท่ากับคือโจทย์กำหนดไว้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาหาความสัมพันธ์ที่สองความสัมพันธ์ที่สองของอาจารย์เนี่ยก็เป็นแบบนี้อาจารย์ขอโทษเนาะอาจารย์เขียนคำตอบให้คุณไม่เป็นไรอันนี้คือความสัมพันธ์ที่สองแล้วจริงๆแล้วโจทย์ถามอะไรนะคะงั้นอาจารย์เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าแล้วในตรงนี้เนาะแล้ว R2 เนี่ยมันคือเซตของคู่อันดับ x y เหมือนกันเลยโดยที่ x เนี่ยเป็นตัวแรกนะที่อยู่ใน A แล้ว y เนี่ยเป็นตัวหลังนะที่อยู่ใน B แล้ว x เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ y ค่ะอาจารย์ก็ได้ละคืออันเนี้ยมันต้องมาอยู่แล้วเนาะทำไมอ่ะเพราะเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันหมายความว่า x มากกว่า y อ้าวแล้วขีดข้างล่างล่ะขีดข้างล่างหมายความ x เท่ากับ y นี่คือความหมายของมากกว่าเท่ากับเนาะแล้วทีนี้อันเนี้ยเราก็เหมือนด้านบนละที่เราเท่ากับตัวหน้ามากกว่าตัวหลังก็จริงนะสองมากกว่าหนึ่งสามมากกว่าหนึ่งเนาะมีตัวอื่นอีกไหมลองเช็คมันไม่มีแล้วนะสามมันไม่ได้มากกว่าสิบสองก็ไม่ได้มากกว่าสิบแบบนี้ค่ะก็คือโจทย์ก็จะกำหนดในรูปแบบว่ามากกว่าเท่ากับก็ต้องรู้จักตรงนั้นนะคะอ่ะแต่เมื่อกี้อาจารย์เกินเรนจ์ใช่ไหมคะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันอ่ะอาจารย์ก็มาที่นิยาม1.1.3ค่ะซึ่งโดเมนเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว D ค่ะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันเป็นสมาชิกตัวแรกค่ะอาจารย์เขียนเลยละกันนะโดเมนของความสัมพันธ์ค่ะมันก็จะเป็นเซตของ x โดยที่บางตัวของ y เนี่ยพอซัม y กันนะคะแบบนี้ตัวหน้านะคะเราสนใจตัวหน้านะคะสำหรับบาง y แล้วยังไงต่ออาจารย์ก็เลยมาสนใจที่ range บ้าง range ก็คือตัว r range ของความสัมพันธ์ r เนาะ r ตัวเล็กนี่คือ relation เนาะก็คือจะเป็นสมาชิกตัวที่สองคือตัวหลังอาจารย์ก็เลยสนใจ y สัมโดยที่บาง x นะคะก็คือคู่อันดับ x y อยู่ใน r เหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นโดเมนเนี่ยจะสนใจตัวหน้าถ้าเป็นเรนจ์เนี่ยจะสนใจตัวหลัง

เนาะอันนี้อาจารย์ก็เกริ่นผลคุณคาร์ทิเชียนความสัมพันธ์อาจารย์ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันละนะคะเราก็พร้อมเลยละกันเนาะอาจารย์ก็มาที่แบบนะคะมันดีเลยนิดนึงอาจารย์ก็เลยมานิยามที่แบบนะคะ1.1.5ค่ะอาจารย์ก็สนใจฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเนี่ยอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์คือตัว f ตัว f อย่างนี้เนาะฟังก์ชันใช้ตัวเล็กนะคะฟังก์ชันเนี่ยจากอาจารย์ก็เขียนจุด2จุดนะคะมันเป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b คือจากเซต a ไปเซต b อาจารย์ใช้ลูกศรอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันหมายความว่าอาจารย์ก็จะมี x y เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของฟังก์ชันนะคะ x y เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันเหมือนเมื่อกี้มีคู่อันดับหนึ่งอยู่ในอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยสอดคล้องกับอันเนี้ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำหน่อยอาจารย์จะเขียนสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งให้คุณดูเนาะคุณน่าจะคุ้นๆเนาะอาจารย์จะบอกว่าถ้าฟังก์ชันเนี่ยเมื่อมีค่า x คุณก็จะได้ตัวเนี้ยค่ะเท่ากับ y หมายความว่าคุณทราบค่าตัวแปร x และคุณเอาไปแทนค่าคุณก็จะได้ค่าของตัวแปร y ตัวหลักขึ้นมานะคะอาจารย์อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนเนาะเรามาดูตัวอย่างที่1.1.4ค่ะอาจารย์จะให้เซต A เนี่ยค่ะก็คือ1 2 3 4แล้วก็เซต B อะค่ะก็คือ A B C แล้วยังไงอาจารย์ถามค่ะอาจารย์ถามว่า F1 เนี่ยที่เป็นคู่อันดับ 1A 2C แล้วก็ 3C แล้วก็ 4C เนี่ย F1 อ่ะเป็นฟังก์ชันไหมถ้าคุณไล่ไปก็คือถ้าคุณหาผลคูณคาร์เทเชียนคุณก็ต้องเอา4สมาชิกใช่ไหมที่อยู่ใน A คูณกับ3ตัวที่อยู่ใน B เซต B นะมันก็จะได้12คู่อันดับเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเขาหยิบ F1 มา4คู่อันดับอันเนี้ยแล้วเขาถามว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมนะคะแล้วเราจะยังไงเราก็มาตรวจสอบนะคะว่าจะเป็นฟังก์ชันไหมวิธีตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันอาจารย์ก็จะหาที่มีคนสังเกตไหมเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีอยู่หนึ่งนิยามอะที่บอกว่า x y เป็นสมาชิกของ f ที่เป็นสมาชิกของ R เนาะอาจารย์ให้เป็น x y เป็นสมาชิกของ F1 เนาะแล้วเราก็มี x y เนี่ยเป็นไม่ใช่ตัว y นะคะ fz เนี่ยค่ะเป็นสมาชิกของ F2 ค่ะแล้วอ๋อไม่ใช่ F2 นะคะ F1 นี่แหละค่ะต้องเป็นสมาชิกของฟังก์ชันเดียวกันแล้วมันจะเป็นฟังก์ชันค่ะก็ต่อเมื่อมันจะเป็นความสัมพันธ์นะก็ต่อเมื่อว่า y เนี่ยต้องเท่ากับ z แล้วยังไงอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าถ้าอาจารย์มาดูคู่อันดับเนี่ยพอดีคู่อันดับของเราเนี่ยตัวหน้าเรามีอยู่4ตัวซึ่งแตกต่างกันหมดเลยค่ะมันไม่ใช่เหมือนตรงเนี้ยค่ะที่มันต้องซ้ำกันนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวหน้ามันแตกต่างกันอย่างเงี้ยอาจารย์สรุปเลยค่ะว่า F1 เนี่ยเป็นฟังก์ชัน

ต่อไปค่ะ F สอง F สองเนี่ยค่ะมันก็คือเซตของ1 A 2 B แล้วก็3 C แล้วก็4 C ค่ะอาจารย์ก็ถามว่า F 1กับ F 2เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมีใครสังเกตบ้างไหมมีคนบอกว่าอาจารย์สังเกตว่าตัวหลังเนี่ยค่ะมันเพิ่มการใช้ B คือหมายความว่าตัวหลังใช้ครบทุกตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่ามันสำคัญไหมสำหรับการเป็นฟังก์ชันมันก็กลับไปเรื่องเดิมอะค่ะว่าเราดูแค่ตัวหน้าค่ะตัวหน้าเราเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนะคะมันก็เลยทำให้เซตเนี้ย F2 ตัวเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันค่ะแล้วมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ติดไว้ก่อนอันนี้ขอว่ามันเป็นฟังก์ชันก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเจอที่ไม่เป็นฟังก์ชันละแล้วก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอาจารย์ก็ดูตัวอย่างที่1.1.5ค่ะหน้าที่3ค่ะอาจารย์ก็จะมี F1 เนี่ยค่ะเป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับ2 x บวก1อันนี้อาจารย์จริงๆอาจารย์จะมีทั้งหมด F4 เนาะอาจารย์ขอเขียนโจทย์ไปแล้วก็คิดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็จะมาเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็วิธีทำเลยอาจารย์ก็จะวิธีทำอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะให้เราเริ่มอย่างไรมันก็จะไปสอดคล้องที่อาจารย์พูดบอกว่าไม่รู้คุณจำได้ไหมถ้าคุณรู้ค่า x ไปคุณแทนค่า x ในฟังก์ชันคุณก็จะได้ค่า y ตามมานั่นนะคะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำต่อนะคะยังไงเราก็มาเริ่มเนาะสมมุติดีกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าจะสมมุติ x ตอนเราสมมุติเนี่ยเราก็ต้องสมมุติแบบ x เป็นตัวแทนจำนวนลบ x เป็นตัวแทนจำนวนศูนย์ x เป็นตัวแทนจำนวนบวกเอาเลขน้อยๆจะได้เข้าใจและอาจารย์ก็เอาไปแทน y ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น2คูณกันลบ1บวก1อันนี้ได้ลบ2บวก1อาจารย์ก็ได้ลบ1ต่อเนาะอาจารย์ก็แทนมันก็จะเป็น2คูณ0แล้วก็บวก1ไม่ติดลบละอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บละก้อนนี้ก็จะเป็น0บวก1ก็ได้1ต่อไปค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณกัน1แล้วก็บวก1 2คูณ1ก็ได้2บวกอีก1ก็เป็น3คุณสังเกตไหมว่าลองฟังที่อาจารย์พูดนะนี่อาจารย์แค่สมมุติแค่3ตัวนะอาจารย์เลือก x เป็นลบ1 y ของอาจารย์ก็ได้ลบ1ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดียวกันนะอาจารย์เลือก x เป็น0ค่ะy ของอาจารย์ก็จะได้3ค่ะแค่อาจารย์เลือก3อันก็ได้3คู่อันดับคุณมีความรู้สึกไหมว่าถ้าคุณเลือกไม่เหมือนอาจารย์แล้ว y ของคุณน่ะมันต้องแตกต่างกันเนาะแล้วแต่สิ่งที่คุณจะเลือกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบว่าตัวหน้าใช่ไหมตัวหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นฟังก์ชันตัวหน้าไม่ได้ซ้ำกับใครค่ะเราจะไม่เลือกซ้ำไงใช่ไหมถ้าเราเลือกซ้ำคำตอบมันก็คำตอบเดิมอะค่ะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น if 1ตัวเนี้ยค่ะก็เป็นฟังก์ชันอาจารย์สรุปเลยนะ if 1เนี่ยเป็นฟังก์ชัน

อาจารย์ต่อนะคะอาจารย์ต่อมาที่ F 2ค่ะ F 2เนี่ยมันจะเป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงกับจำนวนจริงเนาะแต่อันนี้เป็น y กำลังสองค่ะก็ถ้าอาจารย์ใช้หลักเดิมเนาะอาจารย์ก็จะแทนไปว่าถ้าพอดีอาจารย์รู้แล้วว่าคำตอบมันเป็นอะไรเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าจริงๆคุณแทนไปปุ๊บแค่ตัวเดียวคุณก็จะรู้เลยว่าไม่เป็นฟังก์ชันคุณว่าอาจารย์รู้แต่เราไม่รู้อ่ะอาจารย์สมมุติแต่ณตอนนี้อาจารย์ไม่เลือกเลขหนึ่งเนาะอยากให้คุณเห็นภาพชัดเจนเลยอาจารย์ไม่เลือกเนาะอาจารย์ขอเลือก x เป็น4แต่ถ้าคุณไม่รู้เหมือนอาจารย์คุณจะสมมุติแบบเดิมก็ได้เดี๋ยวคำตอบมันจะเห็นชัดเจนเลยแต่อาจารย์เลือกสิ่งที่มันเหมาะเนาะอาจารย์ก็เลือก x เป็น0ก็เอาไปแทนที่นี่เนาะอาจารย์ก็ไม่ใช่ x เป็น0 x เป็น4อันนี้ก็จะบวก1เนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น8แล้วก็บวก1เพราะฉะนั้น y กำลัง2ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ9นะคะอาจารย์ก็จะถอดรูทค่ะใช่ไหมพอรู้เนาะมัน y กำลัง2เท่ากับ9อยากจะหา y เดียวก็คือยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง1ส่วน2อย่างเงี้ยกำลังหนึ่งเนาะแล้วส่วนเลขสองก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่ารูทที่สองหรือจริงๆเราจะเขียนรูทที่สองเขาไม่นิยมเขียนชื่อเนาะเก้ากำลังหนึ่งก็เขียนเก้าเฉยๆซึ่งมันหมายความว่าบางคนรู้ว่ารูทเก้ามีค่าเท่ากับสามก็แปลว่ามันในรูทอะค่ะมันมีสิ่งที่เหมือนกันเนาะรูทที่สองซ้ำกันสองตัวก็ออกจากรูทได้ตัวหนึ่งคำตอบของอาจารย์ก็เลยเป็นสามสามแต่รู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนถอดรูทเนี่ยเราไม่ได้ค่าเดียวค่ะโดยเฉพาะมันเป็นรูทที่เป็นเลขคู่เลขสองเนี่ยเป็นเลขคู่มันจะต้องได้บวกลบสามค่ะคุณบอกจริงหรอจริงสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือลบสามคูณลบสามมันก็ได้เก้าเหมือนกันแล้วมันก็ซ้ำกัน2ตัวเหมือนกันมันก็เลยได้ลบ3อ่ะแล้วมันมีผลยังไงหมายความว่าอาจารย์จะมี y เป็น3ตัว1แล้วก็ลบ3ตัว1โดยตัวเองแทนค่าแค่ค่าเดียวนั้นอาจารย์ได้คู่อันดับแล้วเนาะอาจารย์ก็จะเป็น4เนี่ยคู่กับ3อ่ะและอาจารย์ก็ต่อค่ะ4คู่กับอะไรนะคะลบ3เอาแล้วนะจะไม่เป็นฟังก์ชันแล้วนะยังไงตัวหน้าซ้ำกันเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นฟังก์ชันหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมอธิบายที่ไม่เป็นฟังก์ชันค่อยๆไปอ่ะเนาะเราก็จะเห็นว่าตัวหน้ามันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้างหลังอ่ะก็ต้องเหมือนกันนะแต่ข้างหลังมันไม่เหมือนกันค่ะข้างหลังมันเป็น3กับลบ3มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณตอบได้เลยค่ะว่าอาจารย์เขียนเนาะว่ามันไม่เหมือนกันแบบนี้คุณตอบเลยว่า f 2เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันอาจารย์ขอเน้นเนาะถ้า y ยกกำลัง2ที่เป็นเลขคู่เนี่ยมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมันไปถอดรูทแล้วไม่เป็นเลขคู่ต่อนะต่อนะคะกำลังได้เลยเนาะอาจารย์ก็จะมาตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็มี F3 ค่ะมันมีเซตเนาะคู่อันดับ XY เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงแล้วก็โดยที่ Y กำลัง3เท่ากับ 2X อาจารย์ก็แค่ไม่บวก1แค่นั้นเองก็คือมันแล้วแต่ว่าฟังก์ชันอะไรความสัมพันธ์อะไรที่โจทย์กำหนดมานะคะมันได้แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันต้องเหมือนกันตลอดนะและแค่เปลี่ยนแค่ยกกำลังไม่ใช่นะอาจารย์จะบอกว่าเมื่อ y กำลัง3เนี่ยมันเป็นเลขคี่เหมือนตอนแรกที่เราทำคือ y กำลัง1ก็เป็นเลขคี่มันถอดรูทอันนี้มันจะได้รูทเลขคี่คือรูทที่3มันจะเป็นฟังก์ชันอาจารย์เกริ่นไว้ก่อนเนาะแล้วคุณบอกว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

เนี่ยอาจารย์จะเลือกตัวที่เหมาะให้เนาะอาจารย์จะเลือกเลข4แล้วกันค่ะเนาะพอดีมันจะเป็นคำตอบพอดีอะค่ะอาจารย์ก็ให้ x เป็น4ค่ะอาจารย์เลือกเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยว่า y กำลัง3เท่ากับ2คูณ4ซึ่ง2คูณ4ได้8เนาะเพราะฉะนั้น y อาจารย์เนี่ยมันก็ต้องถอดรูทค่ะแต่มันไม่ใช่รูทที่2แล้วนะมันจะเป็นรูทที่3เพื่อที่เราจะหา y เดียวได้ y เดียวแล้วนะรูทที่3หมายความว่าไง8กำลัง1ไม่เขียนรูทที่3ตรงนี้ค่ะรูทที่3คืออะไรคุณก็มีหน้าที่เอา8เนี่ยไปหารมันเป็นเลขคู่ก็หมายความว่ามันต้องหารด้วย2ลงตัวก็ได้4อันนี้ก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นในรูทเนี่ยคุณก็จะมี2ทั้งหมด3ตัวแล้วมันรูทที่3มันก็ซ้ำกัน3ตัวเนี่ยออกจากรูทได้แบบนี้อาจารย์ก็จะได้คำตอบว่ามันมีค่าเป็น2เรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้ามีคนมีความรู้สึกว่าอาจารย์ถ้าคิดเหมือนเมื่อกี้อ่ะคิดเหมือนเมื่อกี้อ่ะรูทที่3ถ้าลบมันก็ต้องได้ด้วยนะลบมันก็ต้องได้ด้วยใช่ใช่ใช่ซ้ำกัน3ตัวคำตอบอันเนี้ยซ้ำกัน3ตัวมันได้ลบ2ใช่ไหมแต่สิ่งที่อยู่ในรูทของเราอ่ะมันเป็นเลข8มันไม่ใช่อันนี้นะแล้วมันจะใช่เมื่อไหร่แป๊บหนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์เกริ่นไว้ไงว่าต้องกำหนดเป็นตัวลบด้วยอ่ะจำได้ไหมรอบเนาะตรงนี้มันก็จะเป็น y กำลัง3มันก็จะเท่ากับ2คูณกับลบ4ซึ่งมันจะได้ลบ8ล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้น y เดียวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ถอดรูทเลยรูทที่8ขอโทษนะรูทของลบ8แต่เป็นรูทที่3แล้วตรงนี้ต่างหากที่จะตอบลบ2ค่ะตรงนี้พอลบ8เนี่ยมันคือลบ2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้คู่อันดับเห็นเนาะ x เป็นอะไรนะคะเนี่ย x เป็น4แล้วก็ y มันจะได้2แล้วถ้า x เป็นลบ4ค่ะy มันก็ได้ลบ2ค่ะอันนี้อาจารย์เลือกที่มันลงตัวเนาะที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะพูดเหมือนตอนแรกอะว่าถ้าคุณเลือกสิ่งที่ต่างกันตัวหน้า y ของคุณมันก็จะต่างกันทุกตัวนั้นอาจารย์จะสรุปเลยนะเมื่อไหร่ฟังก์ชันของคุณเนี่ยที่ y มันยกกำลังเป็นเลขคี่อะไม่ใช่ฟังก์ชันถ้าเขาเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันอ่ะคุณจะได้เลยว่าตอนนี้ f 3อ่ะเป็นฟังก์ชันเพราะ y อ่ะยกกำลังเลขคี่เพราะฉะนั้นเรามาดู f 4เนาะเดี๋ยวให้คุณสรุปเลยนะ f 4เนี่ยคือเซตของคู่อันดับ x y ที่อยู่ในจำนวนจริงเนาะแล้วก็โดยที่ y กำลัง4เนี่ยเท่ากับ x ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าค่า y ยกกำลังเป็นเลขคู่จะไม่เป็นฟังก์ชันค่ะมันจะเหมือน y กำลัง2เมื่อกี้เนี่ยเนาะอาจารย์ก็จะบอกคุณว่าคุณอยากสมมุติเลขอะไรไหมอาจารย์ให้เดี๋ยวจะบอกว่าสมมุติแต่ x เป็น4เนาะอาจารย์ให้ x เป็น16บ้างก็ได้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็แทนค่าเนาะ y กำลัง4ก็จะเท่ากับ16นะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากได้ y เอาอีกละอาจารย์ก็เลยถอดรูทอันนี้ก็เป็นรูทที่4อะค่ะก็จะได้ y ตัวเดียวนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ก็จะได้16กำลัง1รูทที่4เราก็ต้องไปคิดอะค่ะว่ามันเป็นเลขคู่เนาะ2คูณจริงๆ4 4ก็16

หกนะแต่อาจารย์ต้องการให้มันซ้ำกันสองตัวค่ะสองแปดสิบหกแล้วก็สองสี่แปดแล้วก็สองสองสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้รูทที่สี่เนี่ยมีสองคูณกันทั้งหมดสี่ตัวค่ะมันก็จะซ้ำสี่ตัวออกไปจากรูทได้อาจารย์ก็ได้คำตอบ y เป็นสองถ้าในเมื่อมันไม่เป็นฟังก์ชันอะถอดรูทออกมามันจะได้ค่าทั้งอะไรนะทั้งบวกทั้งลบประจำได้ปะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ด้วยก็ได้เนาะอาจารย์ก็จะได้รูทที่สี่ค่ะแล้วถ้าลบสองเนี่ยมีคนถามว่าเห็นถอดรูททำไมได้ทั้งบวกทั้งลบในกรณีที่รูทเป็นเลขคู่เนี่ยค่ะเพราะว่ามันซ้ำกันสี่ตัวใช่ไหมมันก็ออกมาได้ตัวหนึ่งคำตอบของมันก็คือลบสองทำไมอ่ะก็ลบลบอันนี้เป็นบวกลบลบตัวนี้เป็นบวกบวกคูณกับบวกก็ได้บวก16เหมือนเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นเนาะว่า x เนี่ยเป็น16ตรงนี้เนาะแต่ y เนี่ยจะได้2แล้ว x ก็เป็น16แต่ y อะลบ2ก็ได้ต่างจากกรณีที่เป็นเลขคี่นะมันก็เลยบอกว่าการที่จะเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันในตอนนี้นะที่อาจารย์แนะนำนะก็คือตัวหน้ามันซ้ำกันตัวหลังมันต้องเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตัวหลังมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันก็เลยสรุปได้ว่า f4 เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยจะสรุปให้หน่อยเนาะว่าจากตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y แล้วก็ตัวแปร y มีเลขชี้กำลังนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเลขชี้กำลังของ y เนี่ยค่ะเป็นเลขคี่มันความสัมพันธ์นั้นน่ะจะเรียกว่าฟังก์ชันก็คือ1 3 5 7 9เนาะแต่ถ้าเลขชี้กำลังเนี่ยค่ะเป็นเลขคู่ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะไม่เป็นฟังก์ชันค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเฉลยแบบฝึกหัดสักหนึ่งข้อเนาะให้นะคะจะได้เพิ่มเติมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เซต A เนี่ยชื่อว่า W X Y แล้วก็ Z และเซต B เนี่ยค่ะคือ2 4 5 6 7แล้วก็8และอาจารย์ถามว่าอาจารย์ถามเนาะว่า F 1เนี่ยค่ะที่จริงๆแล้วถ้าผลคูณคาร์เทเชียนเนี่ยจะมีทั้งหมดในเซต A มี4เนาะในเซต B มี6ก็24ตัวเราก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นเนาะเขาบอกว่าให้เช็คว่า F 1ที่ชื่อว่า W 2 X 5แล้วก็ X 7แล้วก็ Y 8แล้วก็ Z 4เป็นฟังก์ชันไหมเราเริ่มต้นจำได้ไหมอาจารย์ชอบบอกว่าให้ไปดูตัวหน้าจำได้ไหมเนี่ยค่ะตัวหน้าที่มันเหมือนกันใช่ไหมถ้าตัวหน้ามันเหมือนกันตัวหลังมันก็ต้องเหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังไม่เหมือนกันสรุปว่าอะไรเลยคะซึ่งตัวหลังเนี่ย5มันไม่เท่ากับ7สรุปเลยว่า f1 เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันเรียบร้อยเนาะต่อไปอาจารย์สนใจ f2 บ้าง f2 เนี่ยชื่อว่า w7 x2 y4 แล้วก็ z5 ค่ะ

ก็มองแค่อะไรเองแค่ว่าตัวหน้าเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำกับใครเลยนะและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องใช้ตัวหน้าเนี่ยครบทุกตัวถึงจะเป็นฟังก์ชันด้วยยังไงยังไงตอนเนี้ยได้แน่ๆเลยนะว่า F2 เนี่ยเป็นฟังก์ชันคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าตัวหน้าเนี่ยมันมี w x y z เนี่ยค่ะ w x y z ครบทุกตัวเลยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะประมาณนี้ลองไปทบทวนดูอีกทีแล้วกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

ที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธี

ธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567-2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา9 นาฬิกา 9 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและ

หาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุไหนเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์แอนด์โคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางภูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์สำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เทคเรียกเทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคไบพาสนะเทคนิคไบพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางทีบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือไบพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราเป็นจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้นะยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos xซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวหนึ่งปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอินทิเกรต x e กําลัง 3x 3-5xบางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวนี้มันคือ 3-5x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ลบ5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

าขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการ5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่ส

ศรนารายณ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านศรนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

แจงความนับจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องค่ะจากครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่การแจกแจงแบบทวินามการแจกแจงแบบพัวซองนะคะที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถิติขั้นต่อไปได้ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะคะซึ่งตัวแปรสุ่มแบบตัวต่อเนื่องนะคะเรามีการสร้างตัวแปรสุ่มขึ้นมาก่อนซึ่งลักษณะเด่นนะคะของตัวแปรสุ่มที่มีความต่อเนื่องเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแจกแจงสมาชิกของข้อมูลที่มีความต่อเนื่องได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องนะคะเช่นอาจารย์กำลังจะเก็บข้อมูลสมมติว่าอาจารย์กำลังจะเก็บข้อมูลของเป็นเรื่องของความสูงก็ได้ค่ะสมมติอาจารย์เก็บความสูงของนักศึกษาค่ะสมมติว่าเก็บข้อมูลของความสูงของนักศึกษามาจำนวนหนึ่งนะคะอาจจะเก็บสัก30คนจะพบว่าความสูงของนักศึกษาเนี่ยถ้าอาจารย์เอามาดีไซน์เป็นตัวแปรสุ่มนะคะสมมติอาจารย์เก็บค่าไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า x นะคะเป็นตัวแปรสุ่มที่แทนความสูงนะคะแทนความสูงของนักศึกษาดังนั้นเราก็จะมาดูว่าแล้วความสูงของนักศึกษาหรือค่าของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยสามารถเป็นอะไรได้บ้างเราจะพบว่าค่าของ x นะคะสามารถวิ่งอยู่ในช่วงค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะคะเช่นอาจจะมีความสูงอยู่ระหว่าง130เซนจนถึงสัก200เซนอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลของเรานะคะตัวแปรสุ่มนี้วิ่งอยู่ในช่วงค่าหนึ่งที่เราสนใจนะคะวิ่งอยู่ช่วงนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องอย่าลืมนะคะต่างจากตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องครั้งที่แล้วที่สามารถแจกแจงสมาชิกของตัวแปรสุ่มได้หมดแต่ณตอนนี้ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะคะเราไม่สามารถที่จะแจกแจงได้หมดแต่เราจะเขียนในลักษณะของข้อมูลนะคะที่สามารถอยู่ในช่วง a จนถึง b นะคะเช่น x อยู่ในช่วงค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะคะ a จนถึง b นี่คือลักษณะของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องทีนี้ถ้าเราจะมาทำการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มลักษณะต่อเนื่องนี้ถามว่ามีการแจกแจงแบบไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เราสามารถจะนำไปคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับหลักการของสถิติเกี่ยวกับเชิงอนุมานนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3การแจกแจงหลักๆนั่นเองนะคะที่เรามักจะนำการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไปใช้นะคะเรามาดูทีละการแจกแจงนะคะการแจกแจงที่1นะคะที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานเบื้องต้นเลยเขาบอกว่าให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกตินะคะแบบปกติหรืออาจารย์เรียกสั้นๆว่า normal probability distribution normal distribution นั่นเองนะคะซึ่งสมมติว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบ normal นะคะสัญลักษณ์ที่เขามักจะใช้แทนก็ x มีการแจกแจงนะคะเขียนคล้ายๆตัวหนอนนะคะมีการแจกแจงแบบเขียนตัวย่อเลยค่ะตัว n normal ซึ่งพารามิเตอร์ที่ชอบกำกับ normal นะคะการแจกแจงนี้ก็จะมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวนั่นก็คือค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองค่ะมีพารามิเตอร์2ตัวแปลว่าค่า2ตัวนี้กำกับลักษณะของการแจกแจงนั้นๆนะคะที่เป็นลักษณะแบบ normal ถามว่าข้อมูลที่เป็น normal เป็นยังไงอันแรกเลยก็ต้องบอกว่า x มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องที่วิ่งอยู่ระหว่างค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้ว normal ลักษณะจะเป็นยังไง x สามารถบอกได้ว่ามีค่าอยู่ระหว่างค่า a จนถึงค่า b ใดๆโดยที่ความน่าจะเป็นของตัวสุ่มแปรสุ่ม x ที่อาจารย์สร้างขึ้นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นถามว่าค่าของ x ที่วิ่งอยู่ระหว่าง a จนถึง b ความน่าจะเป็นที่อยู่ระหว่างนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากันไหมเขาบอกว่าถ้าเป็น normal โอกาสไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันแล้วมันจะเป็นยังไงลักษณะการแจกแจงแบบ normal นะคะเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดสมมติ

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานค่ะกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเป็นเรื่องของการแจก

อาจารย์เอาไปสร้างเป็นตารางแจกแจงความดีก่อนก็ได้ค่ะเหมือนเนื้อหาช่วงแรกๆสมมติอาจารย์ได้ข้อมูลมาเซตหนึ่งเป็นความสูงของนักศึกษาเมื่อกี้ค่ะสมมติเป็นความสูงของนักศึกษาที่อาจารย์เก็บมาสมมติว่าข้อมูลวิ่งอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าลองวิ่งอยู่ระหว่าง130จนถึงความน่าจะเป็นอยู่วิ่งอยู่ระหว่าง130จนถึง200อ่ะสมมตินะอาจารย์กำลังดูว่าความสูงของนักศึกษาเก็บไว้ในตัวแปรสุม x ค่าต่างๆของความสูงอยู่ในช่วงนี้ค่ะ130ถึง200เซนติเมตรถามว่าโอกาสค่ะโอกาสที่ความสูงของคน1คนจะอยู่ที่130หรืออยู่ที่180สมมุติถึงตรงนี้นะหรืออยู่ที่150หรือ200ถามว่าโอกาสเท่ากันไหมโอกาสที่ x จะอยู่ค่าใดๆเขาบอกว่ามันไม่เท่ากันแน่นอนค่ะดังนั้นสมมุติว่าเราจะศึกษาพฤติกรรมของตัวแปรสุ่มที่เป็น normal อาจารย์เอาข้อมูลความสูงของนักศึกษานี้แล้วกันค่ะเป็นเรื่องที่แล้วสมมติอาจารย์เอาไปพล็อตฮิสโตแกรมลักษณะความสูงของนักศึกษานะคะหรือข้อมูลที่เป็นการแจกแจงแบบ normal เนี่ยถ้าอาจารย์ไปพล็อตฮิสโตแกรมนะมันก็จะออกมาเป็นรูปนี้ค่ะจำนวนแท่งของฮิสโตแกรมก็จะค่อยๆเรียงแถวแบบนี้ค่ะค่อยๆสูงขึ้นจนค่าที่ส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆเช่นตรงนี้สักสัก140เซนวิ่งไปจนถึงสัก180เซนจะเห็นว่าความน่าจะเป็นของความสูงของนักศึกษาสูงที่สุดณตำแหน่งไหนคะถ้าเราจำได้เนื้อหาครั้งที่แล้วโอกาสสูงที่สุดก็แสดงว่าจำนวนคนในช่วงนั้นๆสูงที่สุดถูกไหมเราก็จะเห็นว่าอ๋อข้อมูลความสูงของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ประมาณตรงกลางนั่นเองค่ะหรือถ้าอาจารย์ดูแล้วคร่าวๆก็อยู่ประมาณกี่เซนคะเนี่ยค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยสมมติเป็นของประชากรนะอาจารย์ขอเรียกเขาว่าตัวหมิวอยู่ประมาณสัก160เซนสมมุตินะอาจารย์ได้ข้อมูลโดยเฉลี่ยละจากคนที่เก็บมาก้อนนึงเนี่ยดูแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ160เซนนั่นก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ความสูงอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางมีคนที่สูงกว่านี้ไหมถามว่ามีค่ะแต่จำนวนคนที่สูงกว่านี้เป็นจำนวนที่เป็นไงคะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นเองค่ะถามว่ามีคนที่ความสูงเตี้ยกว่าคนส่วนใหญ่ตรงนี้ที่มีอยู่ไหมมีค่ะแต่มีจำนวนคนเป็นไงคะน้อยลงน้อยลงน้อยลงลักษณะที่ข้อมูลกองอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ามีการแจกแจงแบบ normal นั่นเองหรือถ้าอาจารย์เอาข้อมูลชุดนี้ไปสร้างเป็นโค้งความถี่ใช่ไหมคะเนื้อหาส่วนครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันอาจารย์เอาฮิสโตแกรมทำเป็นไงคะโค้งความถี่ก็จะได้โค้งความถี่ที่มีลักษณะเป็นไงคะโค้งความถี่มีลักษณะเป็นโค้งละครั้งคว่ำนั่นเองค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นต่อเนื่องสรุปก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีข้อมูลที่ลักษณะมีการกระจายแบบต่อเนื่องแล้วเราเอามาสร้างเป็นโค้งความถี่เกิดภาพที่เป็นโค้งความถี่แบบละครั้งคว่ำแบบนี้คนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางแบบนี้เขาเรียกว่าข้อมูลชนิดนั้นมีการแจกแจงแบบปกติหรือ normal probability distribution นั่นเองค่ะดังนั้นถามว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการแจกแจงแบบนี้ไหมส่วนใหญ่เลยนะถ้าข้อมูลแบบต่อเนื่องนะส่วนใหญ่จะอยู่การแจกแจงนี้แหละค่ะการแจกแจงแบบ normal ค่ะแต่จะมีบางส่วนนะที่ไม่ normal นะคะอาจจะไม่ normal เช่นอะไรอาจจะพอดกราฟแล้วเป็นอาจจะมีลักษณะเบ้ขวาแบบนี้ก็ไม่ normal นะหรือลักษณะเบ้ซ้ายแบบนี้ก็ไม่ใช่ normal นะถ้า normal ต้องเป็นไงต้องเป็นเคิร์ฟละครั้งคว่ำแบบนี้ข้อมูลพอดกราฟแล้วเป็นเคิร์ฟละครั้งคว่ำเป็น normal โอเคแล้วถ้าเป็น normal แสดงว่ามันจะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของเขาแล้วเราก็สามารถเอาฟังก์ชันนั้นอะมาหาความน่าจะเป็นของช่วงค่า x ที่เราสนใจได้นั่นเองค่ะเอาใหม่กลับมาว่า normal เป็นโค้งละครั้งคว่ำมีพารามิเตอร์ที่สำคัญคือตัวอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีพารามิเตอร์ที่กำกับคือตัวมิวและซิกมานั่นความหมายก็คือมีการ

กระจายตัวที่เป็นเคิร์ฟโค้งละความคว่ำและตรงกลางจะเป็นอะไรเสมอคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับมิวค่ะและมีค่าซิกมาตรงนี้เท่ากับการกระจายตัวของข้อมูลนั้นๆมีค่าคงเป็นค่าคงที่นั่นเองเช่นค่าซิกมาของความสูงของนักศึกษาอาจจะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะก็จะกำกับลักษณะพารามิเตอร์ของประชากรด้วยมิวเท่ากับ160ซิกมาเท่ากับ10นั่นเองค่ะนี่คือการแจกแจงที่1การแจกแจงแบบปกติค่ะการแจกแจงต่อไปการแจกแจงที่2การแจกแจงนี้ที่จริงแล้วคล้ายๆ normal เลยค่ะแต่ปรับนิดเดียวค่ะเขาเรียกว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานหรือเติมคำว่า standard เข้าไปค่ะ standard normal นั่นเองค่ะลักษณะของ standard normal คล้ายๆกับคอนเซปต์เมื่อกี้เลยค่ะ standard normal จะถ้าอาจารย์เอาไปพล็อตกราฟนะคะมันก็จะเป็นภาพนี้เหมือนเดิมอ๋อเป็นโค้งละขังคว่ำนั่นเองค่ะโดยจะสตาร์ทที่ลบอินฟินิตี้ค่ะค่าตัวของตัวแปร x นะคะสามารถวิ่งได้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้วิ่งไปจนถึงไหนคะวิ่งไปจนถึงได้ถึงอินฟินิตี้ค่ะโดยสแตนดาร์ดนอร์มอลจะต่างจากนอร์มอลตรงที่ค่าตรงกลางตรงนี้ค่ะมิวตรงนี้จะเป็นศูนย์พอดีแต่ถ้า normal เมื่อกี้เป็นไงคะเป็นมิวเท่ากับเรื่องใดๆสมมุติเป็นการเป็นความสูงค่ามิวก็อาจจะประมาณร้อยกว่า160อย่างตัวอย่างเมื่อกี้หรือถ้าเป็นน้ําหนักของนักศึกษามาพอดคาเป็นโค้งระฆังคว่ำมิวอาจจะน้ําหนักนักศึกษาอาจจะอยู่ที่สักประมาณ60กิโลกรัมแบบนี้นะคะก็นั่นแสดงว่าถ้าเป็น normal มิวจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราสนใจแต่ถ้าเป็น standard normalปกติมาตรฐานเมื่อไหร่ปกติมาตรฐานเมื่อไหร่นะคะค่ามิวจะอยู่ที่ตรงกลางเสมอค่ามิวจะอยู่ตรงกลางเสมอและมีค่าเท่ากับเลข1พอดีเลยค่ะหรืออาจารย์เขียนได้เป็นค่าตัวแปรสุ่ม x ใดๆที่มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องนะคะแล้วมีการแจกแจงแบบ standard normalการแจกแจง standard normal อาจารย์เขียนสัญลักษณ์เป็นตัว z นั่นเองค่ะโดยพารามิเตอร์ที่จริงแล้วก็มิวกับซิกมาเหมือนเดิมแต่มิวในที่นี้จะเป็นเลข0พอดีและซิกมาการกระจายตัวของข้อมูลจะเท่ากับ1พอดีเลยค่ะนั่นแสดงว่ามิวเท่ากับ0และค่าแรงเหวี่ยงซิกมาตรงนี้ก็จะประมาณเท่ากับ1นั่นเองค่ะทำไมข้อมูลถึงมีลักษณะแบบนี้นั่นเนื่องมาจากว่าเขาบอกว่าเราสามารถนำข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ normal อ๋อตอนแรกข้อมูลใดๆที่มีการแจกแจงแบบ normal สามารถปรับให้เป็น standard normal ได้ค่ะเพราะข้อมูลส่วนใหญ่มันจะมิวเป็นของตัวเองถูกไหมคะการกระจายตัวเป็นค่าคงที่ของเรื่องนั้นๆแต่ถ้าเราจะปรับมาเป็น standard normal มิวจะเท่ากับ0ทันทีและมีค่าซิกมาเท่ากับ1แล้วจะปรับยังไงเขาบอกว่าวิธีการปรับให้เป็นการแจกแจงแบบ standard normal ตรงนี้ให้เราคำนวณค่า z ที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะ z จะเท่ากับค่า x ลบมิวส่วนซิกมานั่นเองค่ะสมมตินะคะสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเมื่อกี้กลับไปที่ส่วนสูงของนักศึกษาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะสมมติความสูงของนักศึกษาสมมติว่าอาจารย์เก็บข้อมูลมากเยอะมากเลยค่ะ1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ตึ๊ดๆๆๆเก็บข้อมูลมาเช่นคนที่1นะสูงเท่าไหร่ดีสัก155คนที่2นะความสูงเป็นเซนติเมตรแล้วกันนะสมมตินะคะคนที่2สัก10060เซนคนที่3 162เซนคนที่4สัก149เซนคนที่5 170เซนเก็บข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าสมมุติอาจารย์เก็บข้อมูลชุดนี้เสร็จแล้วเอาไปทำไงคะอาจารย์เอาข้อมูลชุดนี้ไปพล็อตกราฟสมมุตินะมันก็จะเป็นลักษณะ standard normal ไม่สิเป็น normal ก่อน normal ค่าเฉลี่ยสมมุติเมื่อกี้มิวเท่ากับ160เซนแล้วลักษณะนี้เป็น normal ก่อนนะตอนนี้เป็น normal อาจารย์อยากเอาข้อมูลที่เป็น normal นี้โยกมาเป็น standard normal ได้ยังไงเขาบอกว่าให้ปรับโดยใช้สูตร x ลบมิวส่วนซิกมาถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็จะต้องเอา x ไปลบมิวแล้วหารซิกมาเช่นข้อนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมิวเท่ากับ160สมมติซิกมาเท่ากับ10แสดงว่าคนที่1เนี่ยนะคะอาจารย์ก็
เอาไปคำนวณค่า z

คนที่หนึ่งค่ะค่าแซดคนที่หนึ่งก็ได้ว่าไง155เอาไปลบกับเท่าไหร่คะมิวใช่ไหม160หาร10นั่นเองค่ะหารซิกมาเราก็จะได้ค่ามาค่าหนึ่งสมมุติ155ลบ160ก็ติดลบเท่าไหร่เนี่ยติดลบ5หาร10ก็ติดลบ 0.5ได้แซดของคนที่1แล้วนะคนที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคำนวณแซด2ค่ะแซด2เท่ากับ160ลบ160หาร10ถูกไหมก็จะได้แซดของคนที่2ออกมา0พอดีเลยค่ะแซดของคนที่3ก็คิดเช่นเดียวกันค่ะแซด3เท่ากับ162ลบ160หาร10ก็จะได้2ส่วน10 2ส่วน10ก็ 0.2จะเห็นว่าค่าแซดสามารถติดลบได้เห็นไหมหรือเป็น0ก็ได้นะเป็นบวกก็ได้แซด3แซด4แซด5อาจารย์ก็คำนวณเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็เอากองค่าแซดเนี่ยค่ะข้อมูลที่ได้ใหม่จากสูตรแซดตรงนี้ไปพล็อตกราฟเชื่อไหมคะว่าเขาก็จะมีลักษณะเป็น normal โค้งระคำคว่ำแบบนี้เหมือนเดิมแต่จุดเปลี่ยนก็คือมิวตรงนี้จากตอนแรก160มันจะกลายเป็นเลข0พอดีเลยค่ะถ้าอาจารย์เอาค่าทุกค่าที่คำนวณได้เป็นค่าแซดนี้เอาไปหาค่าเฉลี่ยเขาจะออกมาเป็น0พอดีนั่นเองค่ะและมีค่าซิกมาของแรงเหวี่ยงของข้อมูลการกระจายของข้อมูลของชุดสีแดงนี้จะมีค่าเท่ากับ1พอดีนั่นเองนั่นคือการแปลงนะคะจากข้อมูลที่เป็น normal มาเป็น standard normalเราทำไปทำไมเพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปหาความน่าจะเป็นต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฟังก์ชันเขาจะง่ายขึ้นและนักสถิติก็เอาความน่าจะเป็นของทุกกรณีที่เกิดจากstandard normal ตรงนี้ค่ะไปสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่หาความน่าจะเป็นได้โดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณค่าเองนะคะดูการนำไปใช้ของเราดีกว่านะคะว่าเราจะหาค่าพวกนี้ได้ยังไงเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีข้อมูลชุดหนึ่งสมมติว่าข้อนี้นะถ้าแซดเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องข้อมูลอะไรไม่รู้นะสมมติมีการแจกแจงแบบต่อเนื่องโดยมีลักษณะแจกแจงแบบปกติมาตรฐานแสดงว่าตรงนี้เขาแปลงมาแล้วนะเป็น standard normal ไปแล้วนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จริงแล้วความน่าจะเป็นตรงนี้จะคำนวณยังไงนะคะจะคำนวณยังไงโดยพื้นฐานแล้วนะถ้าตามหลักการจริงๆเลยนะสมมติเอาอาจารย์ความหมายของสูตรข้อนี้เขาบอกว่าข้อมูลหรอมีข้อมูลลักษณะเป็น standard normal แปลว่าอะไรคะมิวเลข0อยู่ตรงกลางแน่ๆค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่0และซิกมาจะเท่ากับ1แน่ๆค่ะสมมติข้อที่1สมมติข้อที่1นะเขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคือโอกาสที่ค่า z จะน้อยกว่าเลข 1.25 ความหมายก็คือค่า z สามารถวิ่งได้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้สมมติว่าเลขที่เขาต้องการคือ 1.25 เลข 1.25 อยู่ด้านขวามือถูกไหมเพราะตรงกลางคือเลข0พอดีสมมติว่าเลข 1.25 ของอาจารย์อยู่ตรงนี้จงหาความน่าจะเป็นที่ z น้อยกว่าข้อนี้อยากรู้ว่าแซดมันน้อยกว่าเลขเนี้ย 1.25 เนี่ยน้อยกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยน้อยกว่าแสดงว่าเขากำลังหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้คือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ค่าแซดจะวิ่งอยู่ระหว่างตั้งแต่ลบอินฟินิตี้เลยนะแล้วมาหยุดอยู่ที่ 1.25 นั่นก็คือความหมายของแซดน้อยกว่า 1.25ถามว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ที่จริงแล้วถ้าคำนวณมือนะเราสามารถทำได้โดยการนำฟังก์ชันของการแจกแจงแบบ standard normal นะมา integrate เทียบกับตัวแปรแซดนะคะตามหลักการนะ integrate ตั้งแต่ไหนอ่ะ integrate ตั้งแต่นู่นเลยค่ะลบ infinity หาพื้นที่ใกล้กราฟมาจนถึงเลข 1.25 นั่นแหละค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นคำตอบของความน่าจะเป็นของข้อนี้ซึ่งนักสถิติบอกว่าไม่ต้องไปนั่ง integrate แบบนี้ก็ได้ค่ะเรามีตารางการแจกแจงของ standard normal ไว้ให้หาความน่าจะเป็นแล้วค่ะดังนั้นเราลองไปฝึกเปิดตารางความน่าจะเป็นกันสมมติเมื่อกี้อาจารย์ไม่อินทิเกรตเห็นไหมข้อมูลที่อยู่ในตารางนี้เขาบอกว่าได้มาจากการอินทิเกรตตั้งแต่ไหนมาคะลบอินฟินิตี้เลยค่ะลบอินฟินิตี้แล้วไปหยุดที่ตรงค่า z ที่เป็นบวกใดๆอินทิเกร

it function z เมื่อกี้ค่ะซึ่งหน้าตา function z ที่จริงแล้วก็คือตัวนี้ค่ะ1ส่วน2รูท2 pi e ยกกำลังลบ1ส่วน2 z กำลัง2นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่อาจารย์จะได้ในตารางนี้นะมันคือความน่าจะเป็นตามภาพนี้นั่นเองค่ะก็คือระบายตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนมาถึงค่า z ที่เป็นบวกด้วยนะคะอยู่ฝากขวามือเป็นบวกอ่ะมาดูตัวอย่างค่ะสมมุติข้อแรกนี้อาจารย์บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นหน่อยที่แซบจะน้อยกว่า 1.25 งั้นอาจารย์ลองวาดภูเขาทิ้งไว้ก่อนนั่นแสดงว่าอาจารย์กำลังจะหาพื้นที่ใต้กราฟสแตนดาร์ดนอร์มอลบอกว่าอะไรนะลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลข0อยู่ไหนนะอยู่ตรงกลางเสมอแล้วความน่าจะเป็นตรงนี้อาจารย์ต้องการเลข 1.25 สมมุติเลขอยู่ตรงนี้ด้านขวาถูกไหมเลขที่เป็นบวก 1.25 z น้อยกว่านั่นแปลว่าอาจารย์กำลังพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็ตรงกับพื้นที่ตารางให้มาถูกไหมคะแสดงว่าข้อนี้อาจารย์สามารถเอาเลขที่อยู่ในตารางมาตอกเป็นความน่าจะเป็นได้เลยค่ะเปิดยังไงวิธีการเปิดยังไงให้เราไปดูบอกเขาบอกว่าค่าแซดตรงนี้ค่ะเขาจะให้ทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่แนวตั้งตรงนี้และให้ค่าแซดที่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่แนวนอนตรงนี้ถามว่าเลขที่เราต้องการคือเลขอะไรนะ 1.25 งั้นวิธีอาจารย์ดูก็คือหาเลข 1.2 ให้เจอก่อนค่ะเอาทศนิยมตำแหน่งที่1กับเลข1หลักแรกมาก่อน 1.2 อาจารย์เจอแล้วค่ะ 1.2 ของอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้ว 1.2 ไม่ใช่ 1.20 นะ 1.25 ค่ะ 1.25 ดังนั้น 0.5 ของอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ถามว่าแล้วค่าความน่าจะเป็นอยู่ไหนก็วิ่งมาชนกันเลยค่ะตรงนี้วิ่งมาชนกันอาจารย์เจอแล้วค่ะเลขอยู่ตรงนี้เองคือตรงกับตำแหน่ง 1.25 โอเคไหมดังนั้นคำตอบของข้อนี้มีความน่าจะเป็น 0.8944 นั่นเองค่ะอาจารย์ตอบได้เลย0จุดอาจารย์ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะอาจารย์เอามาจากเลขตรงนี้นะ8944ขอโทษนะ44ค่ะนี่แหละคือค่าความน่าจะเป็นที่แซดน้อยกว่า 1.25 นะคะโอเคดูอีกสักตัวอย่างนึงเขาบอกว่าข้อนี้ข้อ2จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าแซดมากกว่าบ้างมากกว่าเลข2.7 ค่ะมากกว่า 2.7 วิธีการทำยังไงเขาบอกว่าขั้นแรกให้เราวาดกราฟก่อนวาดกราฟก่อนเราจะได้รู้ว่าเราสามารถใช้เลขที่อยู่ในตารางได้เลยไหมstandard normal infinity ถึง infinity เลข0อยู่ตรงกลางตอนนี้อาจารย์ต้องการ 2.7 2.7 อยู่สักไหนสักที่นึง 2.7 อยู่ด้านขวามือตรงนี้ตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะอาจารย์อยากได้โอกาสที่ z มันจะเยอะกว่านี้มากกว่าคำว่ามากกว่าก็คือตั้งแต่ 2.7 เลยค่ะวิ่งไปจนถึงพื้นที่ที่อยู่เป็นอินฟินิตี้อยากถามว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่ารูปที่อาจารย์วาดไว้กับรูปที่โชว์ในตารางเป็นเองคะมันคนละด้านรูปที่อาจารย์ต้องการตรงนี้นะมันก็คือด้านสีขาวตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเราเปิดได้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะมันคนละฝากแล้วจะทำยังไงแสดงว่าคอนเซปต์ของความน่าจะเป็นบอกว่าทั้งภูเขานี้นะพื้นที่ทั้งภูเขานี้นะมีความน่าจะเป็นเต็ม1พอดีค่ะมีความน่าจะเป็นเต็ม1อ๋อนั่นก็แสดงว่าถ้าอาจารย์เปิดตารางนี้อัน 1.7 อาจารย์ลองไปเปิดก่อนนะ1อ๋อไม่ใช่สิ 2.7 2.7 อยู่ไหนฮะ 2.7 2.7 แล้วก็0ด้วยนะแสดงว่าอาจารย์ก็00ใช้คอลัมน์นี้เลยค่ะ00วิ่งมาชนกันซีตึ้งลงมาอ๋อนี่ไงอาจารย์เจอละเลขที่อาจารย์ต้องการคือความน่าจะเป็นที่ 2.7 คือเลขนี้ค่ะ 0.9965 0.9965 โอเคได้เท่ากับ0ตัวที่0จุดใช่ไม่ใช่9965ถูกไหมตอบได้เลยไหมตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละฝากตารางมันอยู่เป็นพื้นที่ด้านซ้ายแต่เราต้องการด้านขวาดังนั้นเอา1ลบออกค่ะเอา1ลบออกแค่นั้นเองเราก็จะได้พื้นที่ด้าน

ล้วค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่เนี่ยเอา1ไปลบ0.9965ค่ะกดเครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรกดเครื่องคิดเลข0.965เอา1ลบก็เหลือ 0.0035 นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนี่ก็คือวิธีการใช้ตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานค่ะโอเคงั้นที่จริงมีการประยุกต์ใช้อีกนะแต่ชั่วโมงนี้อาจารย์น่าจะให้เราฝึกตารางฝึกเปิดตารางให้เรียบร้อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนำสิ่งที่ฝึกเปิดตารางวันนี้นะคะเอาไปประยุกต์ใช้ในสถิติในการนำไปใช้ในการประมาณค่าในการทดสอบสมมติฐานต่อไปนะคะวันนี้ขอไปการแจกแจงที่2ต่อแล้วกันนะคะเป็นการแจกแจงของตัวประสุมแบบต่อเนื่องแบบที่2เมื่อกี้อ๋อที่จริงเป็นแบบที่3แล้วเนาะถ้าอาจารย์นับ normal เป็น1 standard normal เป็นการแจกแจงที่2งั้นอันนี้ก็เป็นการแจกแจงที่3แล้วกันค่ะเป็นการแจกแจงแบบT นะคะ T distribution T distribution มีลักษณะพฤติกรรมเป็นยังไงก็บอกว่าอ๋อถ้าอาจารย์ไปพลอตกราฟนะเป็นรูปนี้เลยค่ะนั่นแสดงว่าอะไรที่จริงแล้วมันก็คล้ายๆรูปเมื่อกี้เนาะพลอตกราฟแล้วเป็นไงคะมันก็เป็นเคิร์ฟเดิมเลยค่ะระฆังความมีค่าส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางอีกละซ้ายขวามีจำนวนพอๆกันและมีค่าเฉลี่ยเป็น0ด้วยนะเหมือน standard normal เมื่อกี้เลยเนาะแต่ความแตกต่างของทีตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นภูเขาที่เป็นไงคะเขาจะไม่โด่งมากเหมือน standard normal เมื่อกี้ค่ะ standard normal เมื่อกี้จะเป็นระฆังความสวยๆสูงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าทีเป็นไงคะจะเตี้ยๆอย่างนี้ค่ะเป็นภูเขาที่ราบลงกว่า standard normal นั่นแปลว่าอะไรมันจะเตี้ยลงได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็น standard normal ถูกไหมถ้าเป็น standard normal มันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ตัวอย่างกราฟเป็น standard normal แต่อาจารย์บอกว่าเอา t ตรงนี้มีลักษณะที่มันเตี้ยกว่ามันจะทำอะไรให้มันเตี้ยกว่าข้อมูลจะเป็นลักษณะแบบไหนคะโอ้การกระจายเหมือนจะต่างลงที่ t น่าจะกว้างกว่าและอีกอันนึงที่เป็นคอนเซปต์หลักเลยขนาดของข้อมูลค่ะ t จะเก็บข้อมูลน้อยที่จะเก็บข้อมูลมาน้อยเพราะว่าอะไรคะเก็บมาน้อยฮิสโตแกรมที่เราสร้างก่อนที่จะได้ทีออกมาใช่ไหมมันก็จะมีแท่งฮิสโตแกรมเต็มไปหมดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เป็นไงคะแท่งนี้มันไม่สามารถสูงได้เพราะเราจะต้องมีข้อมูลไม่เยอะมากค่ะข้อมูลมันน้อยแต่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะฮิสโตแกรมก็เป็นไงคะขยายตัวสูงขึ้นถูกไหมสูงขึ้นแบบนี้ก็จะกลายเป็น standard normal ดังนั้นลักษณะของ standard normal กับ t ต่างกันตรงที่ถ้าเก็บข้อมูลมาน้อยจำนวน n นะคะจำนวนขนาดตัวอย่างเก็บมาน้อยก็จะเป็นการแจกแจงแบบ t ค่ะแต่ถ้าเก็บข้อมูลมาเยอะเก็บข้อมูลเยอะก็จะมีการแจกแจงแบบ standard normal นั่นเองแล้วเมื่อไหร่จะเรียกว่าน้อยเมื่อไหร่จะเรียกว่าเยอะมันจะเยอะเมื่อเขาบอกว่าเมื่อ n มันมากกว่าหรือเท่ากับ30ค่ะพิสูจน์มาแล้วทางทฤษฎีทางสถิติบอกว่าเราจะรับได้ว่าข้อมูลที่มากพอนั้นมันจะเป็น standard normal เมื่อ n มันเยอะกว่าหรือเท่ากับ10และเราจะเรียกเขาว่าน้อยก็คือเก็บข้อมูลมาไม่ถึง30นั่นเองค่ะเป็นตัวตัดสินใจว่าเราจะเป็น t หรือว่าเป็น sap นะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นไงคะ t สมมติอันนี้เก็บข้อมูลมาส่วนหนึ่งมันก็จะแค่นี้ใช่ไหมเก็บมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็กราฟก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนเป็น normal นะคะแสดงว่าอีกตัวหนึ่งที่กำกับก็คือลักษณะของ t ค่ะลักษณะของ n ค่ะขนาดตัวอย่างถ้าเก็บมาน้อยมันก็เตี้ยก็เลยบอกว่าอ๋องั้นก็แสดงว่ามันจะมีพารามิเตอร์ที่กำกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวขนาดตัวอย่างตัวเนี้ยซึ่งกำกับด้วยคำที่เรียกว่า degree of freedom ค่ะทำไม degree of freedom อาจารย์เขียนเป็นตัวย่อไปเลยดีกว่าเนาะ degree of freedom อาจารย์จะเรียกเขาว่าตัว f degree of freedom ก็คือตัวที่สื่อว่าเก็บข้อมูลมาเท่าไหร่เพราะว่า degree of freedom จะเท่ากับ

ลบหนึ่งค่ะในเรื่องของ t นะการแจกแจงแบบ t จะคำนวณง่ายๆเลยได้จาก n ลบหนึ่งเช่นถ้าข้อมูลอาจารย์เก็บมาสัก25อย่างเงี้ยค่ะสมมติเก็บมาสัก25ลบไป1ก็แสดงว่า degree of freedom ของอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ24นั่นเองค่ะมีค่า degree of freedom เท่ากับ24ถ้าเก็บข้อมูลมา25ถ้าเก็บข้อมูลมา10ล่ะ degree of freedom ก็เหลือ9แบบนี้ค่ะเป็นการหา degree of freedom เพื่ออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะเอาข้อมูล degree of freedom ไปประกอบการเปิดตารางต่อนั่นเองนะคะเราลองไปเปิดตารางแจกแจงแบบ t กันค่ะเปิดยังไงเอ่ยการแจกแจงแบบที่สมมติตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้อ่ะดูตามนะอาจารย์บอกว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มนะคะตัวแปรสุ่มนี้มีการแจกแจงแบบที่อ๋อเขาไปลองพล็อตกราฟแล้วน่าจะเป็นเคิร์ฟระหว่างความนี่แหละและเก็บข้อมูลมาเท่าไหร่เนี่ยโดยมีการกำหนด degree of freedom ไว้ที่15เมื่อกี้ degree of freedom เท่ากับอะไรนะn ลบไป1นั่นแสดงว่า degree 15ก็แสดงว่าเขาเก็บข้อมูลมาเท่าไหร่คะ16ตัวอย่างนั่นเองค่ะเก็บมา16 degree ก็เลย15ทีนี้เราลองเอาข้อมูลตรงนี้มาฝึกหาความน่าจะเป็นกันนะคะจริงๆแล้ว t ก็เหมือนกันค่ะเราต้องเอาฟังก์ชัน t ตรงนี้ค่ะไปอินทิเกรตเหมือนกันเลยค่ะอินทิเกรตฟังก์ชันเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟแต่สถิติบอกว่าอ๋อไม่ต้องเขาสร้างตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นของ t ไว้ให้เราค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกใช้กันอ่ะสมมุติว่าเป็นข้อแรกก่อนละกันค่ะสมมุติข้อที่1อาจารย์จะหาความน่าจะเป็นที่ค่า x ที่มีการแจกแจงแบบ t นี้นะมีค่าน้อยกว่า 1.341 ค่ะถามว่าโอกาสตรงนี้เป็นเท่าไหร่ขั้นแรกเลยให้เราลองพล็อตกราฟดูค่ะกราฟตรงนี้มีการแจกแจงแบบอะไรคะ t วิ่งตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เหมือนกันเลยเลข0อยู่ตรงไหนคะเหมือนสแตนดาร์ดนอร์มอลเลยค่ะตรงกลางต่างตรงที่อย่าวาดกราฟที่มันเป็นลักษณะที่มันโด่งเกินไปนะโด่งเกินไปเดี๋ยวมันเป็นสแตนดาร์ดนอร์มอลนะเราต้องคอนเซปต์ของ t ต้องวาดเป็นไงเคิร์ฟให้มันอย่าสูงมากนะคะเป็นภูเขาเตี้ยๆจากนั้นเลขที่เราต้องการหามีค่าอยู่ที่ 1.341 อ่ะสมมติอาจารย์ขีดไว้ด้านขวาสักที่หนึ่งตำแหน่งนี้คือเลข 1.341 ตอนนี้อาจารย์อยากหาป๊อปโอกาสที่ x มันน้อยกว่าดังนั้นพื้นที่ที่ใกล้กราฟที่อาจารย์ต้องการคือพื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาเรื่อยๆจนถึงเลข 1.341 ถามว่าพื้นที่แสดงว่าเลขที่อยู่ในตารางสามารถตอบได้เลยนั่นเองค่ะตอบได้เลยเอาวิธีการเปิดยังไงวิธีการเปิดให้เราไปสังเกต degree of freedom ก่อนเลยค่ะขั้นแรกตอนนี้ degree เป็น15ดังนั้นอาจารย์ก็จะไปเล็ง degree of freedom นี้ให้เป็นเลข15นั่นเองค่ะอาจารย์เจอแล้วที่จริงตารางมันยาวกว่านี้นะอาจารย์ตัดมาให้ดู degree of freedom รันตั้งแต่1จนถึง15ตรงนี้อาจารย์ต้องการ degree 15แปลว่าอาจารย์กำลังเล็งชั้นบรรทัดที่15นี้อยู่ค่ะโดยที่เราจะหาเลขตรงนี้ให้เจอค่ะ 1.341 ใช่ไหมอาจารย์ก็ไล่ไปเอ๊ะตรงไหนนี่ค่ะอาจารย์เจอละเลข 1.341 แล้วความน่าจะเป็นอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นค่ะวิธีการของตาราง t นะคะความน่าจะเป็นจะอยู่ข้างบนค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นความน่าจะเป็นข้อนี้ 0.90 นั่นเองค่ะนี่คือค่าความน่าจะเป็นที่ x จะมีค่าน้อยกว่า 1.341 เห็นไหมว่ามันต่างจากตาราง z เมื่อกี้นะตาราง z ค่า z แนวตั้งกับแนวนอนเป็นค่าของ z หมดเลยค่าความน่าจะเป็นอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็น standard normal เมื่อกี้เลขข้างในถูกไหมเป็นคำตอบความน่าจะเป็นแต่ที่เป็นไงไม่เหมือนนะส่วนทางนะคุณต้องไปเลือก degree of freedom ที่โจทย์กำหนดมาก่อนแล้วไล่หาค่าที่เราต้องการถ้าเจอแล้วความน่าจะเป็นอยู่ช่องบนนี้ค่ะอยู่ลอดบนนี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งค่าข้อนี้มันตรงกับ 0.90 ก็เลยเอามาตอบเป็นคำตอบข้อหนึ่งนี้นั่นเองอ่ะลองไปต่อลองข้อที่2จงหาความน่าจะเป็นที่ x จะมากกว่า 1.753 โอกาสตรงนี้เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ degree of freedom เท่าเดิมนะ15

นะแสดงว่าเล็งบรรทัดเดิมนะอย่าไปไหนเอ๊ะมากกว่าเอ๊ะอาจารย์ลองวาดกราฟนิดนึงดีกว่าทีไม่ต้องสูงมากศูนย์อยู่ตรงกลางเลข1.753อยู่ประมาณนี้เอ๊ะมากกว่าอ้าวอาจารย์อยากได้พื้นที่ปลายหางด้านขวานี่นะซึ่งปลายหางด้านขวานี้ก็คือปลายสีขาวที่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่ที่เขาให้มาแปลว่าเป็นไงคะง่ายๆเลยข้อนี้ก็ภูเขาที่ได้มาเปิดมาต้องเอา1ลบออกถูกไหมเพราะเราได้ต้องการข้อมูลฝั่งตรงกันข้ามนะคะดังนั้นเราไปฝึกเปิดต่อค่ะบรรทัดที่15ต้องการเลข1.753นะเลขต้องการ1.753อาจารย์ไล่ไปหาอาจารย์เจอแล้วค่ะ1.753นะความน่าจะเป็นได้0.95โอเคงั้นก็1ลบ0.95ค่ะตอบ0.05นั่นเองค่ะโอกาสของ x จะเยอะกว่าเลข1.753ตอบ0.05อันนี้ก็คือตัวอย่างของการแจกแจงแบบทีนะคะเปิดตารางการแจกแจงแบบทีค่ะยังไม่งงนะยังไม่งงนะที่จริงเราลองดูข้อ3อีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะอาจารย์อยากได้ติดลบบ้างค่าที่ติดลบอยากได้ความน่าจะเป็นที่ x จะน้อยกว่าลบ0.691ลบ0.691อาจารย์วาดภาพก่อนการแจกแจงแบบทีนะไม่ต้องตรงมากนะศูนย์อยู่ตรงกลางวิ่งตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ติดลบไม่ได้อยู่ด้านขวาละของเลขศูนย์ละอยู่ด้านซ้ายบ้างติดลบ0.9ไม่สิ6691พื้นที่ตรงไหนเนี่ย x น้อยกว่า x น้อยกว่าแสดงว่าไปทางลบอินฟินิตี้เนาะนี่แหละคือพื้นที่ที่โจทย์ข้อ3นี้ต้องการโจทย์ข้อ3นี้ต้องการเห็นพื้นที่ละเอ๊ะเราจะไปเปิดยังไงละเนี่ยใช่ไหมตารางที่เขาให้มาคือพื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงค่า t ที่อะไรคะด้านบวกแต่ตอนนี้มันได้ติดลบถามว่ามันจะเท่ากันไหมอ่ะงั้นอาจารย์ถามง่ายๆพื้นที่ติดลบอินฟินิตี้มาจนถึงติดลบ 0.6 ตรงเนี้ยกับถ้าสมมติอาจารย์ถามอย่างนี้นะสมมติอาจารย์เปิด 0.691 พื้นที่ไปจนถึงอินฟินิตี้ถามว่าพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สีแดงนี้เท่ากันไหมเท่าไหมเท่ากันเป๊ะเลยเนาะมันคือพื้นที่ที่เท่ากันค่ะนั่นแสดงว่าอาจารย์ก็มาแอบหาพื้นที่สีแดงนี้แล้วมันก็คือคำตอบของพื้นที่สีเขียวถูกไหมดังนั้นเราก็ใช้หลักการเหมือนข้อ2เมื่อกี้เลยค่ะเราสามารถเปิดค่าความน่าจะเป็นของ0จุดอะไรนะสามารถเปิดนี้ได้เลยค่ะ 0.691 มาเลยค่ะเพราะพื้นที่ที่หนึ่งอยู่ในตารางคือพื้นที่ตรงนี้นะถูกไหมพื้นที่ตรงนี้มีเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เราก็สามารถไปเปิดได้เลยค่ะตอนนี้ degree of freedom เหมือนเดิม15เลขที่ต้องการคือ 0.691 0.691 อาจารย์เจอละอยู่ตรงไหนนะตุกข้างบนใช่ไหมดังนั้นพื้นที่สีแดงรูปล่างนี้จะเท่ากับ 0.7 แต่เราไม่ได้ต้องการตรงนี้นี่นะเราต้องการตรงไหนครับหางด้านนี้ถูกไหมเพื่อที่จะไปลงกับสีแดงด้านนี้ซึ่งมันก็คือสีเขียวด้านนี้ที่เราวางไว้มันเท่ากันหมดเลยดังนั้นมันจะเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือเอา1ไปลบ 0.75 นั่นเองค่ะได้ 0.25 นี่แหละคือการเปิดตารางนำค่า t ความน่าจะเป็นของการแจกแจงของ t มาใช้ในกรณีที่ค่า x เข้าติดลบนะคะก็คือเปิดด้านบวกนั่นแหละแต่เราแค่จำลองว่ามันอยู่ด้านลบนะคะให้ดูว่าพื้นที่มันสอดคล้องกันตรงไหนมันคือซ้ำซ้อนกันตรงไหนก็นำไปใช้ต่อนะคะนี่คือตัวอย่างการแจกแจงแบบ t นะคะโอเคงั้นอาจารย์ขอไปต่อที่การจุดแจกแจงสุดท้ายของการแบบแจกแจงแบบต่อเนื่องที่สำคัญที่เดี๋ยวเราคาบหน้าเราจะเอาไปใช้อาจารย์เรียกเขาว่าการแจกแจงแบบคายสแควร์ค่ะลักษณะเด่นของคายสแควร์เป็นยังไงนะอ๋อเราง่ายๆเลยก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีข้อมูลเราเอาไปพอดกราฟคายสแควร์เป็นไงคะอ้าวรูปนี้มันเริ่มไม่โนมอลละมันเริ่มไม่หลักขังคว่ำละมันเป็นยังไงคะลักษณะ

เป็นไงคะมันมีลักษณะที่เป็นลักษณะมันเบ้ละค่ะเบ้ลักษณะแบบนี้เบ้อะไรนะเขาเรียกว่าเบ้ขวาค่ะข้อมูลมันเบ้ขวาลักษณะเบ้ขวาแบบนี้เขาเรียกว่ามีการแจกแจงแบบไคล์สแควร์ทันทีอ๋อคอนเซปต์นั่นแปลว่าอะไรนะเอาใหม่ทวนนะทวนจากข้อมูลเดิมนะถ้ามันเป็นแบบนี้ระฆังความสวยๆแบบนี้ค่ามิวแล้วแต่เรื่องที่เราสนใจเลยซิกมาก็แล้วแต่เรื่องที่เราสนใจเลยลักษณะข้อมูลแบบนี้เรียกว่าการแจกแจงแบบนะ normal ใช่ไหมแล้วเราสามารถปรับเป็น normal นี้ไปเป็นอะไรนะ standard normal ได้โดยใช้สูตรให้เอาค่า z คำนวณจาก x i ลบมิวส่วนซิกมาลักษณะของ standard normal ก็เปลี่ยนไปรูปยัง normal เหมือนเดิมโดยที่ค่าตรงกลางจะกลายเป็นเลข0และซิกมามีค่าเท่ากับ1อันนี้คือความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรแรกการแจกแจงแรกแล้วลักษณะต่อมาเป็นอะไรนะเราต่อเมื่อกี้เป็นอะไรต่อเป็น t การแจกแจงแบบ t ลักษณะเด่นของ t เป็นไงคะก็ยังเป็น curve normal อยู่แต่เป็นไงนะโอ้ไม่โด่งขนาดนั้นต้องเป็นไงคะอ่ะไม่ต้องส่งโด่งมากค่ะและเลข0อยู่ตรงกลางอ่ะและมีอะไรกำกับไว้ด้วย degree of freedom คำนวณจากสูตร n ลบไป1อ่ะนี่คือ3การแจกแจงแรกงั้นแจงที่4นี้เป็นไงอ๋อไม่เหมือน3การแจกแจงแรกนะมันต่างไปตรงที่การแจกแจงแบบไคล์สแควร์ลักษณะต้องเป็นไงคะเบ้ขวาและสตาร์ทที่เลขไหนเสมอเลข0จนถึงวิ่งไปจนถึงอินฟินิตี้ค่ะแสดงว่าไคล์สแควร์ลักษณะเป็นไงคะไม่มีข้อมูลที่ติดลบถูกไหมไม่เหมือนกับ t ไม่เหมือนกับ z ไม่เหมือนกับ normal นะที่สามารถเป็นได้ทั้งลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้นี่คือความแตกต่างของข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ4แบบนี้ทีนี้ไคล์สแควร์รู้แล้วเหมือนเบ้แล้วมีอะไรติดไปด้วยเหมือนกันเลยอย่าลืมนะตอนไปเปิดก็เหมือนเดิมเลยเอา degree of freedom หรือองศาความเป็นอิสระไปด้วยนะคำนวณจากสูตร n ลบไป1ค่ะโอเคเข้าใจคอนเซปต์ของไคล์สแควร์แล้วนะสัญลักษณ์ไคล์สแควร์เขียนยังไงดีเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ x มีการแจกแจงแบบไคล์สแควร์เขาจะเขียนแบบนี้ค่ะโดยพารามิเตอร์ที่กำกับก็คือตัว degree of freedom นั่นเองนะคะไคล์สแควร์จะเขียนคล้ายๆตัว x นะคะเป็น x ตัวเขียนแล้วก็บิดนิดนึงแล้วยกกำลัง2เป็นตัวไคล์สแควร์เนาะงั้นเราลองมาเปิดตารางไคล์สแควร์กันค่ะว่าเราจะเปิดตารางยังไงก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่จริงเราต้องไปอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟเนาะแต่ไม่ต้องเราจะลองซิสมมุติว่าข้อนี้ x มีการแจกแจงแบบไคล์สแควร์อ่ะเขาบอกมาละว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบไคล์สแควร์มี degree of freedom หรือเรียกว่าองศาความเป็นอิสระนะคะเท่ากับข้อนี้เท่ากับ8ค่ะกำหนดมาให้8แสดงว่าเขาเก็บข้อมูลมาเท่าไหร่เนี่ยดีกี8ก็เก็บมา9ถูกไหมคะ9ลบ1ก็ได้8อ่ะข้อที่1เขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่เป็นไงคะอาจารย์เอามาเขียนตรงนี้ข้อ1บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ x จะน้อยกว่าเลข 15.5 ค่ะมีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยไคล์สแควร์สตาร์ทที่เท่าไหร่นะเอาใหม่ไคล์สแควร์เบ้ขวาก่อนนะสตาร์ทที่0วิ่งจนถึงอินฟินิตี้หาเลขที่เราต้องการให้เจอค่ะสมมุติมันเป็นบวกอยู่แล้วอาจารย์ขีดไว้ตรงไหนก็ได้เนาะ 15.5 ข้อนี้ต้องการ x ที่เป็นไงคะมีลักษณะที่น้อยกว่าถูกไหมน้อยกว่างั้นอาจารย์ก็ระบายด้านน้อยด้านนี้ค่ะด้านซ้ายคำตอบจะเป็นไงเนี่ยงั้นก็ไปเทียบกับกราฟที่เขาให้มาในตารางเขาบอกว่าเขาระบายไว้ด้านตั้งแต่0จนถึงไปหยุดที่ไคล์สแควร์ใดๆเหมือนกันไหมเหมือนรูปเราไหมเหมือนรูปเราเลยนะคะอยู่เป็นกราฟด้านซ้ายมือเหมือนกันเลยงั้นข้อนี้เปิดตารางแล้วมาตอบได้เลยค่ะเปิดตารางซิ degree of freedom ก่อนเลยนะตอนนี้เหมือนเดิมค่ะ degree เป็น8ไปเล็งบรรทัดที่8ก่อนนะเล็งบรรทัดที่8จากนั้นหาเลขที่เราต้องการให้เจอค่ะบรรทัดที่8แล้วหาเลข 15.5 ไล่ไป 15.5 ฉันเจอแล้วค่ะเจอเลข 15.5 ละคำตอบอยู่ไหนคะเหมือนทีเลยเนาะตารางเหมือนทีเลยใช้เหมือนกันเลขอยู่ข้างบนค่ะ 0.5

0.950ดังนั้นข้อนี้ตอบ 0.95 นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของข้อ1เห็นไหมแสดงว่า Sky Square เปิดตารางเหมือน T-test เลยเนาะเหมือนตัว T เลยเนาะไล่ Degree of Freedom หาค่าเลขที่เราต้องการแล้วคำตอบอยู่ข้างบนค่ะอีกสักข้อหนึ่งข้อ 2บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ x ที่มีการแจกแจงแบบ Sky Square จะมากกว่า 3.49 มีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่ลองวาดกราฟคอนเซปต์คลายสแควร์เบ้ขวาสตาร์ทที่0อินฟินิตี้เลขที่ต้องการ 3.49 อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งพื้นที่ตรงนี้ x มากกว่าค่ะต้องการเลขข้อมูลพื้นที่ที่อยู่ด้านขวามืออ้าวมันตรงกันข้ามกับภาพกราฟที่เขาให้มาในตารางถูกไหมแสดงว่าพื้นที่ที่อาจารย์ต้องการในข้อ2นี้มันคือพื้นที่ห่างด้านนี้ถูกไหมมันคือพื้นที่ห่างด้านนี้แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นไงคะเอา1ไปลบออกเพราะทั้งภูเขามีเลข1พอดีมันจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ไปเหมือนเดิมค่ะข้อนี้ดีกรีเป็น8หาเลข 3.49 3.49 มีแต่ 3.94 นะ 3.49 เป็นเลขที่อยู่ระหว่างไหนเนี่ย94กับ325ทำไงดีอ่ะมันไม่มีเลขที่เราต้องการไม่มีเลขที่เราก็ต้องการก็เป็นไงคะเราจะทำการเทียบบัญญัติยางค่ะแสดงว่าคำตอบของเราน่าจะอยู่ระหว่างนี้แหละระหว่างเท่าไหร่เนี่ย 0.025 จนถึง 0.050 แล้วมันเท่าไหร่อ่ะ49ก็ประมาณ50ก็อยู่ประมาณกลางๆระหว่างค่านี้เนาะที่จริงแล้วเราต้องเทียบทำการเทียบบัญญัติยางออกมานะคะแต่ว่าข้อนี้เอาเป็นว่าอาจารย์ประมาณค่าให้เราก่อนแล้วกันน่าจะอยู่กลางๆนะ 0.025 กับ 0.05 ก็น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะสัก 0.03 กว่าๆเนาะ 37 ละกันสมมุติอาจารย์ประมาณค่านะเอาอาจารย์ประมาณค่าให้พวกเราก่อนนะ 0.0 เท่าไหร่อ่ะ37ละกันค่ะประมาณกลางๆที่จริงได้ถ้าอยากได้ตัวเลขเป๊ะนะต้องเทียบบัญญัติยางนะคะ 0.037 ค่ะ 0.037 ก็เอา1ลบออกก็เหลือ0.963ค่ะ 0.963 โดยประมาณแสดงว่าอ๋อตัวอย่างนี้กำลังจะชี้ให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้นะแต่เป็นเลขที่อยู่ระหว่างค่าที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วเราก็ทำการข้อนี้อาจารย์แค่ประมาณให้เราดูนะคะแต่ที่จริงเราต้องเทียบค่ะความว่าเทียบก็แปลว่าอะไรเราต้องดูเนี่ยค่ะว่าเลข2ตัวนี้มันต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วให้ค่าความน่าจะเป็นเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วถ้าอาจารย์ขยับจาก325มาเป็น 0.349 อ่ะเอ๊ะค่าตรงเนี้ยมันจะขยับมาเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไปบวกเพิ่มจาก 0.025 นะคะเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสก็เดี๋ยวมาทวนเรื่องนี้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติยางให้ดูก็ได้ค่ะเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เราสามารถเปิดตารางอะไรได้บ้างล่ะ standard normalตัวทีแล้วก็การแจกแจงแบบไฮสแควร์เป็นการแจกแจงหลักๆที่สำคัญที่จะเอานำไปใช้ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้ภาพรวมตอนนี้เป็นไงเราเรียนการแจกแจงของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วนะ2สัปดาห์สัปดาห์ที่9กับสัปดาห์ที่10งั้นต่อไปตั้งแต่ที่11เราจะเริ่มนำการแจกแจงพวกนี้ไปใช้แล้วค่ะซึ่งสัปดาห์ที่11เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณการประมาณค่าเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะพารามิเตอร์ที่สำคัญของสถิตินั่นเองนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขอจบในสัปดาห์ที่10เกี่ยวกับการแจกแจงแบบต่อเนื่องไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดี

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพ

0: นะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับสองกันนะคะการเขียนหัวข้อให้นะคะอันนี้จะเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับสองทีแรกนะเราจะเป็นโดยการเทียบสัมประสิทธิ์ค่ะถ้าดูในเอกสารเนี่ยจะอยู่ที่หน้าเท่าไหร่นะเพื่อนบอก255นะคะลองดูอีกทีเนาะฮะเรามาดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอันนี้ให้ฟังก่อนคุณดูนิยามค่ะนิยามที่3.4.8

0: หนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันเขียนอยู่ในรูปของ A แล้วก็ y double prime แล้วก็บวก b y prime แล้วก็บวก c y แล้วก็เท่ากับ r x ตอนนี้ค่ะ r x ตรงนี้จะต้องไม่เป็นศูนย์เราก็เลยเรียกว่าไม่เอกพันธ์อันดับสองที่เป็นอันดับสองเพราะว่ามันมีการดิฟสองครั้งนะคะและวันนี้เราจะมาเทียบสัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณจะเอาความรู้เก่าที่เรียนเมื่อกี้เนี้ยมาใช้บวกกับความรู้ใหม่ของวันนี้นะคะซึ่งตอนคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะเป็น y เท่ากับ y c x แล้วก็บวก y p x ค่ะอันนี้แหละค่ะจะเป็นอันใหม่ y c x เนี่ยเหมือนเดิมเลยอ่ะเรามาเริ่มต้นก่อนนะเรามาดูสมการถ้าอาจารย์มี y double prime บวก3แล้วก็ x y prime แล้วก็บวก2 y เท่ากับ e กำลัง2 x แบบนี้ก่อนเรามาเริ่มค่ะ p x คืออะไรคะตรงนี้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่า p x เนี่ยนะคะ px เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 3x ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอาจารย์ก็เลยหาตัวต่อไปด้วยตัวต่อไปก็คือ qx qx ก็มีค่าเป็นเลข2ค่ะอยู่ตรงนี้แล้ว rx ค่ะ rx ก็คือค่าทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเป็นอะไรนะ e กำลัง 2x คือตำแหน่งของ rx นะอันนี้อาจารย์ก็บอกว่า rx เนี่ยมันไม่เป็นศูนย์มันก็เลยเป็นสมการเชิงเส้นสมการเชิงอนุพันธ์นั่นแหละนะคะแต่เป็นเชิงเส้นด้วยไม่เอกพันธ์ไม่เอกพันธ์นะแล้วก็เป็นอันดับสองพอดิฟสองครั้งดิฟสองครั้งอ่ะลองมาดูอันต่อไปเนาะเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะถ้าคุณมี3 y double prime บวก4 y prime แล้วก็ลบ5 y เท่ากับ x กำลัง2บวก sin 3 x คุณจะมาหา px qx เลยไม่ได้เพราะคุณจะต้องทำให้ y double prime เนี่ยอยู่ตัวเดียวก่อนคุณก็เลยเอา3หารตลอดทั้งสมการคือโจทย์แรกอ่ะมันอยู่ตัวเดียวมันก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนแรกเป็นอะไรนะ y double prime บวก4ส่วน3 y prime แล้วก็ลบ5ส่วน3 y แล้วก็จะเท่ากับ x กำลัง2บวก sin 3 x แล้วก็หารด้วย3อ่ะตอบหน่อยแล้ว px คืออะไรคะpx เท่ากับ4ส่วน3อ่ะแล้ว qx ล่ะค่อยๆดูไม่ลืมลบด้วยดีมาก qx เท่ากับลบ5ส่วน3แล้ว rx อ่ะคืออะไรคะก็คือค่าทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมแล้วอันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับ2เพราะว่าทาง r เพราะ rx ของมันน่ะไม่เป็นศูนย์รู้จักแค่นี้ไปก่อนแล้วเราก็จะใช้วิธีอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตนะคะต่อไปนะข้อที่3ค่ะข้อที่3คือ x กำลัง2 y double prime แล้วก็บวก2 x แล้วก็ y prime แล้วก็ลบ3 y ค่ะแล้วก็เท่ากับแทน2 x เอาอะไรหารตลอดทั้งสมการคะไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะตัวเลขหารตลอดนะอันนี้เอา x กำลัง2หารตลอดทั้งสมการก็ได้เพื่อที่จะไปหา px qx แล้วก็ rx ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนแรกคุณก็จะได้ y double prime บวก2 x เหลือข้างล่างกี่ตัวคะ x ตามกับ x ม่วง1ตัวแล้วก็คูณกับ y prime แล้วก็ลบ3ส่วนอาจารย์ชอบแยกอย่างเนี้ยลบ3ส่วน x กำลัง2แล้วก็ค่อย y แล้วก็เท่ากับห้ามเอาx ที่อยู่หลังตรีโกณมิติมาตัดกับ x ตรงนี้นะเพราะอันนี้ x นี่เป็นพหุนามเฉยๆไม่ได้เป็นตรีโกณมิติเหมือนกันไม่ได้เป็นตัวแปร x ธรรมดาห้ามเอามาตัดกันนะ เพราะฉะนั้น px มีค่าเป็นอะไรคะ px 2ส่วน x และ qx ล่ะลบ3ส่วน x กำลัง2และ rx ล่ะ
1: แทน 2x ค่ะ
0: ค่ะนี่มีเพื่อนที่บ้านตอบด้วยแทน 2x หารด้วย x กำลัง2แบบนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นถามนะถามโจทย์นี้นะถามโจทย์นี้นะทำไมเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ทำไมไม่เอกพันธ์ก่อนนะคะเนี่ยเพราะมีทำไมเป็นไม่เอกพันธ์ rx เป็นไม่เท่ากับ0คือมีค่าเป็นอะไรคะแทน 2x ส่วน x กำลัง2เนาะแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของสมการเชิงเส้นอันดับ2เห็นพัดเนี้ย y double prime ดิฟ2ครั้งรัชานนท์มาตอบทีนี้มาดูแล้วมันจะเทียบสัมประสิทธิ์ได้ยังไงช่วยกันนะยาวหน่อยเนาะอันนี้เข้าใจเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวไปทำความเข้าใจอีกทีนะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 3.4.1 อาจารย์ไม่บอกหน้าแล้วคุณดูหน้าเองมันอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์จงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการที่ชื่อว่า y double prime ลบ 3y prime ลบ 4y พอดีอาจารย์อาจจะเอาโจทย์มาเยอะหน่อยนะขวามือมีทั้งตัวแปรที่ชื่อว่า 4x กำลัง 2มี exponentialแล้วก็มีตรีโกณมิติคือเอามาจริงๆโจทย์จริงๆอ่ะคุณอาจจะมีแค่4 x กำลัง2อย่างเดียวหรือมีแค่ exponential อย่างเดียวหรือมีตรีโกณมิติอย่างเดียวก็ได้แต่อาจารย์เอาตัวอย่างเดียวและทำทุกอย่างให้คุณดูเลยนะคะอ่ะลองดูเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับ2เพราะมันดิฟ2ครั้งนะแล้ว rx มันมีเป็นแบบนี้มันไม่เป็น0นะคะอ่ะอาจารย์เริ่มเลยนะวิธีทางอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์จะพิจารณา y double prime ลบ 3y prime แล้วก็ลบ 4y เท่ากับ0คิดว่าเท่ากับ0ก่อนหลังจากนั้นค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นสมการช่วยก่อนที่คุณจะสอบกลางภาคเราได้เรียนไปนะสมการช่วยก็คือดิฟ2ครั้งก็คือเป็น r กำลัง2ดิฟ1ครั้งก็เป็น r เดียวแล้ว y ก็ไม่ต้องเขียนอะไรนี่คือสมการช่วยแบบนี้นะหลังจากนั้นทำไงต่ออันนี้น่าจะได้ละr กำลัง2แปลว่าคุณสามารถแยก r ได้กี่วงเล็บ2วงเล็บไปดูตัวท้ายค่ะ4 4เกิดจากอะไรคูณกันได้4 2 2กับ2คูณกันได้แต่ตอนเอามาคิดแล้วจะไม่เป็นคำตอบอาจารย์รู้สิ่งที่เป็นคำตอบคือ4กับ1อาจารย์รู้ได้ไงว่า2กับ2ใช้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ตรวจสอบให้นะเครื่องหมายตรงนี้ลบแปลว่าเครื่องหมายมันจะต้องต่างกันอาจารย์บอกว่าต้องลบแล้วค่อยบวกมีคนแบบทําไมไม่บวกแล้วค่อยลบบวกแล้วค่อยลบมันผิดอาจารย์แล้วมันผิดยังไงตัวเนี้ยคูณตัวเนี้ยคุณได้ลบ 4r ถูกไหมแล้วตัวไกลคูณตัวไกลคุณได้เท่าไหร่คะ 1r เนาะแล้วรวมกันคุณได้เท่าไหร่ลบ 3r นี่แหละเรียกว่าถูกเพราะมันตรงกับข้างบนเต็มที่คุณก็ผิดแล้วก็ลบแล้วก็ทำใหม่เดี๋ยวมันก็จะถูกเองเพราะฉะนั้นสมมุติถูกแล้วคุณก็จะได้ r ลบ4เนี่ยเท่ากับ0ตัวหนึ่งแล้วก็ r บวกเท่ากับ0อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น r ของคุณมีค่าเป็นอะไรคะลบ4ย้ายไปทางขวาได้4เฉยๆบวก1ย้ายไปทางขวาได้ลบ1เพราะฉะนั้น y 1ของอาจารย์ก็จะมีค่าเท่ากับ e กำลัง 4x ลืมไปแล้วมั้งแล้ว y 2ของอาจารย์สมมุติลืมตัวนี้ห้ามลืมมีค่าเท่ากับ e กำลังลบ x ลบ 1x เพราะฉะนั้น yc ก็คือผลเฉลยทั่วไปของอาจารย์ก็คือ c 1 y 1บวก c 2 y 2เพราะมันดิฟ2ครั้งมันเลยมี2คำตอบถ้ามันดิฟ5ครั้งมันก็จะมี5คำตอบครั้งหน้า ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คือไอ้ C1 Y1 ก็คือ E กำลัง 4X ช่วยตอบหน่อยซิ Y2 คือ E กำลังลบ X ค่ะนี่เป็นคำตอบของ Exponential เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเริ่มค่ะเริ่มนะเริ่มที่พหูนามตัวที่1ค่ะชื่อว่า 4X กำลัง 2 อันนี้เป็นฟังก์ชันพหูนามคิดทีละส่วนพร้อมยังเพราะฉะนั้นถ้า R1 เป็นแบบนี้อาจารย์จะต้องกำหนด YP1X แบบนี้ค่ะฟังนะฟังนะมันถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นมันจะผิดหมดเลยนะมันเป็น X กำลัง2อาจารย์เลยต้องกำหนดว่า AX กำลัง2แล้วก็ BX แล้วก็ C หมายความว่าสมมุติคุณไปเจอตัวนี้ชื่อว่า x กำลัง5คุณก็ต้องไล่ตั้งแต่ x กำลัง5กำลัง4กำลัง3กำลัง2กำลัง1ไม่มีกำลังเรื่อยๆอาจารย์เอาแค่นี้พออ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติได้อาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่1ค่ะดิฟเก่งแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วนะดิฟ x กำลัง2ได้เท่าไหร่คะได้ 2x ค่ะอาจารย์ได้ b ก่อนนะดิฟ x ได้อะไรคะได้1ค่ะดิฟ C เป็นอะไรคะ0ไม่อยากเขียนก็ได้นะอาจารย์ก็เลยได้2 AX แล้วก็บวก B เฉยๆแบบนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ต้องดิฟครั้งที่2อาจารย์ดิฟครั้งที่2อาจารย์ก็ดึงอะไรออกมา2 A และอาจารย์ดิฟ X my DX อาจารย์ได้เท่าไหร่ได้1แต่ดิฟ B เป็นอะไร0อาจารย์ก็ไม่เขียนแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าดิฟผิดมันจะผิดใช่ไหมและอาจารย์ก็จะเอาค่าพวกนี้ค่ะไปแทนในโจทย์โจทย์คืออย่างนี้ค่ะ y double prime ลบ3 y prime ลบ4 y ค่ะแล้วเท่ากับ4 x กำลัง2อาจารย์แล้วก้อนข้างหลังไม่ต้องเอาเฉพาะที่มันเป็นพหูนามที่มันยกกำลังก่อนเอาทีละส่วนนะอาจารย์แทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เอามองตรงนี้นะ y double prime คือตัวนี้ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะเสียเวลาเนาะอาจารย์ได้2 a ลบ3แต่ y prime คือ2 ax บวก b ใช่ไหมแล้วก็บวก4 y เดียวคือ ax กำลัง2บวก bx บวก c แล้วคุณก็จะเท่ากับ 4x กำลัง2นะค่อยๆนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ 2a เหมือนเดิมคูณเข้าไปได้ลบ 6ax เข้าไปอีกค่ะลบ 3b เข้าไปอีกค่ะบวก 4ax กำลัง 2เข้าไปอีก 4bx อันสุดท้ายก็คือบวก 4c เท่ากับ 4x กำลัง 2แล้วทีนี้อาจารย์อาจจะเร็วกว่าในหนังสือหน่อยนะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะนำ 4ax กำลัง 2ไว้ข้างหน้าเพราะอาจารย์จะเริ่มต้นด้วย x ยกกำลัง 2ก่อนนะต่อไปอาจารย์จะรวมกลุ่มที่ x เดียว x กำลัง 1อาจารย์ผิดอะไรไหมเครื่องหมายอาจารย์ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบขอบคุณครับอาจารย์ต้องเป็นลบหมดเลยนะลบอ่ะทีนี้อาจารย์จะดึงเป็นตัวร่วมอาจารย์ใส่เครื่องหมายบวกไว้นะเอาให้เหมือนในเอกสารเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลบ 6a ตรงนี้ก็จะเป็นลบ 4b แต่ก้อนนี้มี x เป็นตัวร่วมเลยดึง x มาไว้ข้างหลังและอาจารย์ก็จะเขียนเพิ่มว่ามันบวก 0x นะไปคิดนะต่อไปก้อนสุดท้ายไม่มีตัวแปร x ค่ะคือที่เหลือมันก็มีอะไรบ้างอาจารย์ใส่วงเล็บเลยนะ 2a ลบ 3b อาจารย์ผิดบอกด้วยนะแล้วก็ลบ 4c เดี๋ยวจะผิดไกลก็สุดท้ายที่ไม่มีตัวแปร x อาจารย์ก็เลยบวก0จริงๆคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเขาเรียกว่าการเทียบสัมประสิทธิ์เขียนไว้ก่อนก็ได้ การเทียบสัมประสิทธิ์

อ่ะคุณดูค่ะก้อนนี้สัมประสิทธิ์นะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองอาจารย์ก็จะได้ว่าอาจารย์ผิดไหมก้อนนี้ต้องเป็นตัวอะไรคะเนี่ยติดลบนะคะอ่ะหน้า x กำลังสองอาจารย์ก็จะได้ว่าลบ 4a เท่ากับ4เนี่ยหน้า x กำลังสองต่อไปหน้า x ค่ะหน้า x อาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขีดสองขีดเนาะลบ 6a ลบ 4b และมีค่าเป็นอะไรคะ0และของค่าคงตัวค่ะอาจารย์ก็จะได้ที่ไม่ได้ขีดอะไรนะ 2a ลบ 3b ลบ 4c เท่ากับ0อาจารย์ก็จะเรียกสมการอันนี้ว่าสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3แก้สมการตั้งแต่เด็กๆละลองคิดซิว่าเราต้องแก้สมการอันไหนก่อนแก้สมการที่หนึ่งเพราะมันมีแค่ตัวแปรเดียวที่เราจะหาอาจารย์เห็นมันอยู่ตรงหน้านี่เนาะใกล้ๆนะอาจารย์เขียนต่อเลยนะ a ของอาจารย์ก็จะมีค่าเท่ากับ4ไอ้ลบ4ตัวนี้มันคูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรคะมาหารคุณก็เลยได้คำตอบเป็นอะไรคะลบ1แล้วคุณคิดซิคุณจะทำอะไรต่อคะเอา a ไปแทนที่ไหนคะเห็นไหมคุณก็จะได้ b มันไล่มาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีดำก็ได้เดี๋ยวจะได้ไม่งงนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ 6a แต่ a มีค่าเป็นอะไรนะอันนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนสี a มีค่าเป็นลบ1นะและอาจารย์ก็จะได้อะไรต่อลบ 4b เท่ากับ0ลบ6กับลบ1คูณกันได้6ใช่ไหมวิธีคิดที่จะไม่ให้ตัวเองผิดนะลบ 4b มันอยู่ตรงนี้มันติดลบอาจารย์จะย้ายไปข้างไหนคะข้างขวาหายติดลบ b อยู่ที่เดิมเนาะ6อยู่ที่เดิมแต่4คูณอยู่ย้ายมาทำอะไรคะย้ายมาหารเพราะฉะนั้นผมจะได้ b เป็นเท่าไหร่ตัด3ส่วน2ใช่ไหมแล้วไงต่อแทนค่าที่เห็นไหมชัดเจนเลยค่อยๆไล่ไปเนาะเพราะฉะนั้นแทนในสมการที่สามนะอาจารย์ก็จะได้สองแต่ a มีค่าเป็นลบ1นะและอาจารย์ก็ลบ3แต่ b มีค่าเป็นอาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะไม่ให้ตัวเองผิดนะอาจารย์จะเขียน3ไว้ข้างบนและ2อยู่ข้างล่างแบบนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นลบ 4c แล้วก็เท่ากับ0ซึ่งก้อนหน้าอาจารย์ได้เท่าไหร่นะลบ2และอันนี้ก็เป็นลบ9ส่วน2แล้วไงลบ 4c ย้ายไปด้านไหนด้านขวาด้านขวาแล้วตัวนี้จะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรเอ่ย2ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้เท่าไหร่คะลบ4ลบ9อันนี้ 4c เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นลบเท่าไหร่ลบ13ส่วน2 4คูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรอาหารคุณก็เลยได้เป็นอะไรคะลบ13ส่วน8แล้วอาจารย์ก็จะเอาแป๊บนะขอซูมนิดนึงนะมองเห็นภาพรวมแป๊บหนึ่งนะได้เล็กเกินไปไหมไม่เป็นไรมันเล็กอ่ะอาจารย์จะเอา a b c เนี่ยไปแทนที่ y p ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนตามนะย้อนขึ้นไปดูข้างบนเองแต่มันเล็กมากเปรียบเทียบก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้น y p 1 x ของอาจารย์เนี่ยมันคือจำได้หรือเปล่า a x กำลัง2บวก b x แล้วก็บวก c อาจารย์ก็จะแทนค่าแล้วนะอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย a เป็นลบ 1x กำลัง2แต่ b เป็น3ส่วน2แต่ c เป็นลบ13ส่วน8อันนี้คือเฉพาะ yp 1ถ้าไปดูแบบฝึกหัดคุณจะมีแค่ 4x กำลัง2อันเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวคุณก็จะจบละแต่อาจารย์ทำเยอะทำอีกชีวิตจริงคงไม่เจอ

ขนาดนี้หรอกนะอ่ะคณิตสูตรสู้ๆ R2x อาจารย์เป็นอันใหม่แล้วนะถ้าตอนทำกันบ้านน่าจะจบแค่นั้นล่ะ e กำลังลบ x อันนี้คือ exponential แล้ว exponential ตัวนี้มันไปซ้ำค่ะมันไปซ้ำกับ y cx ค่ะเดี๋ยวคุณไปย้อนดูเนาะทีนี้อาจารย์จะสอนว่าถ้ามันซ้ำหน้าที่ของคุณปกติเนี่ยถ้ามันเป็น exponential เนี่ยคุณก็จะเป็น e กำลังลบ x เลยแล้วใส่ตัวแปร a แต่พอดีมันซ้ำถ้ามันซ้ำอาจารย์จะขอให้คุณเติมตัว x มาหนึ่งตัวไม่งั้นคำตอบมันจะซ้ำนะคุณต้องเติม x มาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวคงเจอบ่อยขึ้นกว่านี้นะอาจารย์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ y p 2ดิฟ1ครั้งอาจารย์ดึง a ออกมาเอาตอบ2พจน์นี้ทำอะไรกันอยู่คะคูณได้ดิฟผลอะไรตัวเองจะได้หน้าดิฟตัวหลังบวกตัวหลังดิฟตัวหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ a เราเรียนมาแล้วว่าดิฟ e กำลังลบ x ก็ได้ e กำลังลบ x แต่ดิฟลบ x อีกทีได้อะไรได้ลบหนึ่งไปทวนนะแล้วตรงนี้เป็น e กำลังลบ x dx by dx เป็นอะไรเป็นหนึ่งแค่นี้จบอาจารย์จะดิฟครั้งที่สองค่ะอาจารย์ก็เอา a ไว้ที่เดิมเลยนะวางอาจารย์เอาเอไว้ที่เดิมแล้วนะแล้วก้อนนี้มันติดลบใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเอาลบไว้ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็ดิฟ f e กำลังลบ x แล้วก็บวกดิฟ e กำลังลบ x เหมือนในเอกสารเลยเอาไปไหนแล้วน่ะอาจารย์ดูตัวนี้ค่ะ x ก็คือตัวหน้า e กำลังลบ x ก็คือตัวหลังอาจารย์ก็จะได้อะไรอีกหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟตัวหน้าช่วยกวางหน่อยดิฟก้อนนี้ได้อะไรดิฟ e กำลังลบ x ก็ได้ e กำลังลบ x ดิฟลบ x อีกทีได้อะไรลบหนึ่งไปทวนเด้อเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ a ไม่ทวนมันก็จะงงอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ได้ x เหมือนเดิมเอาอีกแล้วเนี่ยดิฟ e กำลังลบ x ได้ e กำลังลบ x แต่ดิฟลบ x ได้ลบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็น e กำลังลบ x dx by dx เป็นหนึ่งค่ะเราต้องเอาแบบเราเข้าใจจนได้ไปทวนนะคะอาจารย์ก็ช่วยได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นอาจารย์คูณเข้าไปอาจารย์ได้เท่าไหร่คะใช่ไอ้พอถีอาจารย์ก็จะได้ x e กำลังลบ x เอาเข้าไปอีกค่ะ e ลบ e กำลังลบ x แล้วก็ลบ e กำลังลบ x ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น a แล้วก็ x คูณ e กำลังลบ x เอารวมสิเนี่ยคู่ข้างหน้าเนี่ยได้นะลบ 2e กำลังลบ x แล้วก็ไปแทนในโจทย์เหนื่อยแล้วว่าอาจารย์เหนื่อยมากเดี๋ยวตอนเจองานจริงอาจจะไม่เยอะเท่าของอาจารย์หรอกนะแต่อาจารย์แบบอยากให้เห็นว่าถ้ามันเยอะๆมันก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้อะอาจารย์ก็จะได้ดิฟสองเดี๋ยวอาจารย์โยงให้ดูตรงนี้หน่อยนะอาจารย์จะมาแทนตรงนี้นะหมายความว่าอาจารย์ต้องการดิฟสองครั้งคือก้อนนี้ค่ะเนี่ยดิฟสองครั้งอาจารย์ก็แทนตรงนี้ดิฟหนึ่งครั้งอาจารย์ก็จะแทนตรงนี้ใช่ไหมแล้ว y เฉยๆตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะมาแทนตรงเนี้ยค่ะเอาสิ่งข้างบนเนาะมาแทนนะคะอาจารย์คลี่ออกก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้อีกทีเนาะดูในเอกสารได้ด้วยอ่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นy double

คำถามคืออาจารย์แทนให้เลยนะเออาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนสีมันคือ a แล้วก็ f e กำลังลบ f ลบ2 e กำลังลบ x ผิดบอกด้วยนะเดี๋ยวผิดเยอะ y พามคือ y พามคือ a a ลบ f e กำลังลบ x บวก e กำลังลบ x แล้ว y ล่ะคือ ax ใช่ไหม e กำลังลบ x นะและทางขวามือก็คือ e กำลังลบ x อันนี้เอา y ดับเบิลพาม y พามแล้วก็ y มาแทนนะกระจายเข้าไปเลยค่ะได้ ax e กำลังลบ x เลข2ก่อนตัวแปร a แล้วก็ e กำลังลบ x อ่ะคูณเข้าไปได้ลบหรือบวกบวก 3ax e กำลังลบ x เราเข้าไปอีกค่ะได้ลบ 3a e กำลังลบ x ได้เป็นอะไรลบ 4ax e กำลังลบ x แล้วไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นตามดูตัวนี้ ax e กำลังลบ x 3ax e กำลังลบ x แล้วก็ลบ 4ax e กำลังลบ x เห็นอะไรไหมคะเห็นตัวเลขมันต้องหายไปไหม 3a ใช่ไหมมีเพื่อนบอกแล้ว 3a กับไอ้ตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะตัวนี้กับตัวนี้รวมเป็น4แล้วมันตัดกับตัวหลังไหมแล้วตอนนี้ที่อาจารย์ไม่ได้ลากเส้นผมคุณเหลืออะไรคะกลายเป็นลบอะไรใช่ลบ 5a e กำลังลบ x แล้วก็เท่ากับ e กำลังลบ x เทียบสัมประสิทธิ์สิวิธีเดิมง่ายกว่าเมื่อกี้ด้วยเทียบสัมประสิทธิ์ทางซ้ายทางขวาเห็นอะไรคะไม่เห็นเห็นหน่อยลบ 5a เท่ากับอะไรคะไม่ใช่0 1นะ1ไม่มีไม่ได้หมายถึงไม่ใช่มีค่านะเพราะฉะนั้น a มีค่าเป็นอะไรคะติดลบเนาะลบ1ส่วน5และอาจารย์ก็เอาไปแทนใน yp 2ไปตามหาเองแล้วกันเนาะอาจารย์ไม่โยงแล้ว yp 2 x เนี่ยมันคือ ax e กำลังลบ x อาจารย์ไปหา a มาละได้ลบเสร็จ1ส่วน5แล้วก็ x e กำลังลบ x ซึ่ง yp 2ก็จะไม่ซ้ำกับ yc ไม่ซ้ำกับ yp 1ต่อไปดูกันนะจริงๆมันจะจบแล้วนะแต่อาจารย์ดันใช้โจทย์เยอะR3 ต่อนะคะเหนื่อยหน่อยนะ R3x ของอาจารย์เนี่ยก็คือ 4sinx ถ้าเป็นตรีโกณมิติอะแล้วไงคุณจะต้องกำหนด yp3x แบบนี้ค่ะดูนะถึงแม้มันจะชื่อแค่ sinx แต่ตอนคุณกำหนดคุณจะต้องกำหนดอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขียนสีแดงเลยคุณก็จะหา a อาจารย์จะเอา cos x ก่อนแล้วก็ค่อย b sin x สมมุติตรงเนี้ยคุณมีมุมชื่อว่า 7x คุณก็ต้องมี cos 7x แล้วก็บวก sin 7x โอเคนะต้องกำหนดเผื่อไว้เลยแบบนี้นะคะรู้ละรู้เลยข้อเดียวรู้ทั้ง3แบบเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่1ก็ดึงa ออกมา dip cos ได้อะไรเนี่ยแล้วถ้ายังลบไม่ได้มันก็นั่นหนัก dip ไม่ได้แล้ว dip sin ได้อะไร dip cos เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ dip ครั้งที่สองค่ะอาจารย์ดึงลบ a ออกมานะแล้วอาจารย์ dip sin ได้อะไร
ได้คอร์สแล้วอาจารย์ก็ดิฟคอร์สได้อะไรคะลบสไตล์เดี๋ยวถ้าใครจะไปเบรกนะแล้วถ้าตอบคำถามไม่ได้เราจะไม่ให้เบรกยกเว้นกวางกับเก้งจะให้ไปเลยไม่ต้องเบรกไม่เบรกได้เลยไม่มาไปและอาจารย์ก็จะเป็นแทนในโจทย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนโจทย์ไปเลยเนาะตัวเองไปมองภาพรวมเองเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ดูอีกทีก็ได้แต่ตอนนี้เราเอาให้มันเรียบร้อยก่อนนี้เป็นแทนในนี้นะที่คิดไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะใครดิสไม่ได้เดี๋ยวมาถามนะอ่ะ y double prime คืออะไรตอบมาเห็นอยู่ตรงหน้าหมดแล้ว y double prime คืออือฮะอ่าฮะแบบนี้นี่ต่อไปค่ะลบสามอาจารย์ก็ใส่ไว้ y prime คืออะไรกี้แสงดาวอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มแก๊งเนี้ยอะฮะอะไรคะอาจารย์คูณไปด้วยเลยนะลบ a sin x บวก b cos x อ่ะลบ4แก๊งโชคแก๊งโชคตัวกรสุด y คือ a cos x บวก b sin x เนี่ยค่ะค่อยๆแทนเท่ากับ4 sin x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเดี๋ยวอาจารย์คูณกันเนาะลบ a cos x ผิดบอกเลยนะลบ b sin x เอาคูณเข้าไปได้อืมแล้วคูณเข้าไปอีกเลยค่ะลบ3 b cos x เข้าไปอีกเลยค่ะต่อเลยค่ะใช่อ่ะแล้วทีนี้อาจารย์เลยเติมอาจารย์เติมอย่างนี้นะ0 cos x บวก4 sin x อาจารย์จะเทียบสัมประสิทธิ์อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะดู cos ค่ะดู cos ค่ะดู cos ค่ะอ่ะได้เท่าไหร่เอา a ก่อนนะเอาตัว a ก่อนอาจารย์ได้อย่างนี้ไหมลบ 5a ได้ไหมคะได้แล้วลบ 3b ได้ไหมคะตัวนี้ได้แล้วมันคูณอยู่กับ cos x กว้างๆมันก็จะได้0 cos x ที่อาจารย์จะเทียบสัมประสิทธิ์คือตรงนี้เทียบกับตรงนี้ค่ะช่างมันไปก่อนนะต่อไปค่ะมาดูกลุ่มไซน์ค่ะกลุ่มไซน์ได้เท่าไหร่คะไม่ได้ขีดเส้นใต้ละอาเก่งอาจารย์จะเลือกที่มันเป็นบวกก่อนแล้วตัวนี้คุณเอามารวมกันได้เท่าไหร่ลบ 5b แล้วก็ sin x ตรงนี้ก็เป็น4 sin x กวางอันนี้ไม่เป็นการเทียบสัมประสิทธิ์ของตรีโกณมิติกวางดูสิ่งที่อยู่หน้า cos คือตรีโกณมิติเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะลบ 5a ลบ 3b เท่ากับ0อันนี้คือเทียบสัมประสิทธิ์หน้า cos ความถ้าอาจารย์จะเทียบสัมประสิทธิ์หน้า sin อ่ะอะไรคะลบอะไรคะและทางขวาล่ะคะการเทียบสัมประสิทธิ์อ่ะแล้วไงถ้าเป็นคุณคิดอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้สมการที่สองเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะเอาตัวบนมาคิดก่อนอาจารย์เอาตัวบนมาคิดก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาลบ 5a ไว้ที่เดิมเนาะแล้วลบ 3b ย้ายมาทางขวาได้อะไรคะแล้ว b ก็อยู่ที่เดิมลบ 5a 3คูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรหารปกติเราคิดว่ามันเป็นตัวเลขอันนี้เราก็เก่งขึ้นมาหน่อยมันติดตัวแปร a เราทำได้อาจารย์ก็จะมาทำที่สมการอะไรคะสองนะสาม a เขียนเหมือนเดิม a นะแล้วก็ลบ5แต่ b มี5เป็นอะไรคะลบ 5a ส่วน3และมีบางคน
จารย์ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คิดไม่มันทําให้ตัวแปรเราเหลือเฉพาะตัวแปร A ค่ะเหตุผลที่เราทําอ่ะแล้วมันจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ 3A ลบเท่าไหร่ไม่ใช่ลบแล้วเปลี่ยนเป็นบวก 25A ส่วนอะไรคะส่วน3เท่ากับ4อ่ะก่อนจะไปทําอะไรคุณต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยพยายามจำตรงนี้ไว้นะไม่ใช่รีบคิดไปเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ทำไมอ่ะอาจารย์หมายความว่าอาจารย์จะมีข้างล่างเป็น A เป็นเลข3ไงเหมือนกันแล้วข้างบน3สีส้มคูณกับ3สีดำคูณไปได้เท่าไหร่คะ 9A แล้วก็บวก 25A เท่ากับ4ซึ่ง25บวก9คูณได้เท่าไหร่ 34A เก่งเก่งขึ้นละ3อยู่ข้างล่างหารอยู่ย้ายไปอีกยักข้างย้ายขึ้นไปทำอะไรคะคูณเพราะฉะนั้น A ของอาจารย์ก็จะเป็น12ใช่ไหมแล้ว34ย้ายลงมาทำอะไรย้ายลงมาหารแล้วคุณตัดปุ๊บคุณได้เท่าไหร่แม่2 6ส่วน17ได้ A แล้วไงต่อได้ A แล้วก็เนี่ยแทนค่า A แล้วจะได้อะไรคะได้ B ใช่ไหมอ่ะนั้นแทนตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ5ส่วน3แต่ A มีค่าเป็นอะไรนะ6ส่วน17เนี่ยเนี่ยแทนแล้วนะ6ก็ข้างบน17ก็ข้างล่างก็เอาไว้ข้างล่างอย่างนี้แหละนะแล้วตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ b เพราะฉะนั้น b ของอาจารย์ก็จะมีค่าก็ตัดก่อนได้เท่าไหร่คะลบ10ส่วน17เนาะ3ตัด6ได้2ไง10ส่วน17นะและอาจารย์ก็เอาไปแทนจะจบละให้กำลังใจจะจบข้อนี้อีกนะเดี๋ยวอาจารย์ด่วนให้ yp 3 x ของอาจารย์มันจะต้องตั้งชื่อว่า a cos x บวก b sin x ซึ่ง a ของอาจารย์คือ6ส่วน17 cos x แล้วอาจารย์เป็นอะไรนะเก่งมากลบ10ส่วน17 sin x เดี๋ยวอาจารย์ตอบรวมนะได้มาแล้วนะแป๊บแป๊บแป๊บอีกอึ๊บเดียวนะy ของอาจารย์ก็คือ ycx บวก ypx แต่ ycx เนี่ยก็โอเคนะแต่ ypx เนี่ยมันมี yp1x เป็นพหูนาม yp2x เป็น exponential yp3x เป็นตรีโกณมิติอาจารย์เอาซะยากชนะไม่ให้กำลังใจกันเลยซึ่ง yc คิดมาแล้วคือ c 1 e กำลัง 4x บวก c 2 e กำลังลบ x นี่คือ yc เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีดีกว่าเนาะแล้ว yp ของอาจารย์ก็คืออะไรคะลบไหมลบ x กำลัง2บวก3ส่วน2 x แล้วก็ลบ13ส่วน8นี่คือ yp 1 xต่อไป yp 2ค่ะได้อะไรนะลบ1ส่วน5 x e กำลังลบ x คุณมองตัวนี้นะถ้าคุณไม่เติม x มันจะเหมือนคำตอบ yc ที่เขาพูดตอนแรกอะค่ะเนี่ยเนี่ยก้อนนี้ค่ะมันจะซ้ำกับก้อนนี้ใช่ไหมเขาก็เลยเติมตัวแปร x ให้มันอ่ะต่อไป yp 3ค่ะเมื่อกี้เนี้ย6ส่วน17 cos x แล้วก็ลบ10ส่วน17 sin x ถ้าคุณทำแบบฝึกหัดจริงอ่ะมันอาจมันน่าจะจบอยู่แค่ตรงเนี้ยแหละเสร็จละหรือของอีกคนหนึ่งก็ไม่มีสีส้มแล้วก็เป็นแค่ดำกับแดงของอีกคนหนึ่งก็มีแค่ดำกับม่วงแค่นั้นเองไม่ขนาดนี้หรอกแต่บางทีโจทย์ในจริงๆมันก็อาจจะมีทุกอย่างรวมกันได้หมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้อีกใช่ต้องต่อนะเพราะต้องส่งเทปอยู่ค่ะใช
ใช่อ่ะคุณมาดูตัวอย่างที่สามหัวข้อที่3.5เนาะสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ค่ะอันดับสองค่ะโดยการอันนี้เปลี่ยนวิธีละโดยการแปลผังของตัวแปรค่ะวิธีใหม่เนาะคิดอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เริ่มให้เนาะถ้ามันเป็นสมการไม่เอกพันธ์เนี่ยแปลว่ามันจะมี rx นะ rx ทางขวาเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ทีนี้ตอนคำตอบของคุณเมื่อกี้เนี้ย y cx ก็จะเป็น c 1 y 1 x เหมือนเดิมเลยนะ c 2 y 2 x นี่คือ y c แต่ตอนคิด y p x จะคิดอย่างนี้ค่ะจะเป็น u 1 x คูณกับ y 1 x ตัวเดิมแล้วตรงนี้เป็น u 2 x คูณกับ y 2 x ตัวเดิมอาจารย์แล้ว u 1กับ u 2เนี่ยมันหามันได้ยังไงเขาบอกมันเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมนะแล้วคุณจะได้ u 1แบบนี้ค่ะสูตรนะ u x ก็คือลบอินดิเกต y 2 x ขีดเส้นใต้ไว้นะคูณกับ r x แล้วหารด้วยลอนสเกียนเมื่อกี้เราคิดมาละเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้นะคะนี่คือ u 1 x ทีนี้ u 2 x ค่ะขีดเส้นใต้ไว้เนาะจะเป็นไม่มีติดลบละตรงนี้จะเป็น y 1 x คูณกับ r x แล้วก็หารด้วยลอนสเกียนไปดูความต่างของ u 1กับ u 2 u 1ติดลบนะแต่เป็นอินดิเกต y 1แต่ u 2เนี่ยไม่ติดลบแต่เป็นอินดิเกต y 1สลับกันนะลองมาดูค่ะดูตัวอย่างเลยเนาะคุณมาดูตัวอย่างที่ 3.5.1 ค่ะเขาบอกว่าให้หาผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับ2โดยการแปรผังเรียนแบบวิธีของอาจารย์นะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ y double prime บวก y เท่ากับ sec x เป็นตรีโกณมิตินะ sec เป็นบทกลับของ cos จำได้ไหมมุมไม่เกิน90องศาอาจารย์ก็จะใช้สมการช่วยค่ะอันนี้ดิฟ2ครั้งเปลี่ยนเป็น r กำลังอะไรคะบวกอะไรคะไม่ใช่บวก r บวก1เท่ากับ0อันนี้แหละที่จะผิดถ้าบวก r ต้องคูณกับ y พาร์มและทีนี้ถ้าเราพยายามแยกเป็น2วงเล็บมันก็จะแยกไม่ได้คุณจะต้องไปท่องสูตรเพราะมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งลองดูนะ r มันก็จะเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a อาจารย์เขียนกำกับไว้นะ a ไอตรงเนี้ยค่ะคือ a ก็เป็น1b ไม่มี b เป็น0นะอันนี้เป็น c ค่ะ c ก็มีค่าเป็น1 a ก็มีค่าเป็น1แต่ b เป็น0น่าจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ0บวกลบสแควร์รูท0กำลัง2ลบ4แต่ a เป็น c เป็นแล้วก็หารด้วย2คูณกัน1นะเพราะฉะนั้น0อาจารย์ไม่เขียนอ่ะเขียนก็ได้บวกลบลบ4ค่ะในรูทได้ลบ4หารด้วย2ในรูทติดลบเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนจริงละมันเลยเป็นเหตุผลที่แยก2วงเล็บไม่ได้มันจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนเชิงซ้อนเป็นยังไงคุณจะได้บวกลบอาจารย์จะสอนให้ตรงเนี้ยคุณจำนวนเชิงซ้อนคุณจะได้ i เพราะในรูทติดลบ1ค่ะแล้วคุณก็คิดรูท4ได้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นเลข2ค่ะแต่มีจำนวนเชิงซ้อนคือ i รูทติดลบกดเครื่องคิดเลขก็ไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นคุณจะได้คำตอบก้อนนี้เป็น

0: หารศูนย์บวกสองไอหารศูนย์ศูนย์ศูนย์หารศูนย์ก็ได้ศูนย์นะเนาะบวกอาจารย์ผิดไหมไม่ใช่หารศูนย์สิอาหารสองศูนย์หารสองก็ได้ศูนย์สองไอหารสองได้เท่าไหร่คะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้เป็นนะเป็นลบไอลบหนึ่งไออ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ศูนย์บวกหนึ่งไออีกตัวหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งอาจารย์จริงไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งก็ได้นะทั้งอาจารย์จะเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ y ของอาจารย์เป็นอย่างนี้ค่ะจำของเก่าไม่ได้แล้วอาจารย์ y หนึ่งของอาจารย์จะได้ e กำลังศูนย์ x จำได้ไหม e กำลังศูนย์ x ค่ะแล้วทีนี้มันเป็นบวก i อาจารย์จะได้ cos หนึ่ง x ถ้าลบ i อาจารย์ก็จะได้ sin หนึ่ง x แต่ e กำลังศูนย์ x มีค่าเป็นอะไรคะ e กำลังศูนย์หนึ่งก็ไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ cos x กับเป็นอะไรคะ sin x เนี่ยคือ y หนึ่ง y สองได้แล้วนะและหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็หา Lonskian คิดเลยแล้วกันนะ Lonskian ของ cos x แล้วก็ sin x Lonskian เป็น det ใช่ไหมเอาคำตอบแรกมาก่อนคำตอบที่สองมานะบรรทัดต่อไปทำอะไรกับลอนสเกียนนะดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟไซน์ได้อะไรคอสคูณลงเป็นอะไร
1: wow.
0: เป็นบวกคอสเอ็กคูณคอสเอ็กมีคอสกี่ตัวคูณขึ้นเป็นอะไรนะ
1: oh.
0: เป็นลบรอไว้ก่อนแต่มันมีลบอีกตัวลบๆเลยกลายเป็นอะไรบวกอาจารย์ก็เลยมีไซน์สองตัวซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติมุมเดียวกันคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองคุณจะมีค่าเป็นหนึ่งแล้วทีเนี้ยลอนสเกียนของคุณเป็นหนึ่งมันไม่เป็นศูนย์มันก็เลยบอกว่าไอ้ผลเฉลยของโจทย์เนี้ยสามารถเขียนอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้ที่เราเรียนเมื่อตอนต้นอ่ะคุณก็เลยบอกว่าy ของคุณก็จะเป็น c 1 cos x บวก c 2 sin x ตอนสอบก็เขียนสรุปมาดีๆด้วยนะอาจารย์ประหยัดเวลาเนาะอาจารย์ได้แบบนี้แล้วทีนี้ค่ะอันนี้ความรู้ใหม่ละ rx ของอาจารย์คือ sec x นิดนึงจะจบละอาจารย์ท่องสูตรไว้ค่ะว่า u 1 xu 1 x เท่ากับลบอินดิเกต y 2 x r x หารด้วยลอนสเกียนอ่ะคิดมาหมดแล้วนะฝึกแทนค่าแค่นั้นเองนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่ากับลบ y 2คือเก่งแล้ว r x คือ sec xลอนสเกียนคือหนึ่งตอนสอบตอนคิดอ่ะมันต้องไม่ยากดิยากมันจะคิดไม่ได้สิแล้วเซกคืออะไรคะเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วตัว s บทกลับเป็นตัว c ใช่ไหมคือหนึ่งส่วน cos x เลขหนึ่งนะแล้วก็ dx แล้วมันใช้สูตรอันนี้ค่ะหนึ่งส่วน u คืออะไรคะ cos x อาจารย์ผิดปะเดี๋ยวจะตัดมันทิ้งไงอินดิเกตเศษหนึ่งส่วน u ก็ต้อง du คือ d อะไรคะจากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น dip cos x คิด dip cos x ได้อะไรคะลบ sin x เนี่ยตัดได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คำตอบเป็นอะไรลบหรือบวกแล้วตอนนี้มีลบสองที่บวกแล้วนะอาจารย์ได้อินดิเกตเศษหนึ่งส่วน u คืออะไรคะ du u คืออะไรคะ cos x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ ln u คืออะไรคะ cos x

จบแล้วนะของยูหนึ่งไปต่อนะสูงยูสอง x ค่ะคืออะไรนะอินดิเกต y หนึ่ง x r x แล้วก็หารด้วยลอนเกียน y หนึ่ง y สองแล้วก็ dx อ่ะนิดหนึ่งเร็วแทนค่าเลยค่ะ y หนึ่งคือ r x คือนั้นอาจารย์รู้แล้วว่าเศษ xเศษ x เป็นบทกลับของใคร1ส่วน cos x นะแล้วลอนสเกียนมีค่าเป็นอะไร1แล้วไงอ่ะวรสูตรอ่ะอาจารย์เหลืออะไรเหลือ1อินดิเกต1ได้อะไรกรสูตรได้1 x ได้ x เพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบ yp แล้วนะมันเป็นสูตรนะ yp x คือu 1 x y 1 x มันมีหลายวิธีเนาะ u 2 x 2 x u 1คืออยู่ข้างบนนั่นนะ ln cos x แล้ว y 1คือ y 1คือถ้าอาจารย์เอา cos x มาไว้ข้างหน้าเลยดีกว่าเนาะรู้ว่าเป็น cos x คูณกับ ln cos x u 2คือx x เฉยๆสิแล้ว y 2คือเนี่ยนี่คือ y px ตอนอาจารย์จะตอบ y เท่ากับ y cx บวก y px y cx ก็คือมันจะมีตัว c อ่ะ c 1 cos x บวก c 2 sin x y px เราคิดมาละได้อะไรนะด้วยวิธีแปรผันนะ cos xลอนคอส x แล้วก็บวก x แล้วก็ sin x ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่

0: หุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาค่ะในรายการการจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนนะคะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนสำคัญนะคะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนนะคะและวันนี้นะคะเรามีผู้นำชุมชนซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงมาให้วิทยากรของเราสัมภาษณ์ด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนชุมชนจากเทศบาลตำบลตะค่าและตำบลสารีของอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและวันนี้นะคะอาจารย์กิจก็มีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะคนสำคัญซึ่งก็คือคุณกิตินะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกิติแนะนำตัวนะคะอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: ครับผมกิติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนโดยชุมชนซึ่งผมก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันครับ
0: โอ้อย่างนี้พูดภาษาสุพรรณได้ไหมคะ
1: รวมพลังสู
0: ้ๆ ได้นิดหน่อยนะคะน้อง
1: ค่
0: ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้เรตติ้งนะคะจากน้องๆสุพรรณบุรีนะคะแม้ว่ารายการของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นน้องๆที่อยู่ตามจังหวัด

0: ที่อยู่ชายแดนเนาะเป็นหลักเนาะโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมแต่น้องๆเยาวชนสุพรรณนะคะต้องดูรายการเราเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นตัวอย่างที่รายการถูกนำมาใช้นะคะของอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีและจริงๆแล้วเรามีอีกหลายตำบลเลยนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะในตำบล2ตำบลนี้นะคะก็คือตำบลเทศบาลตำบลตะค่าและตำบลสาลีเนี่ยค่ะอยากให้คุณกิติเล่าให้น้องๆฟังค่ะว่าตำบล2ตำบลนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
1: 2ตำบลนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงปลาแล้วก็ทำเรื่องพืชผลทางการเกษตรอื่นๆตามมาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
0: สวยมากเลยนะคะน้องๆ อาจารย์กิ๊กเคยไปแล้วค่ะสวยสดชื่นมากอยากอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะมอบเวลาต่อจากนี้นะคะให้คุณกิติเป็นผู้สัมภาษณ์วิทยากรของเรานะคะซึ่งเป็นชาวบ้านจากชุมชนทั้งสองตำบลเลยค่ะ
2: สวัสดีครับครับวันนี้นะครับรายการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนมาถึงตอนที่พูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนกรณีศึกษาตำบลด้วยกัน ตำบลแรกตำบลเทศบาลตะค่าและตำบลที่สองตำบลสาลีผมกิติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคครับขอ
1: ท่านสมศักดิ์แนะนำตัวครับ
3: ครับผมสมศักดิ์น้ำเจดีเป็นตัวแทนของการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลตะค่า
2: ขอเชิญผู้ใหญ่ขวัญยืนครับ
4: สวัสดีครับผมนายขวัญยืนเจริญผลประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสาลีครับ
2: ครับและคุณพิสิทธิ์ครับ
5: สวัสดีครับผมพิสิทธิ์ร่มโพพักนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการองค์การบริหารตำบลสาลีครับ
2: ครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เป้าหมายนะครับของอำเภอบางปาม้าและพื้นที่ของทั้ง6ตำบลที่เข้าร่วมโครงการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนครับตำบลแรกตำบลจระเข้ใหญ่ตำบลที่2ตำบลองครักษ์ตำบลที่3ตำบลตะค่าและตำบลสาลีตำบลกฤษณาและตำบลบางใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายลักษณะที่มีความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้ง6ตำบลนี้มีพื้นที่ที่เชื่อมโยงติดต่อกันครับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของการวิจัยนะครับการศึกษาข้อมูลการสื่อสารสิทธิชุมชนการอบรมการจัดผังน้ำโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับหรือสสน.ครับก็ทำให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของการไปศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลักดันการจัดการการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับสิ่งที่ได้ค้นพบในประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนนั้นทั้ง6ตำบลนั้นมีรายละเอียดของการพัฒนารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปนะครับหลักการและแนวคิดเริ่มต้นของการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะครับในบริบทของเชิงการเกษตรในพื้นที่สุพรรณบุรีนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาข้าวครับแนวคิดแรกนะครับแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการจัดการน้ำการบริหารน้ำแบบบูรณาการและความยั่งยืนการใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับเทคโนโลยีทันสมัยการจัดการหรือการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำครับผมจะขอให้แต่ละท่านนะครับพูดกันนิดนึงว่าในเรื่องของกระบวนการทำงานตามหลักการนี้เราได้ดำเนินการนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญท่านสมศักดิ์ก่อนครับ
3: ครับที่ตำบลตะค่านะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยปัญหาก็คือเวลาน้ำมากก็มากเกินความต้องการเวลาน้ำน้อยก็ไม่พอใช้นะครับในการบริหารจัดการคือในตำบลของเราเนี่ยได้มีการร่วมมือกันในการจัดทำแหล่งสูบน้ำนะครับ

0: เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้เครื่องยนต์นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ดำเนินการเป็นกลุ่มๆไปแล้วก็ในการเชื่อมโยงในการที่จะใช้น้ำก็จะรวบรวมทุนนะครับแล้วก็แบ่งการดูแลในแต่ละพื้นที่ว่าใครมีหน้าที่ดูแลตรงไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นที่น่าพอใจของชุมชนนะครับ
1: ครับก็เป็นความเห็นนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลตะค่าครับผมขออนุญาตไปฟังนะครับในเรื่องของความเห็นนะครับของตำบลสาลีบ้างนะครับขอเชิญท่านเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ครับขวัญยืนครับ
2: ครับตำบลสาลีเรื่องในการที่แผนการบริหารจัดการน้ำของตำบลสาลีเดิมทีตำบลสาลีนี่มีเป็นคลองสายหลักอยู่สองสายที่แยกออกมาจากแม่น้ำท่าจีนก็คือคลองญี่ปุ่นเหนือกับคลองสาลีแล้วก็มาแยกตัวออกมาเป็นคลองซอยออกมาทั้งหมด21คลองด้วยกันคลองตำบลสาลีชาวนาที่ทำเกษตรกรในด้านของการทำข้าวเป็นหลักอย่างอื่นทำยากเพราะว่าเป็นฤดูน้ำหลากจะท่วมทำให้ทำอย่างอื่นทำไม่ได้นอกเหนือเสียจากว่าทำข้าวเป็นหลักทำสองครั้งครั้งแรกจะทำในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงเก็บเกี่ยวเดือนมีนาเมษาครั้งที่สองเดือนพฤษภาไปถึงเดือนตุลากันยาตุลาก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนกันยาตุลาถ้าไปเก็บเกี่ยวในช่วงตุลาน้ำจะท่วมข้าวก็จะจมน้ำเพราะฉะนั้นในส่วนของเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่ทำนาเป็นหลักก็จะใช้คลองที่ชาวบ้านจะต้องช่วยกันรักษาโดยที่ว่าแบ่งปันเรียกว่าแบ่งปันกันทำในช่วงที่จะสูบน้ำขึ้นมาในคลองที่ออกมาจากแม่น้ำท่าจีนต้องสูบขึ้นไปในคลองซอยเพราะอย่างฤดูแล้งน้ำมันท่วมน้ำมันไม่มีก็ต้องสูบขึ้นไปทำนาในตำบลสาลีที่ทำนาโดยการว่า 1,000 ฝ่าครัวเรือนที่มีทำการเกษตรก็อาศัยในช่วงน้ำที่เป็นหลักและชาวบ้านก็ร่วมกันทำทำนบเขาเรียกว่าทำนบจริงๆแล้วอยากจะได้เป็นบล็อกประตูที่มีแผนงานของตำบลสาลีจะทำเป็นประตูนี้เป็นการว่าปิดเปิดใช้หมุนออกเป็นเกลียวเป็นบานปิดเปิดได้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกเหลี่ยม
1: ครับ
2: ที่มีโครงการมีแผนไว้ว่าจะทำถึง21คลองซอยเนี้ยจะทำเป็นประตูเวลาน้ำมามากๆเราสามารถที่จะเปิดสูบได้เวลาน้ำน้อยเราก็ปิดประตูแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปปัจจุบันนี้มีการทอยน้ำเขาเรียกว่าชาวบ้านเรียกกันว่าทอยน้ำก
1: ็
2: คือสูบน้ำขึ้นในคลองซอยก็ใช้ทำนบดินกั้นระหว่างท่อไว้ปิดท่อข้างล่างแล้วก็สูบน้ำขึ้นข้างบนเวลาจะต้องการระบายน้ำออกก็เปิดท่ออันนี้ถ้าหากว่าเป็นประตูมันก็จะทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการที่ชาวบ้านจะต้องใช้ในเป็นหลักก็คือตรงนี้เลยครับ
1: ครับก็ได้ยินนะครับในเรื่องของการเล่าเหตุการณ์นะครับของผู้ใหญ่ขวัญยืนนะครับของตำบลสาลีนะครับน่าสนใจครับมีคลองซอยนะครับซึ่งจะต้องสูบน้ำจากลำน้ำหลักขึ้นมาในพื้นที่นะครับผมมาขอฟังความเห็นนะครับของคุณพิสิทธิ์บ้างครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ครับ
3: ครับ ครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลีเรานะครับได้จัดสรรโครงการขุดลอกผักตบชวาลับบางคลองที่ตื้นเขินครับเพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกเพื่อชาวนาจะได้ทำการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งกับติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำให้กับแต่ละคลองนะครับหัวคลองท้ายคลองแต่ละคลองในตำบลสาลีเราเกือบทุกจุดนะครับเกือบทุกหมู่นะครับเพื่อใช้ในการสูบน้ำเวลาน้ำลดเราจะสูบน้ำจากคลองสาลีเข้าไปในคลองซอยแต่ละหมู่บ้านนะครับได้ใช้ประโยชน์ใน จากเครื่องสูบน้ำและท่อสูบ

0: น้ำที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาลีเราจัดสรรให้ครับ
1: ครับที่พูดมานะครับในแง่ของคุณพิสิทธิ์นะครับก็พูดถึงเรื่องการจัดสรรน้ำจะเห็นว่าในหลักการแนวคิดหลักอันนี้นะครับทุกตำบลนะครับได้พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยใช้แนวคิดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแหล่งน้ำครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทำให้เกิดความเรียกว่าน้ำในชุมชนนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการที่ดีในเรื่องของการทำอีก5เรื่องนะครับที่จะฝากไว้ในแง่ของการเรียนรู้ในครั้งนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําเรื่องแรกคือเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบเรื่องที่2เรื่องการสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะคนในชุมชนนะครับผู้นําชุมชนไปสู่ครัวเรือนไปสู่ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาในหมู่บ้านตัวเองรวมไปถึงเรื่องของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคารพสิทธิและความหลากหลายเนื่องจากว่าเกษตรกรอยู่ในพื้นที่มีความหลากหลายมากเพราะว่าในพื้นที่อำเภอบางไม้เองเนี่ยนอกจากทําเกษตรแล้วยังทําหน้าที่ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับแล้วบางพื้นที่ก็มีการปลูกพืชผักนะครับเพื่อเลี้ยงดูแลในครอบครัวตัวเองนะสิ่งเป็นหัวใจอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการแบ่งกันผลประโยชน์และความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมนะครับเกิดความเป็นธรรมขึ้นและการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเรียนรู้เหล่านี้ครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของหลักการแนวคิดนะครับในมีการจัดการเท่าที่ผมลงพื้นที่และได้พบเห็นนะครับก็มีหลักการว่าเรามีกลุ่มเกษตรกรมารวมกลุ่มกันและกลุ่มใช้น้ำจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนและอำนวยความสะดวกในการจัดการน้ำชุมชนซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลเป็นหลักนะมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลตำบลชลประทานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมในเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้นะครับทุกๆอบต.นะครับทุกๆบุคคลที่เป็นแกนนําหลักหรือผู้นําตามธรรมชาตินั้นได้เรียนรู้เรื่องของการทําผังน้ํานะครับเรื่องของการแผนที่น้ําการกําหนดพื้นที่และแหล่งน้ําทั้งหมดในพื้นที่ว่ามีอะไรบ้างทุกๆหมู่บ้านนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสร้างประตูระบายน้ําซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วคลองซอยบ่อเก็บน้ําเพื่อควบคุมและจัดสรรน้ํานะครับยังมีโครงการอื่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเรื่องของการจัดทําข้อตกลงร่วมกันผมว่าอันนี้เป็นหัวใจหลักทําอย่างไรให้ในชุมชนเค้าเรียกว่ามีธรรมนูญชุมชนที่จะดูแลนะครับหรือเป็นข้อที่ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการน้ํานะครับในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตไปที่ตําบลตะค่าก่อนนะครับอยากให้ตําบลตะค่านะครับช่วยพูดถึงประสบการณ์หรือกรณีความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอเชิญคุณสมศักดิ์นะครับได้มาพูดในเรื่องของตำบลตะค่าว่าบริหารจัดการน้ำชุมชนเป็นยังไงครับขอเรียนเชิญครับ
2: ครับสำหรับตำบลตะค่านะครับในการจัดสรรน้ำเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกันสามารถส่งน้ำกันได้ซึ่งก็จะมีคลองไส้ไก่ส่งไปตามเขตพื้นที่ต่างๆก็เราจะยึดหลักแหล่งส่งน้ำเป็นเกณฑ์แล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะมาจัดตั้งในการทำเครื่องสูบน้ำซึ่งเครื่องสูบน้ำนั้นบางส่วนก็ใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วนก็ใช้เครื่องปั่นโดยใช้น้ำมันนะครับซึ่งถ้าใช้น้ำมันเนี่ยเทศบาลก็ให้การสนับสนุนแรกๆก็ให้การสนับสนุน 50% แล้วก็ลดลงมาเหลือ 25% ทุกวันนี้ปีต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันซึ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะตกลงกัน80 50
1: ครับ
2: 7 25แล้วสุดท้ายก็ปล่อยมือให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเอง
1: ครับ ครับ
2: ก็ทางเทศบาลก็จะถอยออกอย่างนี้พอชาวบ้านตั้งตัวได้ก็จะดูแลกันเอง
1: ประชากรเยอะไหมครับในพื้นที่ครับ
2: ประชากรประมาณ 8,000 ครอบครัวครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ 90% จะดำรงชีพโดยการทำเกษตรกรรมทำนาแล้วก็อีก 10% ก็มีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ครับแสดงว่ารายได้ของเกษตรกรนั้นก็มาจากอาชีพ
2: อาชีพทำนา
1: อาชีพทำนาล้วนซึ่งเป็นรายได้หลักในพื้นที่นะครับ
2: เป็นรายได้หลักที่ไม่มั่นคง
1: ครับผมขอให้มาพูดถึงเรื่องของผังน้ำครับจากการที่เรียนรู้เรื่องผังน้ำไปนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเรื่องของผังน้ำชุมชนโดยเฉพาะตำบลตะค่าครับ
2: ในระบบผังน้ำเนี่ยตามคลองที่ได้ทำแผนที่ไว้นั้นน่ะในแต่ละคลองจะมีเครื่องสูบน้ำประจำทุกคลองแล้วสามารถที่จะส่งซอยเข้าไปในเขตพื้นที่ได้ตลอดทั้งตำบลนะครับซึ่งในแต่ละที่ก็มีโครงการที่จะทำเป็นเครื่องสูบน้ำใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งตรงที่คลองตะจงมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: ซึ่งเปลืองไฟมากนะครับเกษตรกรเวลาถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เปิดใช้เป็นเครื่องสูบน้ำของชลประทานซึ่งใช้กำลังไฟสูงเปิดเวลาจะใช้ทีก็คือแต่มีพลังงานในการที่จะผลักดันน้ำจะสูบเข้าหรือสูบออกนะกำลังสูงมากถ้าน้ำจะท่วมในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยบางทีฝนตกมาน้ำจะท่วมก็จะใช้เครื่องดูดน้ำไฟฟ้าตัวนี้สามารถผลักดันน้ำออกจากท้องทุ่งซึ่งเครื่องสูบน้ำตัวนี้มีความสามารถทั้งสูบแล้วก็ทั้งดูดทั้งดูดทั้งดันว่างั้นเถอะ
1: แสดงว่าใช้2หน้าที่ใช้2หน้าที่นะครับในเรื่องของการสูบน้ำไปใช้
2: จะน้ำออกก็ได้
1: หรือระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับเป็นสิ่งซึ่งทางตำบลตะค่านะครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ชลประทาน
1: ครับก็ได้รับความร่วมมือจากชลประทานด้วยนะครับ
2: ได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทาน
1: ก็เป็นพื้นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการทำเกษตรในพื้นที่นี้นะครับเท่าที่ผมลงพื้นที่ด้วยพบว่าเราต้องใช้ระบบการสูบน้ำนะครับจากแหล่งน้ำหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำท่าจี
2: ครับ
1: ขึ้นมาเป็นคลองซอยลำดับที่1แล้วก็สูบน้ำจากคลองซอยไปสู่คลองซอยของเกษตรกรอีกชั้นนึงผมว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยต้นทุนพลังงานค่อนข้างสูงมาก
2: สูงมาก
1: ครับอันนี้เป็นหัวใจตัวนึงที่น่าสนใจในเรื่องของการจัดการหลังจากที่ได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยพบว่าเรามีจุดแดงๆเกิดขึ้นครับท่านสมศักดิ์ครับเรามีสีแดงเช่นประตูระบายน้ำบางครั้งบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ถูกการดูแลหรือซ่อมบำรุงใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ก็คง
2: การซ่อมบำรุงเนื่องจากว่าไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงคือหมายความว่าไม่ใช่อยู่ในกรมชลประทานไม่ได้อยู่ในเทศบาล
1: ครับ
2: คือชาวบ้านทำกันเองชั่วคราวพ
1: อครับ
2: พอบุบสลายก็ไม่มีทุนที่จะไปซ่อมแซมประมาณนั้นครับ
1: ก็แสดงว่าในแง่ของการทางผังน้ำเนี่ยทำให้เรารู้ถึงประตูระบายน้ำที่ดีและตัวที่ควรจะเป็นนำสู่เรื่องของการพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงต่อไปว่าจะเป็นการอย่างไรนะครับผมขออนุญาตไปดูในแง่ของแผนงานและโครงการหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเรามีแผนงานโครงการอะไรบ้างที่จะขยายหรือพัฒนาเรื่องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลตะค่าครับ
2: ตามที่คุยกันไว้นะครับคือคลองที่จะส่งน้ำเนี่ยมันเกิดความตื้นเขินก็มีโครงการที่จะขุดลอกคลองนะครับซึ่งเป็นระยะทางก็ประมาณ 4-5 กิโลแล้วก็จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะประหยัดพลังงานซึ่งพลังงานใช้เปลืองมากเสียค่าไฟแพงนะครับน้ำมันก็สูงเทศบาลตอนนี้ก็ไม่อุดหนุนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการขุดลอกครูคลองบริเวณที่จะส่งน้ำเข้าไปช่วยเหลือในการเกษตรต่างๆครับ
1: ครับก็มีการทำงบประมาณการว่าค่ากระแสไฟฟ้านะปีละ600,000นะครับสามารถดูแลเกษตรกรนะครับผู้ชาวนานะครับได้ถึงพื้นที่ 5,000 ไร่นะครับรวมถึงเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา100ไร่นะครับถ้านั้นถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็สามารถช่วยนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้ดีครับ
2: เศรษฐกิจ
1: ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับท่านครับ
2: ก็มีการกำจัดวัชพืชตามคูคลองโดยเช่นคลองบางคลองเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีผักลงไปปกคลุมก็จะดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในการที่จะพาน้ำไปให้เกษตรกรนะครับ
1: ครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับถ้ามีวัชพืชเยอะอันจะมีในเรื่องของการระบบระบายน้ำก็อาจจะมีปัญหาได้เรื่องของคุณภาพของน้ำก็อาจจะตามมาด้วยนะครับอาจจะไม่ดีต่อการเกษตรมากนักนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของตำบลตักข้านะครับผมขอไปดูที่ตำบลสาลีบ้างครับขอเชิญท่านกำนันผู้ใหญ่ก่อนครับครับเชิญครับ
3: ครับสำหรับตำบลสาลีด้วยการบริหารจะต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มปัจจุบันนี้ตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำมี2กลุ่มด้วยกันหลักๆชลประทานได้มาประชุมเพื่อเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลกันเองดูแลกันโดยชลประทานก็สนับสนุนบ้างเป็นบางส่วน
1: ครับ
3: ในด้านของการที่งบประมาณจะเอามาทำเป็นเขื่อนก็เป็นเขื่อนอย่างที่ว่าที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเขื่อนแล้วมันจะทำให้ไม่สะดวกสำหรับเกษตรกรที่จะทำนาถ้าว่าทำเป็นบล็อกอย่างที่มีประตูอย่างที่ผมกล่าวไว้เป็นเบื้องต้นถ้าทำเป็นประตูแล้วระหว่าง21ของคลองซอยถ้าเป็นประตูกั้นจะเท่ากับบล็อกน้ำเอาไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ได้เพียงพอยามฤดูน้ำแล้งก็เหมือนกับกักน้ำไว้ในเก็บไว้ในส่วนของที่มีปิดเปิดได้ถ้าน้ำมากเกินไปก็เปิดระบายออกไปในจุดนั้นก็เท่ากับว่าเรามีที่กักเก็บ
1: ครับ
3: สำหรับที่กักเก็บในส่วนที่บางทางรัฐบาลบอกว่าจะให้เป็นที่กักเก็บของแหล่งผู้ใช้น้ำเราไม่มีสถานที่เพียงพอตรงนั้นของตำบลสาลีไม่มีสถานที่ที่จะรองรับก็เท่ากับว่าในแผนงานของชาวบ้านที่มีการประชุมกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำก็จริงได้บอกว่าถ้าหากว่าทางรัฐบาลได้ช่วยรัฐบาลในด้านของถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ของทางกรมชลประทานเพราะกรมชลประทานเนี่ยเป็นหลักของเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาอาศัยของชลประทานอยู่แล้วน้ำที่เราจะใช้ชลประทานก็จะพยายามน้ำแล้งก็จะปล่อยมาให้ถูกตามฤดูกาลที่ว่าให้เพียงพอเกษตรกรเวลาน้ำมากก็ผ่อนน้ำไปให้เพียงพอกับการต้องการของที่ชาวบ้านนั้นได้ใช้เพราะฉะนั้นสิ่งหลักสำคัญเราขาดงบประมาณครับถ้าหากว่าเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านของก็ให้เกษตรกรนั้นได้ทำเป็นเขื่อนก็ยินดีในร่วมกันทางภาครัฐสนับสนุนทางชาวบ้านของเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะว่าอย่างนั้นฮะเสียค่าใช้จ่ายในการที่เราทําเขื่อนทํากันเองแล้วปิดเปิดมันลําบากถ้าหากเป็นประตูอย่างที่ว่าแล้วเป็นบล็อกบล็อกในส่วนเป็นคลอง21คลองถ้าทําหัวทําท้ายเหมือนกับเก็บกักน้ําไว้ให้เพียงพอกับการเพาะปลูกอันนี้เกษตรกรก็จะได้มีรายได้ขึ้นมากขึ้นนิดค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงนะครับจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนโดยชาวนาเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นด้านของการเพาะเลี้ยงกุ้งก็เหลือน้อยแล้วตำบลสลีมีประมาณสัก10ฝรายทางตำบลนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ในการที่เลี้ยงปลาก็มีประมาณสัก10ฝราย20ฝรายนี่คือการในด้านของ
1: ใช้น้ําใช้น้ําเพื่อเลี้ยง
3: ใช้น้ํา
1: เลี้ยงสัตว์น้ํานะครับ
3: ครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นด้านของทํานาใน2ฤดูที่ว่าเดือนมกราจากธันวามกรากุมภามีนาข้าวของเราก็110วันก็เก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในการต้องการน้ำในด้านของชาวนาก็หวังพึ่งทางในภาคของชมชลประทานปล่อยน้ำมาให้ถูกลักษณะช่วงฤดูการเก็บกะทิเขาทำนาหรือจะปล่อยน้ำออกระบายออกไปให้ตรงกับฤดูนั้นถ้าหากว่ามีความต้องการในด้านของเกษตรกรต้องการแบบนี้ถ้าหากว่ากรมชลประทานหรือทางภาครัฐมองเห็นเกษตรกรที่เป็นเขาบอกกระดูกสันหลังของชาติช่วยเหลือได้ก็เป็นอย่างดีก็เป็นยิ่งดีนะครับ
1: ครับก็โดยรวมนะครับผมว่าในเรื่องของประเด็นนี่คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จากการเข้าร่วมโครงการนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําผังน้ําทําให้เราเข้าใจเรื่องของแหล่งน้ําการระบายน้ําและพื้นที่กักเก็บน้ําผมขอเชิญคุณพิสิทธิ์นะครับช่วยขยายความเรื่องของผังน้ําและก็การจัดการในฐานะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับผมจากการสํารวจนะครับผังน้ําของตำบลสาลีเรานะครับ ตำบลสาลีเราคือคลองสายหลักก็คือคลองสาลีและคลองญี่ปุ่นเหนือนะครับคลองสาลีก็ต่อเชื่อมมาจากคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับไหลมาผ่านวัดสาลีล่องมาเรื่อยมาถึงไปหมู่ที่8นะครับจะมีคลองแยกจากคลองสาลีลงไปก็คือตรงประตูเรียกว่าแถวนั้นเรียกว่าสะพานข้ามที่จะไปหมู่ที่8นะครับจะมีคลองน่าจะเป็นคลองลาดใหญ่นะครับจำผิดนะครับคลองลาดใหญ่คลองหนองน้ำเจียกนะครับตรงปากคลองนี้เราจะอบต.ก็ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับสูบน้ำให้กับชาวบ้านนะครับในการทำนานะครับท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์นะครับแต่ละคลองนะครับพอถัดจากคลองหมู่ที่1มาก็จะเป็นเข้าซอยมาเป็นคลองหมู่ที่2นะครับล่องลงมาถึงหมู่ที่3คลองหมู่ที่2เนี่ยก็มีจะประกอบด้วยคลองหนองข้อควายนะครับหนองกระสงนะครับ2เส้นดีอบต.แล้วก็ดำเนินการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมกับมอเตอร์เหมือนกันนะครับถัดจากคลองหมู่2มาก็จะเชื่อมกับหมู่ที่3ของตำบลสาลีนะครับจะมีคลองหนองขะแยงนะครับเริ่มตั้งแต่ปากคลองสาลีจนไปเชื่อมกับคลองญี่ปุ่นเหนือนะครับของเขตของหมู่ที่3ตำบลสาลีคือบ้านหนองขะแยงนะครับถัดจากคลองหนองขะแยงมาล่องลงมาที่เราไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับก็เป็นคลองราดน้ำขาวทรงกระเทียมนะครับแล้วก็ดำเนินการล่องมาจากหมู่ที่2ก็จะมาเชื่อมกับหมู่ที่6ของตำบลสาลีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์เรื่อยมานะครับมายันหมู่ที่5หมู่ที่5ก็เชื่อมติดต่อกับของหมู่ที่4ของตำบลสาลีแล้วอีกนะครับจะมีคลองราตเชื่อมคลองลักค้อนนะครับเชื่อมติดต่อกันเป็นคลองที่ทะลุถึงกันได้นะครับมาชนกับคลองญี่ปุ่นเหนือของหมู่ที่4และหมู่ที่7ของตำบลสาลีเราตำบลสาลีเรามันมีประตูระบายน้ำอยู่1ที่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ของตำบลสาลี แต่ว่าประตูนี้ดูแล้วลักษณะแล้วน่าจะเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีการปิดนะครับ เพราะว่าประตูนี้น่าจะชำรุดเพราะว่าติดตั้งมานานแล้วหลาย10ปีนะครับองค์การบริหารตำบลสาลีเราก็พยายามที่ว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับท่อสูบน้ำแต่ละชุดที่เราไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนในการเสียค่าไฟครับเพื่อชาวบ้านจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำนาไปได้เยอะนะครับ
1: ครับแสดงว่าผังน้ำนะครับที่ได้เรียนรู้มาแล้วมีการวางแผนเนี่ยทำให้มองภาพในการบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ค้นพบว่าประเด็นไหนบ้างที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐเองได้มองเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่น่ะสามารถที่จะไปนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นนะครับหรือตั้งงบประมาณต่อไปผมเท่าที่ผมสังเกตนะครับว่าพบว่าที่สาลีเนี่ยมีการพัฒนาหรือแนวทางบริหารจัดการที่เป็นข้อเสนอหลายเรื่องด้วยกันนะครับผมให้คุณสมศักดิ์นะครับไอ้คุณพิสิทธิ์นะครับสรุปโดยภาพรวมครับว่ามีอะไรบ้างครับ
0: ครับหลักๆคือความต้องการของชาวบ้านคือการสร้างประตูกั้นน้ำครับแต่ละคลองนะครับ เพื่อที่กักเก็บน้ำเวลาน้ำมาเราจะปิดน้ำไว้หัวท้ายนะครับน้ำก็อยู่ในคลองนั้น
1: ครับ
0: ชาวบ้านก็จะได้สูบน้ำขึ้นไปทำการเกษตรได้สะดวกนะครับส่วนช่วงเวลาประมาณเดือนกันยาหรือตุลานะครับน้ำหน้าน้ำเนี่ยน้ำหลากเราจะทำประตูกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลสาลีเรานะครับป้องกันน้ำท่วมได้นะครับในเขตพื้นที่หลักๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ละคลองจะส่วนมากจะเป็นอนาคตก็คือจะสร้างประตูระบายน้ำแต่ละคลองให้หมดในตำบลสาลีเรานะครับ
1: ครับก็แสดงว่าใช้ระบบของการเก็บกักน้ำอนุรักษ์น้ำแล้วก็การระบายน้ำให้เหมาะสมกันในพื้นที่นะผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีในภาพรวมนะครับของการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราไม่มีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะในการกักเก็บแต่เราใช้ทางน้ำเดิมหรือคลองเดิมนะครับโดยมีประตูในการปิดเปิดนั้นช่วยทำให้บริหารจัดการน้ำได้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการช่วงฤดูกาลที่จำเป็นต้องใช้น้ำว่ามีช่วงฤดูกาลไหนบ้าง นะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าทุกหมู่เนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็มีจำเป็นจะต้องมีประตูระบายน้ำนะครับในการจัดการทุกพื้นที่อันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการศึกษาและขยายผลต่อจากการที่เรียนรู้ในโครงการนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับทั้งหมดของทั้ง2ตำบลนะครับเทศบาลตำบลตะค่าและตำบลสาลีนะครับข้อดีข้อเสียจากการนำโครงการนี้นะครับในการวิจัยนะครับพบว่านะครับการจัดสรรด้านดีคือทำให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบและเท่าเทียมมากขึ้นนะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือถ้าเราบริหารจัดการได้ดีจะนำไปสู่เรื่องของการเพิ่มผลิตผลหรือข้าวหรือกุ้งหรือปลานะครับทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้นะครับหัวใจหลักอีกเรื่องนึงคือการลดการสูญเสียน้ำและประสิทธิภาพของน้ำที่ใช้นะครับถ้าเรามีการจัดการที่ดีแล้วก่อนที่จะเอาน้ำเสียน้ำทิ้งออกไปเนี่ยเรามีระบบการจัดการเรื่องนี้ไปด้วยจะทำให้คุณภาพน้ำดีนะฮะออกจากพื้นที่ไปสู่ชุมชนข้างเคียงได้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นเยอะมากแล้วเราไม่ค่อยได้หารือกันในระหว่างชุมชนระหว่างพื้นที่นะครับจะเห็นว่าครั้งนี้เรามีทั้ง2ตำบลที่อยู่ติดกันมาคุยกันในเรื่องเชิงปัญหานะครับมาคุยในเรื่องของการพัฒนาผมมีความเชื่อได้ว่าความขัดแย้งหรือความตึงเครียดเรื่องของการจัดการน้ำที่มีเขาเรียกว่าความเห็นต่างระหว่างกัน2พื้นที่เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปได้โดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนนั้นเป็นเจ้าของในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าส่วนประเด็นด้านลบนะครับมันก็จะมีความท้าทายในเรื่องของการประสานงานก็คงต้องดำเนินงานต่อเพราะว่าทุกๆตำบลเนี่ยมีหลายหมู่บ้านใช่ไหมครับในแต่ว่าก็มีเกษตรกรหลายคนหลายท่านมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างกันไปทำยังไงให้เข้าใจเขาว่าแต่ละพื้นที่แต่ชุมชนนั้นมีความต้องการใช้น้ำอย่างไรแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของการใช้น้ำไม่เหมาะสมโดยเฉพาะให้มีคำนึงถึงว่าระบบนิเวศระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนำไปสู่เรื่องของภาวะโลกร้อนต่อไปอนาคตและความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการใช้น้ำที่ไม่เป็นธรรมนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีและความเหมาะสมนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้แต่ละท่านนะครับช่วยนำเสนอว่าข้อคิดเห็นหรือแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับของการจัดการน้ำนะครับของเราในพื้นที่เนี่ยมีมุมมองอย่างไรหรือมีข้อแนะนำไปสู่นะครับพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรในบ้านเรานะครับอย่างไรบ้างผมขอเรียนเชิญนะท่านแรกนะครับคุณสมศักดิ์นะครับจากสภาองค์กรชุมชนตำบลเทศบาลตะค่าก่อนครับเชิญครับ
2: จากการที่เราได้ทำการประชุมร่วมกันนะครับความคาดหวังหรือความมุ่งหมายของเกษตรกรหรือชุมชนในตำบลตะค่าเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะพยายามเกลี่ยน้ำหมายความว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยก็พยายามกันไม่ให้น้ำท่วมและในฤดูน้ำแล้งก็พยายามเติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อที่ชุมชนจะได้ปลูกพืชได้หลากหลายซึ่งการปลูกข้าวอย่างเดียวนั้นความมั่นคงไม่ดีเท่าที่ควรเพราะบางครั้งพอปลูกข้าวได้มากราคาข้าวถูกปีไหนถ้าเกิดความเสียหายข้าวได้น้อยราคาแพงซึ่งเกษตรกรจะประสบปัญหาอย่างนี้อยู่ประจำนะครับเพราะนั้นเกษตรกรก็เบื่ออยากจะทำอาชีพที่มันมีความมั่นคงในชีวิตอยากจะให้เมียสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวครับ
1: ครับก็เป็นแนวความคิดนะครับของท่านสมศักดิ์น้ำดีนะครับจากเทศบาลตำบลตะค่าครับผมขอไปฟังนะครับข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาต่อไปนะครับจากผู้ใหญ่ขวัญยืนครับจากตำบลสาลีครับท่านครับ
3: ในส่วนของท่านสมศักดิ์ที่อยู่เขตตำบลตะค่ากับตำบลสาลีเป็นตำบลพี่ตำบลน้องตำบลติดต่อกันใกล้เคียงกันเนี่ยพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะต่างกันไปบ้างต่างระดับถ้าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะปลูกในส่วนของพืชผลอื่นๆได้แต่พื้นที่สาลีเป็นที่ราบลุ่มมากกว่าอาจจะปลูกไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยปลูกข้าวทีนี้มีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยที่ในส่วนที่เราจะให้เกษตรกรไม่ทะเลาะกันเราต้องจัดประชุมและตั้งเป็นกลุ่มออกมาผ่อนหนักผ่อนเบากันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกษตรกรด้วยกันถ้าไปทะเลาะกันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันกระทบกันตลอดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้อนาคตในข้างหน้าของเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานข้างหน้าออกไปอยากจะให้ประชุมกันแล้วก็แบ่งปันกันให้ตั้งเป็นกลุ่มออกมาเหมือนถนอมน้ำใจกันไว้ไม่ให้ทะเลาะกัน
1: ครับ
3: ก็จะอาจเป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่มีการรวมตัวกันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นในส่วนที่การบริหารน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่ข้าท่านบอกว่าทำเป็นพืชผลอื่นๆบางที่ของท่านอาจจะทำได
1: ้
3: ที่น้ำไม่ท่วม

0: ถ้าเหตุในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ถ้าจะทำได้อย่างท่านทางตาข้าก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบล็อกน้ำให้อยู่ได้ตามกำหนด
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบล็อกไม่ได้ตามกำหนดนี้ยังไงก็ท่วมอยู่นั่นแหละเป็นที่ราบลุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะในส่วนนี้ก็ขออย่างเดียวว่าการบริหารให้มันถูกต้องยามที่ก็หวังว่าผมก็จะมาพูดไปถึงชนระบทานอยู่นั่นแหละเพราะยังไงเราก็ต้องรับพึ่งท่านอยู่แล้วที่ท่านจะปล่อยน้ำออกมาตามฤดูกาลต่างๆนะครับฤดูที่มีเกษตรกรต้องการน้ำถ้าท่านผันน้ำออกมาพอเหมาะพอควรมันก็ไม่เหนื่อยกับชาวบ้านก็ไม่ทะเลาะกันไม่ต้องแย่งกันถามว่าปล่อยมาได้ไหมถ้าน้ำมีปล่อยมาได้ถ้าน้ำไม่มีตามธรรมชาติของยามภัยแล้งไม่มีฝนทางด้านบนไม่มีฝนที่จะน้ำปล่อยมาอันนั้นก็ต้องจับยอมเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากลูกหลานรุ่นหลังไว้ว่าให้มีความสามัคคีกันไว้เกษตรกรก็คือเกษตรกรอย่าไปทะเลาะเบาแว้งกันเพราะมันมีบางที่ที่ออกข่าวถึงก็แม้แค่น้ำนิดเดียววิทย์กันแย่งวิทย์กันไปวันเดียวฆ่ากันตายก็ไม่อยากจะเห็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้
1: ครับก็ฟังจากท่านผู้ใหญ่ขวัญยืนแล้วนะครับก็พบว่าในแง่ของการหารือในเรื่องของการมีเวทีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นปัญหาและทางแก้ไขนะครับซึ่งบทบาทตรงนี้นะครับในพื้นที่เรามีสภาองค์กรชุมชนตำบลอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเขาเรียกเป็นองค์กรหนึ่งในท้องถิ่นที่สามารถที่จะนำประเด็นเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องได้นะครับผมไปขออนุญาตไปฟังนะครับจากท่านพิสิทธิ์บ้างครับในเรื่องของแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะเป็นที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ครับผมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสาลีเรานะครับเรามีพื้นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในหมู่ที่3ประมาณ28ไร่ถึง29ไร่นะครับคิดว่าแล้วตรงนั้นเป็นลักษณะเหมือนที่ราบลุ่มนะครับในหมู่ลาดทรายนะครับบ้านลาดน้ำขาวเราคิดที่จะทำขุดเป็นลักษณะเป็นทำอ่างเก็บน้ำแบบแก้มลิงสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งนะครับเพราะพื้นที่เรามันกว้างประมาณ28หรือว่า28 29ไร่และติดกับพื้นที่นี้มันมีคลองหนองแขยงซึ่งเชื่อมมาจากหมู่ที่2ของตำบลสาลีเราแล้วก็เชื่อมกับหมู่ที่3ของตำบลสาลีนะครับวันหนองแขยงนะครับขุดเป็นอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนะครับเพื่อให้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกหน้าแรงนะครับให้กับประชาชนหรือว่าชาวนาได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ผมว่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับผม
1: ครับก็คุณพิสิทธิ์ได้พูดถึงแหล่งน้ำนะครับที่จะจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในช่วงที่น้ำขาดแคลนหรือน้ำแรงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีงั้นนะสิ่งที่เราได้เห็นว่าในการพูดคุยกันวันนี้นะครับเรามีทั้งหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นผู้นำชุมชนตามธรรมชาตินะครับเป็นตัวแทนที่ทำหน้าที่บทบาทเกี่ยวกับเรื่องของในพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนะครับก็โดยสรุปแล้วผมคิดว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไปเรื่องแรกนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรและชายน้ำนะมีเวทีในการที่จะหารือกันนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการหาแนวทางมาตรการหรือไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่สองคือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐก็คือไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับชลประทานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมในการที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับการทำผังน้ำและแผนที่น้ำนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ดีมากทำให้เราเห็นข้อมูลของการไหลเข้าของน้ำนะการระบายน้ำออกไปรวมถึงแหล่งที่จัดเก็บน้ำหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆที่จะเป็นต้องใช้ปัจจุบันนี้ที่ลงพื้นที่มาจะพบว่าเราได้มีการทำโปรแกรมชื่อว่าแอปชีตนะครับบันทึกแต่ละจุดของพื้นที่น้ำในพื้นที่ไว้แล้วรวมถึงน้ำประปาด้วยว่าน้ำที่ใช้ในการบริโภคนั้นมีแหล่งน้ำที่มาอย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมผมว่าตรงนี้ครับเป็นการบริหารบริบทโดยรวมไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำนะคลองซอยบ่อเก็บน้ำนะครับที่ใช้ในการทางการเกษตรหรือการจัดสรรน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคต่อไปนะครับสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของข้อตกลงครับข้อตกลงนั้นถ้ามองแล้วในเชิงพื้นที่เนี่ยเรามีข้อตกลงร่วมกันแต่ถ้าระหว่างพื้นที่เนี่ยเรามีข้อตกลงเจรจาร่วมกันและทำเป็นแนวทางระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศไปผมเชื่อได้ว่าถ้าเราบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้นะครับเรามีข้อตกลงร่วมกันเรามีธรรมนูญในการที่จะดูแลน้ำร่วมกันเนี่ยมันจะนำไป

0: สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำความยืนได้ครับวันนี้นะครับในแนวคิดทั้งหมดนะครับผมนะครับกิติจารุนันท์จารุอารยนันท์แล้วก็ท่านแขกรับเชิญของเรานะครับท่านแรกนะครับท่านสมศักดิ์น้ำใจดีนะครับจากตำบลตะค่านะครับเทศบาลตำบลตะค่านะครับผู้ใหญ่ขวัญยืนเจริญผลนะครับจากตำบลสาลีและท่านพิสิทธิ์นะร่มโพพักนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการจากอบต.สาลีครับครับก็ขอนะครับจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราก็ได้รับฟังนะคะความคิดเห็นของผู้นำชุมชนนะคะเทศบาลตำบลตะค่าและตำบลสาลีนะคะน้องๆน่าจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะปลูกหรือในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้พึ่งพาธรรมชาติทั้งเยอะและถือได้ว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งค่ะและสำหรับน้องๆนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรนะคะน่าจะได้ประโยชน์จากตอนนี้ไปมากๆแต่ก่อนที่รายการของเราจะจบลงนะคะอาจารย์กิ๊กอยากขอให้คุณกิตินะคะแนะนำน้องๆค่ะว่าในสภาวะที่เรานะคะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แต่น้องๆสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้มีสภาวะในการทำเกษตรหรือการอยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็น้องๆสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ได้นะครับในเรื่องของการเมืองดังกล่าวถ้าน้องๆได้เห็นจากสไลด์ที่โชว์บนหน้าจอเป็นเมื่อสักครู่เรามีเรื่องของผังน้ำชุมชนมันพูดถึงแหล่งน้ำทุกหมู่บ้านที่ไหลมารวมกันแล้วก็ไหลไปสู่แม่น้ำท่าจีนนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้าปริมาณน้ำเหล่านั้นนะครับถูกมีการบันทึกแบบง่ายๆครับอาจารย์บันทึกจดบันทึกง่ายๆจะจดบันทึกด้วยกระดาษหรือบันทึกบนมือรวบรวมใน1ปีเนี่ยแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายให้รู้ว่านี่คือลักษณะของปริมาณน้ำที่เราใช้ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเวลามีประชุมประจำหมู่บ้านนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้ไปดูว่าเราต้องการใช้น้ำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้วิถีชีวิตหรือรายได้ของคนในพื้นที่ดีขึ้นน้องๆก็จะมีรายได้ไปโรงเรียนนะครับไปเรียกว่าทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายครับ
1: ค่ะอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ตรงกับนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์กิ๊กเลยนะคะเรามักจะเก็บข้อมูลในอดีตค่ะเพื่อที่จะสามารถพยากรณ์อนาคตได้การที่เราสามารถพยากรณ์อนาคตได้พอสมควรเนี่ยก็จะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นที่จะเจอปัญหาในอนาคตเช่นก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมเราอาจจะรู้แล้วว่าเดือนนี้น้ำจะมาแน่เลยอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ขนของไปอยู่ชั้น2ให้เยอะนะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะอาจจะได้ปลอดภัยส่วนในช่วงฤดูกาลที่น้ำแรงเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมนะคะตุ่มน้ำให้เพียงพอที่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ในช่วงน้ำแรงนะคะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆเลยที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเพียงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจันต้องขอบคุณคุณกิติมากๆเลยค่ะและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: morning, student. How are you?
1: I am fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดีอีกครั้งนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1รหัสวิชา 2000-1203 ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ที่มีความพิเศษมีความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะรวมไปถึงเป็นการจัดเลี้ยงงานเลี้ยงต่างๆที่เราหมู่มนุษย์เนี่ยทำกันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเลี้ยงฉลองการเรียนจบสิ่งต่างๆนะคะนั่นก็คือในบทเรียนของ Event in Life นะคะบทเรียนนี้นะคะมีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถที่จะบอกคำศัพท์บอกสำนวนและประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และสำนวนต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการฟังสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนเริ่มต้นบทเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนเนาะคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเนาะเริ่มต้นเลยค่ะคำว่า be born หมายถึงการเกิดนะคะเกิดต่อไป celebrate ฉลอง fall in love ตกหลุมรัก get a job ได้งานทำ get divorced หย่าร้าง get marriedแต่งงาน gift ของขวัญ girlfriend แฟน

0: นักเรียนนะคะทุกคนช่วยกันอ่านออกเสียงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ได้นะคะเริ่มที่จากคำแรกเลยนะคะคำว่า be born แล้วก็ความหมายคือเกิดนะคะเดี๋ยวนักเรียนเริ่มกันอ่านในคำแรกเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: be born เกิด celebrate ฉลอง fall in love ตกหลุมรัก
0: ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มต้นจากการเกิดเลยใช่ไหมคะเริ่มมาจนถึงการเลี้ยงฉลองสิ่งต่างๆที่มันเกิดในชีวิตประจำวันนะคะและเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะก็คือ go to school คือไปโรงเรียน graduate จบการศึกษา grow up เติบโต have children คือมีบุตรหรือมีลูกนั่นเองนะคะ invite เชิญ lose a job ตกงานmove a house ย้ายบ้าน party งานเลี้ยง pass away การตายนะคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์และความหมายอีกครั้งนะคะเริ่มที่คำว่า go to school ไปโรงเรียนได้เลยค่ะ
1: go to school ไปโรง

0: เป็น3คำสุดท้ายในบทเรียนนี้นะคะสำหรับคำศัพท์นะคะคำว่า pool คือสระน้ำ retire เกษียณ take a exam สอบค่ะเริ่มที่คำว่า pool ได้เลยค่ะ
1: pool สระว่ายน้ำ retire เกษียณ take a exam สอบ
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นี้แล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแล้วก็เดือนที่อยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆของเรานะคะครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะทราบว่ามีวันแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะระหว่างวันแล้วก็เดือนนะคะฝั่งแรกเลยคือ day of the week day of the day ก็คือในสัปดาห์เนี่ยมีวันอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ Sunday คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Monday คือวัน Tuesday วันอังคาร Wednesday
1: วันพุธ
0: Thursday
1: วันพฤหัส
0: Friday
1: วันศุกร
0: ์ and Saturday ใช่ไหมคะ
1: ว
0: ันเสาร์ต่อไปนะคะ Months of the year ก็คือใน1ปีนี่มีเดือนอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามาเริ่มต้นที่ January คือเดือน
1: มกราคม
0: February คือเดือน
1: กุมภาพันธ
0: ์ March
1: มีนาคม
0: April
1: เมษายน
0: May
1: พฤษภาคม
0: June
1: มิถุนายน
0: July
1: กรกฎาคม
0: August
1: สิงหาคม
0: September
1: กันยายน
0: October
1: ตุลาคม
0: November
1: And
0: December
1: ธันวาคม
0: เรามาทบทวนคำศัพท์ในระหว่างของเรื่องของวันแล้วก็ของเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะกูเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้แล้วแหละและจำได้แล้วว่ามันอ่านว่ายังไงหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งเริ่มจากคำว่า days of the week ก่อนเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์โดยเริ่มที่เดี๋ยวครูจะอ่านความหมายที่เป็นภาษาไทยแล้วให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับครูนะคะเริ่มจากวันแล้วค่อยมาที่เดือนเนาะเริ่มจาก days of the week ก่อนเริ่มที่วันอาทิตย์ค่ะ
1: Sunday
0: วันจันทร์ค่ะ
1: Monday
0: วันอังคาร
1: Tuesday
0: วันพุธ
1: Wednesday
0: วันพฤหัส
1: Thursday
0: วันศุกร
1: ์ Friday
0: วันเสาร
1: ์ Saturday
0: ได้คือค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเดือนค่ะเดือนนะคะเราจะ

0: ือนมกราคมนะคะเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยบอกคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับครูเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยที่เป็นความหมายก่อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะคะเริ่มนะคะ months of the year เดือนมกราคม
1: January
0: กุมภาพันธ
1: ์ February
0: มีนาคม
1: March
0: เมษายน
1: April
0: พฤษภาคม
1: May
0: มิถุนายน
1: Juneg
0: รกฎาคม
1: July
0: สิงหาคม
1: August
0: กันยายน
1: September
0: ตุลาคม
1: October
0: พฤศจิกายน
1: November
0: และเดือนสุดท้ายคือเดือนตุลาคมคือ
1: December
0: Yes ค่ะเวลขึ้นมากเลยค่ะนะคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าวันพูดว่ายังไงเดือนพูดว่ายังไงรู้คำศัพท์แล้วนะคะและสามารถบอกครูได้แล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านวันกับเดือนกันก่อนนะคะเริ่มต้นคือที่วันการอ่านวันนะคะการอ่านวันที่เนี่ยให้อ่านเป็นลำดับอ่านเป็นลำดับในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าOrdinal number นะคะ Orginal number นะคะแม้จะเขียนเป็นตัวเลขธรรมดาแต่เราจะไม่อ่าน1 2 3นะคะแต่เราจะอ่านเป็นลำดับเริ่มต้นด้วยวันที่1เนี่ยเราจะอ่านว่า the first วันที่2คือ the second 3 the third 4 the fourth 5 the fifth หลังจาก5ไป fifth ไป6 7 8 9 10เนี่ยก็จะเป็น6 7 8 9 10 11ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเป็น1 2 3 4 5เนี่ยให้เราพูด first second third fourth fifth ไปแต่ถ้าเป็น11ก็เป็นเลขปกติคือ11 21ก็เป็น21นะคะปกติแต่ว่า1 2 3 4ยกเว้นนิดนึงนะคะต่อไป month and date การอ่าน month and date ก็คือเดือนและวันตัวอย่างเขามาว่าJune แล้วก็ ten อ่านว่า June the ten ใช่ไหมคะเขาให้อ่าน June the ten มีคำว่า June ก็คือเดือนก่อนแล้วก็ตามด้วยวันที่แล้วก็จะอ่าน June ส่วนวันที่เนี่ยเราจะเติมคำว่า the เข้าไปก็คือ June the ten หรือ the tens of June หรือ June ten สั้นๆก็ได้แต่เพื่อให้สำนวนมันฟังดูสวยงามนะคะครูแนะนำให้พวกเราเนี่ยอ่านคำว่าJune the 10 หรือ the 10 of June มันจะทำให้สำนวนฟังดูสวยงามมากกว่า June 10 มันจะสั้นๆไปนะคะต่อไปนะคะเป็นการบอกปีการบอกปีเนี่ยให้อ่านแยกคู่นะคะให้อ่านแยกเป็นคู่ปีเนี่ยเราจะมีอยู่4ตัวเลขใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาคือ1865ปี1865ถ้าเป็นเราคุยพูดในเป็นภาษาไทยถูกไหมแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาให้อ่านแยกเป็นคู่ใช่ไหมคะ1865ก็อ่านได้ว่า1865อ่านเป็นคู่ก็จะเป็น18กับ65นะคะหรือ1950ก็จะอ่านเป็น19แล้วก็50ก็จะกลายเป็น19 and 50นะคะ19 and 50ก็จะอ่านเป็นคู่นะคะแยกอ่านเป็นคู่ไปก็จะอ่านเป็นชุด18ชุด65ชุด19ชุด50นะคะจะไม่ใช่18แล้วก็65นะคะอันนี้คือการอ่าน year ต่อไป month date year รวมกันหมดเลยวันเดือนปีตัวอย่างเช่น May 4 1989ใช่ไหมคะก็คือเดือนเมย์วันที่4ปีพ.ศ.ปีค.ศ.1989ก็จะอ่านได้ว่า May the 4th 1989มั้ยเพราะว่า19ก็คือ19ใช่ไหมคะ1989ก็คือ89นะคะหรือ the 4th of May วันที่4ของเดือนเมย์พ.ศ.ก็เช่นเคยค่ะอ่านเป็นคู่ก็คือ1989เหมือนกันนะคะอ่านเป็นคู่19กับ89หรืออีกค่ะหรือ May 4บอกเดือนแล้วก็วันที่เลยอันนี้สั้นๆฉบับย่อเนาะ May 4 1989นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าปีพ.ศ.เราเนี่ยให้อ่านเป็นคู่นะให้อ่านเป็นชุดคู่ๆนะคะจะ

านยาว4ตัวนะคะต่อไปนะคะเป็นเทนที่ใช้บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเราปฏิเสธการเรียนรู้เกี่ยวกับเทนหรือไวยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าเทนหรือไวยากรณ์เนี่ยจะบอกลำดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วกำลังเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกันกับในภาษาไทยว่าเราก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในณปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเอากำลังจะวางแผนในสิ่งที่เราจะทำในล่วงหน้ามันก็เป็นเหมือนกันในเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนะคะมันก็ต้องมีเทนและไวยากรณ์เช่นเดียวกันซึ่งเทนเนี่ยที่ใช้ในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น past simple tense past simple tense past ก็หมายความว่าอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว simple ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์มันก็คืออดีตที่สมบูรณ์หมายความว่ารวมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดของเทนตัวอย่างที่ใช้เทนในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยประโยคที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับ event in life คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้เนาะประโยคแรกก็คือ when were you born ก็หมายความว่าคุณเกิดเมื่อไรใช่ไหมคะคุณเกิดเมื่อไรก็ตอบได้ว่า I was born in June 1984นะคะฉันเกิดเมื่อเดือนจูนปี1984ใช่ไหมคะสังเกตว่าเขาถาม were ตอบ was เนื่องจากอะไรทำไมไม่ใช่ is ไม่ใช่ am ไม่ใช่ are เพราะว่ามันใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะมันเป็น past ไปแล้วแล้วก็ were you on holiday เขาเราก็ตอบว่า yes we weren't no we weren't ก็คือเขาถามว่าคุณมีวันหยุดไหม holiday ในที่นี้คือวันหยุดที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดที่ไม่ใช่ weekend คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียก weekend นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันหยุดที่นอกเหนือเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า holiday ใช่ต่อไป was he a tour guide ก็คือหมายความว่าเขามีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นคนนำนักท่องเที่ยวใช่หรือไม่ตอบ yes he was ถ้าเขาเป็นถ้าเขาไม่เป็นก็ตอบ no he wasn't นะคะต่อไป didn't you enjoy your holiday ก็คือคุณมีความสุขไหมคุณสนุกไหมกับวันหยุดของคุณถ้าสนุกเราก็ตอบ yes I didถ้าไม่มีความสุขก็ตอบ no did not ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างนะคะเป็นประโยคตัวอย่างแสดงถึง tense ในรูปของ past simple tense สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดช่วยกันนะคะ exercise นี้นะคะมีคำสั่งว่า complete the sentence by using the words provided in the box ก็คือการนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยไปเติมให้ประโยคมันสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรที่ใช้ในเอ็กเซอร์ไซส์นี้บ้างนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ be born หมายความว่าเกิด grow up เติบโต move a house take an exam graduate จบการศึกษา get a jobLose a job, meet a girlfriend, and celebrate, and then fall in love, get married, have children, get divorced, retire, go to school, pass away, เสียชีวิตหรือตายถูกไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าคำศัพท์นี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่การเติบโตเริ่มตั้งแต่การเกิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็เติบโตมีงานทำอาจจะย้ายบ้านแล้วเมื่อมีเรียนมันก็ต้องมีการสอบ take an exam สอบเสร็จเราก็เรียนจบใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ได้งานและหรืออาจจะตกงานก็เป็นได้แล้วเราก็มีสังคมมีเพื่อนเราก็ต้อง meet a girlfriend ก็คือมีการพบแฟนหรือพบคนรู้ใจหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองเนื่องจากว่าเราก็จะ fall in love ตกหลุมรักเสร็จเราก็แต่งงานถูกไหมคะ get a married ก็คือแต่งงานต่อไปคือ have a children เราก็มีลูก

ช่ไหมคะ get a divorce ในบุคคลที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในความรักอาจจะมีหย่าร้างและเมื่ออายุครบก็จะเกษียณก็คือรีไทร์เริ่มจากการทำงานอาจจะมีอีเวนต์ต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นมีเวลาว่างแล้วอาจจะกลับไปเรียนหนังสือก็ได้ go to school นะคะและสุดท้ายของชีวิตก็คือ pass away ก็คือตายหรือเสียชีวิตนะคะต่อไปเรามาดูบท exercise นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทเรียนนี้ Event in Life เริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะเช่นเคยเดี๋ยวครูจะแปลให้พวกเราแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามโดยการนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องข้อความเนี่ยมาเติมนะคะดูข้อแรก In Thailand ในประเทศไทยนะคะ People from work at 60 years old ผู้คนเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยออกจากงานตอนอายุ60คำที่หายไปคือคำว่า retire ใช่ไหมคะคำว่า retire หมายความว่าเกษียณอายุใช่ไหมคะ retire ต่อไปค่ะ the student have to study hard นักเรียนเนี่ยเรียนหนักมาก to เพื่อที่จะ take an exam นะคะก็คือเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบต่อไปค่ะ I in master degree since 2000ฉันเนี่ยทำอะไรจบปริญญาโทในปี2000 master degree คือปริญญาโทเพราะฉะนั้นคำที่แสดงว่าฉันจบการศึกษาปริญญาโทเนี่ยควรใช้คำว่าอะไรจบการศึกษาคือ graduate ใช่ไหมคะ graduate ครูเติม ed เข้าไปข้างหลังคำว่า graduate หมายความว่าสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะคะคำนี้จึงอ่านว่า graduated นะคะ graduated in master degree since 2000ก็คือฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในปี2000ต่อไปค่ะข้อ4นะคะ last year ปีที่แล้ว we from Trang province to Bangkok เขาอะไรจากตรังไปที่บางกอกแบงคอก move a house ก็คือย้ายบ้านใช่ไหมคะจากจังหวัดตรังไปที่กรุงเทพต่อไปค่ะข้อ5 My mother feels sad and lonely แม่ฉันเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็เหงาใช่ไหมคะ After my father หลังจากที่พ่อเขาเป็นอะไรpass away ก็คือเสียชีวิตใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะคำว่า pass ครูใส่คำว่า ed เข้าไปเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ when will theyอะไรสักอย่างเป็นเครื่องหมายคำถามนะ Next month but I don't know about date and place Next month but I don't know about date and place คือเมื่อไหร่พวกเขาจะ When will they เมื่อไหร่พวกเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ B ตอบว่าเดือนหน้านะแต่เขาไม่รู้ว่าวันไหนหรือที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจะตอบอะไรคะข้อ6ให้พวกเราเลือกระหว่าง get married กับ get divorced ต้องเป็น get married ใช่ไหมคะ get married เพราะว่ามันมีกำหนดการที่แน่นอนก็คือเขาจะแต่งพวกเขาเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไรเขาบอกว่าเดือนหน้าแหละแต่ไม่รู้ว่าวันและที่ไหนต่อไปนะคะข้อ7 When I meet a nice girl เมื่อฉันพบผู้หญิงที่น่ารัก

ช่ไหมคะ nice girl I and want to meet her every day เขาเป็นอะไรแล้วก็อยากเจอเขาเนี่ยทุกๆวันเลย fall in love ใช่ไหมคะแปลว่าตกหลุมรักตกหลุมรักเสร็จแล้วเลยก็อยากที่จะพบเขาทุกๆวันเลยนะคะ meet her every day ต่อไปข้อ8ค่ะ after they got married หลังจากที่แต่งงาน 4 years they one son and one daughter have children หลังจากที่เขาแต่งงาน4ปีเขาก็มีลูกใช่ไหมคะชายและลูกสาว have childrenข้อ9ค่ะ Children have to when they are 6 years old Children ทำอะไรเมื่อตอนที่เขาอายุ6ปี Go to school Go to school นะคะเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนข้อ10ค่ะ There was a big problem เขามีปัญหาใหญ่เลย Between a coupleระหว่างเพื่อนเขาหรือคู่หูเขาเนี่ย finally there was a big problem between a couple ระหว่างคู่ชีวิตเขาเนี่ยมีปัญหา finally และสุดท้ายพวกเขาจึง get divorced ก็คือหย่าร้างใช่ไหมคะโอเคนะคะเราทำแบบฝึกหัดนี้ครบเดี๋ยวต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเกี่ยวกับบทสนทนาต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเป็นซิทูเอชั่นระหว่างบุญมีแอนทองดีนะคะ are talking about the new college Manit college Manit หมายความว่าเพื่อนร่วมงานใหม่ชื่อ Manit คำว่า college นี่หมายความว่าเพื่อนร่วมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทสนทนาไปทีละประโยคนะคะว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างที่บอกว่ามีเพื่อนร่วมงานใหม่ที่ชื่อมานิดนะคะเริ่มจากบุญมีเลยนะคะ Do you know our department has a new college คุณรู้ไหมว่าบริษัทเราเนี่ยแผนกเราเนี่ย department our department เนี่ย has a new college ก็คือมีเพื่อนร่วมงานใหม่ทองดีเลยตอบว่า Yes I do His name is Manit ใช่ฉันรู้เขาชื่อ Manit ใช่ไหมคะ He looks too young How old is he บุญมีก็เลยถามว่าเขายังดูเด็กนะเขาอายุเท่าไหร่ทองดีเลยตอบว่า He is 25 years old He was born in 1988เขาอายุเท่าไหร่คะ 25ปีแล้วเกิดในปีคศ1988ใช่ไหมคะบุญมีเลยบอกว่า I hear his hometown is in Khon Kaen province right ฉันได้ยินมาว่าบ้านเกิดเขาเนี่ย hometown เขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมทองดีเลยบอกว่า yes ใช่ but he moved to Bangkok เขาเนี่ยย้ายมาที่กรุงเทพ since he studied in secondary school ตั้งแต่เขาเรียนที่เรียนมัธยมต้นและใช่ไหมคะ Maybe in 2004ก็คือน่าจะตั้งแต่ปี2004แล้วใช่ไหมคะบุญมีเลยบอกว่า Where did he graduate from เขาจบจากที่ไหนใช่ไหมคะ Where คือที่ไหน Graduate ก็คือจบการศึกษาจากที่ไหนทองดีเลยตอบว่า He graduated from Ram Kamhaeng University in 2010 after that he got a job and a lower 4 years before he moved to our company เขาบอกว่าเขาจบจากมานิดเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในปี2010หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็น a lawyer คืออะไรคะ a lawyer คือทนายความใช่for 2 years before he moved to our company เขาเป็นทนายความเนี่ยอยู่2ปีเลยนะ
ก่อนที่จะมาทำงานที่ Our Company บริษัทของเราเนี่ยใช่ไหมคะบุญมีเลยถามอีกว่าบุญมีนี่ขี้สงสัยนะ Was he married เขาแต่งงานหรือยังใช่ไหมคะทองดีตอบว่า No he's single Maybe he will meet his future wife เนี่ยก็บางทีเขาอาจจะเจอใช่ภรรยาในอนาคตของเขาที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรมุนมีเลยแต่ว่าชัวร์แน่นอน there are many pretty girls here เพราะที่นี่เนี่ยมีผู้หญิงน่ารักน่ารักเยอะใช่ไหมคะเขาพูดถึงตั้งแต่เพื่อนร่วมงานใหม่เนี่ยตั้งแต่รู้ว่าอายุเท่าไรเรียนจบจากที่ไหนเคยทำงานที่ไหนเป็นคนพื้นเพที่ไหนใช่ไหมคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรเรามาดูคำถามกันบ้างคำถามจากบทสนทนานะคะว่าเขาถามอะไรบ้างข้อแรกค่ะ When was Manit was born When was Manit was born เขาเมื่อไหร่ He was born in Yes he was born in 1988ใช่ไหมคะเกิดในปี1988นะคะต่อไปค่ะWhere did he live before moving to Bangkok? Where did he live before moving to Bangkok? เขาเคยอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะย้ายมากรุงเทพมานะคะ เขาอยู่ที่ขอนแก่น province ใช่ไหมคะแล้วขอนแก่น province เนี่ยเป็นอะไรมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาบ้านเกิดบ้านเกิดภาษาอังกฤษคือHometown ใช่ไหมคะ Hometown ของมานิดเนี่ยคือขอนแก่นบ้านเกิดของเขาที่ขอนแก่นนะคะต่อไปค่ะข้อ3 When did he move to Bangkok When did he move to Bangkok เขาย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่Maybe 2004ใช่ไหมคะ Maybe 2004อาจจะปี2004ก็ได้แล้วตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยเขากำลังศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ในระดับอะไรอยู่ในระดับอะไรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ secondary school นะคะเขาย้ายเข้ามากรุงเทพ move to Bangkok ย้ายเข้ามาในกรุงเทพSince study in secondary school ก็คือตั้งแต่ที่เขาเรียนมัธยมต้นและถ้านับปีเนี่ยอาจจะเป็นปี2004ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ4นะคะ When did he graduate from รามคำแหง University เขาจบการศึกษาจากรามคำแหงเนี่ยเมื่อไหร่เขาจบจากรามคำแหงเนี่ยในปีไหนตั้งแต่เมื่อไหร่2010ใช่ไหมคะเขา he graduated from รามคำแหง University in 2010ก็คือเขาจบการศึกษาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี2010แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ what did he do before working hereเขาทำอะไรเขาทำงานอะไรก่อนที่เขาจะมาทำงานบริษัทเราเนี่ยเขาเป็นอะไรมาก่อน lawyer ก็คือนักกฎหมายหรือทนายความใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นมากี่ปีก่อนที่จะมาอยู่ที่ our companies two years ใช่ไหมคะ2 years เลยก่อน before he moved to our company ก่อนที่จะย้ายมาเป็น collegeที่ our company college ก็คือเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเพื่อนร่วมงานใหม่ของพวกเราใช่ไหมคะแล้วหวังว่าเขาจะเจอเนื้อคู่ใช่ไหมคะที่บริษัทเราเพราะว่าบริษัทนี้ many pretty girl เพราะมีผู้หญิงน่ารักเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะนักเรียนเก่งมากเลยสามารถที่จะตอบคำถามครูได้นะคะสามารถอ่านบทสนทนาเข้าใจบทสนทนาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคำถามได้นะคะ
ต่อไปนะคะเป็นข้อสอบ post test เรามาทำกันทีละข้อนะคะเรามาทำกันทีละข้อ

0: ข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะคำถามคือ where were you born หมายความว่าคุณเกิดที่ไหนเรามาดูช้อยกันก่อนทีละข้อนะคะข้อแรก in May 1490ข้อ B I work in Mexicoข้อแรกบอกว่าฉันเกิดเดือนเมย์วันที่14เดือนเมย์ปี1990ข้อ2นะคะข้อ B บอกว่าฉันทำงานที่เม็กซิโกข้อ C อินเชียงใหม่ในเชียงใหม่ข้อ D since 2000ตั้งแต่ปี2000 Where were you born เขาเกิดในปีอะไรเขาเกิดเมื่อไหร่ข้อนี้ถามว่าเขาเกิดเมื่อไรเราจะบอกว่าเราเลือกช้อยไหนคะ A B C D เขาเกิดเมื่อไรเขาเกิดเมื่อไรข้อ A เพราะ A บอกครบหมดเลยถูกไหม A บอกครบหมดเลยว่าเขาเกิดตั้งแต่ปีไหนใช่ไหมคะปีไหนแล้วก็วันที่เท่าไรแล้วก็ปีอะไรใช่ไหมคะส่วนข้ออื่นก็จะบอกแค่ว่าเขาทำงานที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ตั้งแต่ปีไหนข้อมูลมันไม่ครบนะต่อไปค่ะข้อ2 Were you born and grow up here Were you born and grow up here เราเนี่ยเกิดแล้วเราจะโตใช่ไหมเกิดแล้วเราก็พอเราเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะโตขึ้นใช่ไหมข้อนี้เป็นคำถาม yes no question ตอบได้ yes แล้วก็ no ทีนี้เรามาดูตรงคำถาม were you born and grow up here เราเกิดแล้วเราโตใช่ไหมเราต้องตอบ say yes or no say yes ถูกไหมคะ say yes นะคะเรามาดูช้อยก่อน A yes เหมือนกัน I was ข้อ B ตอบ no I weren't not อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้เราเกิดแล้วต้องโตเราต้อง say yes ถูกไหมคะแต่เรามาดูช้อยก่อน C yes I do D no I don't เมื่อเราคิดว่าคำตอบในข้อนี้มันต้อง say yes แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็น yes I was หรือ yes I do
1: yes I was
0: เพราะเขาถาม were มาถูกไหมคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อใดมี were เป็นคำถามเมื่อนั้นจะมีwas เป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อ3 when did they get married พวกเขาจะแต่งงานเมื่อไรมาดูช้อยข้อ A next month ข้อ B ข้อ B คือ for a week ก็คือเดือนสำหรับอาทิตย์หน้าข้อ C คือ two weeks later หลังจากนั้น2อาทิตย์ and since 20 at Aaron ในปี2011พวกเขาแต่งงานเมื่อไหร่ในข้อนี้ครูจะไกด์ให้นิดนึงว่าพวกเราจะต้องเลือกคำตอบที่มันบอกถึงวันและเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในช้อยไหนที่บอกวันและเวลาที่ชัดเจนที่สุดข้อดีค่ะข้อดีนะคะเพราะเขาบอกเลยชัดเจนเลยว่าในปี2011แต่เนี้ยคือเป็นการประมาณการทั้งนั้นเลย next month ก็ไม่รู้ว่า next month นี่คือ next month จากเดือนไหนไปถึงเดือนไหนใช่ไหมคะ for a week สัปดาห์นี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัปดาห์ไหนเช่นเดียวกันกับ two weeks later คือ2วันที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ตอบที่บอกชัดเจนที่สุดก็คือในปี2011นะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ last year ปีที่แล้วใช่ไหมคะ last year ปีที่แล้ว we from Chonburi to Bangkok เขาทำอะไรจากชลบุรีไปที่บางกอกเรามาดูช้อยนะคะข้อ A retired ก็คือเกษียณอายุข้อ B graduated คือ
1: จบการศ
0: ึกษาข้อ C married
1: แต่งงาน
0: แต่งงานอะไรคะ married แต่งงานข้อ D คือ move ย้ายเพราะฉะนั้นเขาเมื่อปีที่แล้ว

ล้วเนี่ยเขาอะไรพวกเราเนี่ยจากชลบุรีเนี่ยเขาอะไรจากชลบุรีเขาเกษียณอายุไหมเขาจบการศึกษาไหมเขาแต่งงานไหมหรือเขาย้ายบ้านเขาย้ายเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า move นะคะต่อไปนะคะข้อ5นะคะ after my father was 6หลังจากที่พ่อเขาเนี่ย was 6ก็คือป่วยไม่สบายใช่ไหมคะ he อะไรสักอย่าง graduated เขา A จบการศึกษาไหมหลังจากป่วยแล้วอะข้อ B move ย้ายหรือเปล่าย้ายไปไหนข้อ C got married แต่งงานใช่ไหมหลังจากป่วยเสร็จเขาแต่งงานหรือสุดท้ายข้อดีคือ pass away ข้อดีคือ pass away pass away หมายความว่าเสียชีวิตหลังจากที่ป่วยแล้วเนี่ยหลังจากที่พ่อเขาป่วยแล้วเนี่ยพ่อเขาเป็นอะไรพ่อเขาเรียนจบพ่อเขาย้ายหรือพ่อเขาแต่งงานหรือสุดท้ายพ่อเขาเสียชีวิตพ่อเขาเสียชีวิตก็คือ pass away นะคะจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อมีคนถามเราว่าเกิดเมื่อไรเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเกิดตั้งแต่เดือนไหนใช่ไหมคะวิธีการบอกวันเดือนปีเกิดเมื่อมีคนถามเราต้องบอกทั้งเดือนวันแล้วก็ปีพ.ศ.นะคะในรูปแบบของ in May แล้วต่อด้วยวันที่ถูกไหมแล้วก็ต่อด้วยพ.ศ.นะคะแล้วก็อย่าลืมที่พวกเราต้องอ่านพ.ศ.นั้นต้องอ่านเป็นคู่ใช่ไหมคะเป็นคู่เป็นชุดตัวเลขอย่างในนี้ก็คือ1990เราจะไม่อ่าน1999เราจะอ่าน19แล้วก็90อ่านเป็นชุดก็คือเป็นคู่ใช่ไหมคะในการอ่านพ.ศ.นักเรียนอย่าลืมนำไปใช้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันอย่างการบอกว่าเราเนี่ยเกิดหรือโตที่ไหนมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำศัพท์หรือกริยาที่มันเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมคะเพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะข้อ6ค่ะ He got a job as a welder after he in bachelor degree เขาเนี่ยเป็นช่าง welder เนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีอาชีพ welder เนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ย in bachelor degree จบปริญญาตรีที่อะไร in bachelor degree ในปริญญาตรีเรามาดูช้อยข้อ A fall in love เขาตกหลุมรักในปริญญาตรีไหมข้อ B marriage เขาแต่งปริญญาตรีหรือเปล่าไม่ใช่ 3 graduated เขาจบการศึกษาฟังดูได้ใช่ไหมคะข้อ C had children เขามีลูกกับปริญญาตรีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นHe got a job as a welder after he graduated ใช่ไหมคะ graduate หมายความว่าจบการศึกษาใช่ไหมคะจบการศึกษาปริญญาตรี bachelor degree คือปริญญาตรีแต่ถ้า master degree คือปริญญาโทนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ How do you read 2012 2012 2012เราจะอ่านเลขชุดตัวเนี้ยว่าอย่างไรมีช้อยแรกข้อ A 2012 2012 and 2012ข้อ3 2012 and ข้อ4 1220เนี่ยไม่ใช่เลยถูกไหมเพราะว่าเราไม่อ่านย้อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยอาจจะถูกทั้งหมดแต่ให้เราเลือกอันที่ถูกที่สุดข้อไหนคะข้อ A ข้อ B หรือข้อ C เพราะว่าอ่านเป็นคู่ถูกไหมคะเพราะเราอ่านเป็นคู่เราถึงจะตอบว่า2012ใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งคำ

0: านิยมพูดกันใช่ไหมคะนอกเหนือจากการอ่านตามหลักแล้วที่อ่านเป็นคู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็นิยมที่จะอ่านว่า2012เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นที่นิยมในการพูดเช่นเดียวกันนอกเหนือจากหลักการอ่านที่เป็นคู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อ8 How do you read November 8เราจะอ่านเนี่ยเดือน November กับ8วันที่8เนี่ยว่าได้ว่าอย่างไรข้อ A the November 8ข้อ B the 8th of November ข้อ C คือ the 8th of November and the 8th November เราตอบไหนตอบไหนคะเดือนวันที่8ของเดือน November เราจะบอกว่าไงการที่เราจะอ่านวันที่เนี่ยเราต้องใส่คำว่า the เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อไหนคะวันที่8ของเดือน November เราจะเลือกใช้ไหน A B C D C ค่ะข้อ C ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า8 November อย่างที่ครูบอกก่อนที่เราจะอ่านวันที่เราต้องใส่คำว่า the เข้าไปก่อนถูกไหม the age แล้วก็ของเดือนนี้ November ก็คือ of November ข้อ9ค่ะ how do you read March 2010คุณจะอ่านอย่างไรเนี่ย March วันที่2เนี่ยปี2010ข้อ A March the 2nd 2010ข้อ B the 2nd March 2010ข้อ C March the 2 2010ข้อ D the 2 March 2010
1: ข้อ B
0: เราต้องบอกอะไรก่อนเราต้องบอกอะไรก่อนเราต้องบอกเดือนก่อนเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ A นะคะเราต้องบอกเดือนก่อนก็คือข้อ A ก็คือ March แล้วตามด้วยวันที่สพูดถูกไหมไม่เราพูดเป็น original number ก็คือเลขจำนวนใช่ไหมคะและก่อนที่จะใช้คำว่า to second นี่ต้องใช้คำว่า the เข้าไปด้วยใช่ไหมคะและก็ตามด้วยพอ พอสองก็คือ20 and 10นะคะก็คืออ่านเป็นคู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้าย what's the date today what's the date today เขาถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่is of december is of december a คือ3 b the 3 c third and d the third วันที่3หมดเลยแต่อันไหนถูกหลักที่สุดอันไหนถูกหลักที่สุดข้อ d the third ใช่ไหมคะเพราะวันที่ต้องเติมก่อนคำว่า the เข้าไปก่อนใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามครูได้นะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าการอ่านเนี่ยวันที่การอ่านปีการอ่านพ.ศ.นั้นเราจะต้องอ่านอย่างไรใช่ไหมคะและเรารู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่ born จน grow up ไปเข้าโรงเรียนแล้วก็graduate ใช่ไหมคะ graduate จบการศึกษาไปจนถึง fall in love อาจมีตกหลุมรักได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มี marriage marriage set have children and divorce ก็คืออย่าร้างจนสุดท้ายของบ้านปลายชีวิตก็เกษียณอายุใช่ไหมคะจากการทำงานก็คือ retire และสุดท้ายที่ทุกคนหนีไม่พ้นก็คือ pass away ก็คือการตายนะคะมันจะวนเวียนอยู่นี้อยู่เรื่อยครูขอให้นักเรียนเนี่ยนำคำศัพท์ที่ได้จากบทเรียน Event in Life และสำนวนที่ได้จากบทเรียน Event in Life เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกพูดนะคะฝึกพูดกับเพื่อนเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้คำศัพท์นะคะและวันนี้ครูขอจบบทเรียน Event in Life ไว้เพียงแค่นี้นะคะและเราจะได้ไปพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Goodbye
2: Thank you, teacher. See you again next week.
0: Thank you.

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วย

เมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมรถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อ

0: ต่อที่ที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่าง

มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูจุไรวรรณรักสมยาคนเดิมนะคะที่เราจะมาสอนเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติซึ่งในหลายๆสัปดาห์เนี่ยนักเรียนคงทราบแล้วนะคะว่าในโปรแกรมส่วนของโปรแกรม SPSS มีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ครูก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่ครูยังไม่ได้สอนนะคะก็คือในส่วนของการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้อมูลเชิงปริมาณนั้นมีวิธีการอย่างไรรวมถึงการแปลงค่านะคะแล้วก็รวมถึงการกลายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง transform และการสร้างเซตของกลุ่มตัวแปรที่มีหลายคำตอบก็คือจะอยู่ในหมวดของการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะใช้คำสั่ง compute variable เปลี่ยนค่าตัวแปรชนิดตัวเลขได้นะคะใช้คำสั่ง recode เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเดิมที่เป็นชนิดตัวเลขหรือชนิดข้อความได้นะคะใช้คำสั่งเขานับค่าที่กำหนดได้ใช้คำสั่ง multiple response นะคะเป็นการสร้างเซตของคำตอบหลายๆตัวแปรได้นะคะเรามาขอทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะสำหรับการสร้างไฟล์ในโปรแกรม SPSS มีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะเราจะต้องมีข้อมูลที่จะเข้าลงไปนำลงไปกรอกก่อนนะคะว่าข้อมูลของเรานั้นนำมาคลีนข้อมูลเอามาดูนะคะว่าสามารถที่จะกรอกลงไปในโปรแกรมได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่นะคะข้อมูลที่นักเรียนจะนำมากรอกในตรงนั้นนะคะก็คือจะมาจากแบบสอบถามนะคะซึ่งนักเรียนจะนำมาจากแบบสอบถามซึ่งการสร้างไฟล์ข้อมูลนะคะผู้ใช้จะต้องแปลงคำตอบจากแบบสอบถามเป็นตัวแปรโดยที่1คำถามนะคะในแบบสอบถามสร้างตัวแปรได้อย่างน้อย1ตัวแปรโดยใช้นะคะหน้าจอหรือว่าหน้าต่าง Data Editor นะคะแล้วก็คลิกเลือก Variable View Tab นั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะการป้อนข้อมูลให้กับตัวแปรเมื่อสร้างตัวแปรทุกตัวใน Variable View แล้วทำการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้คลิกที่ Data View Tab จะพบว่าชื่อตัวแปรจะอยู่ในแต่ละคอลัมน์เดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ทราบอีกทีนึงนะคะขั้นต่อไปขั้นตอนที่3นะคะเป็นการ

อนข้อมูลให้กับตัวแปรจะทำการตั้งค่าตัวแปรที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงกรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามลงในโปรแกรมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ครูขออนุญาตให้นักเรียนได้มาดูตัวอย่างแบบสอบถามของครูกันนะคะส่วนใหญ่แบบสอบถามนะคะก็จะถามถึงเพศนะคะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุเท่าไหร่ระดับการศึกษาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถเลือกได้1ค่านะคะถ้าไม่เป็นเพศชายก็ต้องเป็นเพศหญิงนะคะระดับการศึกษานะคะrating scale นะคะก็นักเรียนสามารถเลือกได้1คำตอบนะคะต่อไปค่ะอาชีพนะคะอาชีพก็สามารถเลือกได้1คำตอบเหมือนกันก็คือจะเลือกเป็นพนักงานราชการนะคะพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่ารับจ้างทั่วไปค้าขายเจ้าของกิจการนะคะต่อไปค่ะ5รายได้รายได้บาทต่อเดือนก็คือให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกตัวเลขลงไปเลยนะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายก็ใส่ตัวเลขลงไปเช่นกันปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่สังเกตข้อนี้นะคะจะสามารถเลือกได้หลายคำตอบจะเลือก1ก็ได้เลือก2ก็ได้จะเลือก1เลือก4ก็ได้เลือกทุกข้อก็ได้นะคะหรือจะเลือกเฉพาะ3เลือกเฉพาะ2ก็ได้ใน1คนสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบนะคะข้อ8นะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AAA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดอันนี้สังเกตว่าเลือกได้แค่1คำตอบเหมือนกัน9นะคะลำดับที่นะคะของสบู่ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยยี่ห้อที่ท่านเห็นว่าดีเป็นลำดับที่1อันนี้ก็สามารถเลือกคำตอบเช่นกันจะเลือกให้เป็น AA BB หรือว่า CC นะคะต่อไปค่ะความพึงพอใจที่มีอยู่ต่อสบู่ AA นะคะข้อคำถาม1คุณภาพดี1เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้คะแนนเป็น1ไม่เห็นด้วยให้คะแนนเป็น2โทษนะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนนเป็น1ไม่เห็นด้วยให้คะแนนเป็น2ไม่แน่ใจให้3คะแนนเห็นด้วยให้4คะแนนเห็นด้วยอย่างยิ่งให้5คะแนนนะคะกลิ่นหอมติดทนนานนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน1คะแนนกลิ่นหอมติดทนนานก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็จะให้2คะแนน3 4 5ตามลำดับซึ่งนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าข้อคำถามของเราคุณภาพดีเป็นคุณเป็นข้อคำถามเชิงบวกนะคะกลิ่นหอมติดทนนานเป็นข้อคำถามเชิงบวกเช่นกันนะคะมีปริมาณน้อยถ้าเขาตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแสดงว่ามันกลับกันใช่ไหมคะแสดงว่า ปริมาณของสบู่ยี่ห้อนี้มีเยอะสังเกตว่าข้อคำถามมันจะเป็นการกลับนะคะมันจะเป็นการกลับมีปริมาณน้อยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้ตอบ2นะคะมีปริมาณน้อยถ้าไม่แน่ใจตอบ3มีปริมาณน้อยเห็นด้วยตอบ4นั่นแน่นอนเลยบอกเลยว่าสบู่ยี่ห้อนี้มีปริมาณที่น้อยจริงๆสังเกตว่าข้อคำถามมันจะตรงกันข้ามกับข้อ1กับ2นะคะต่อไปราคาแพงอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามที่เชิงติดลบเช่นกันนะคะถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแสดงว่าราคาสบู่ยี่ห้อนี้เป็นอย่างไรคะคือราคาไม่แพงคือราคาถูกแสดงว่ามันเป็นถ้าให้คะแนนก็คือต้องให้คะแนนเยอะแต่ในนี้มันจะเป็นข้อคำถามที่ตรงกันข้ามกับข้อ1ข้อ2เราเรียกว่าข้อคำถามเชิงลบนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมากรอกตรงนี้กันด้วยว่าข้อคำถามเชิงลบทำอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนที่ครูจะเข้าไปถึงการกรอกนะคะในแบบสอบถามครูขอทบทวนค่าสถิติก่อนว่าค่าสถิติแต่ละค่านั้นหมายถึงอะไรบ้างถ้าในโปรแกรม SPSS แจ้งมาให้นะคะ mean ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะต่อไป median ค่ะ median ก็คือค่ามัธยฐานนะคะต่อไป mode ก็คือค่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมsum ค่ะ sum sum คือค่าหาผลรวม standard deviation นะคะก็คือค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน variance ก็คือค่าความแปรปรวนซึ่งตัวเลขที่ครูพูดถึงไปนี้ไม่ใช่ตัวเลขสิความหมายภาษาอังกฤษที่ครูพูดไปทั้งหมดตรงนี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วในทฤษฎีทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะ rangerange ก็คือค่าพิสัยค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนั่นเอง minimum ก็คือค่าต่ำสุด maximum ก็คือค่าสูงสุด SE's mean นะคะก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอ่ะเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะครูขออนุญาตย้อนกลับไปเพื่อเราจะไปดูแบบสอบถามที่ครูได้กรอกมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือแบบสอบถามจากตัวนี้นะคะจากตัวนี้ซึ่งครูลองกรอกมาทั้งหมด20ฉบับนะคะ20คนนะคะข้อคำถามตรงนี้ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ10บวกอีก4นะคะประมาณ13ข้อนะคะ1ข้อต่อ1ตัวแปรนะคะตามที่ครูบอกนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูข้อคำถามอันดับแรกนักเรียนจะมากรอกอย่างครูไม่ได้เลยนักเรียนจะต้องไปตั้งค่าที่ variable view ก่อนนะคะ variable view นะคะซึ่งข้อแรกนะคะเพศครูก็ตั้งตัวแปรว่าเพศตัวแปรตรงนี้จะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องดูเวอร์ชันของโปรแกรม SPSS ด้วยถ้าเวอร์ชันสูงๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะตั้งค่าภาษาไทยได้เพราะเขาปรับมาให้แล้วแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันต่ำๆนะคะนักเรียนจะต้องตั้งค่าเป็นตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะคะ1ช่องต่อ1ตัวแปร1ข้อต่อ1ตัวแปรตัวแรกเลยตัวแปรที่ชื่อว่าเพศนะคะชนิดของตัวแปรก็คือจะเป็นตัวเลขนะคะความกว้างเท่ากับ4 decimal ก็คือทศนิยมไม่มี label ก็เหมือนป้ายฉลากสินค้านั่นคือหมายความว่าเป็นการขยายความของตัวแปรบางทีเราตั้งเป็น F1 F2 A1 A2 ไม่เข้าใจเราก็มาขยายนะคะซึ่งเผอิญว่าในเวอร์ชันนี้มันใช้เป็นภาษาไทยได้ครูก็เลยตั้งที่ใกล้ค่ากับตัวอธิบายบางทีเราอ่านแล้วอาจจะไม่ต้องไปดูคำอธิบายก็ได้แต่เราก็ใส่ไว้นะคะเพศของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value ก็คือค่าที่เขาตอบนะคะถ้าชายเป็น1หญิงก็เป็น2นะคะตัวนี้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครูสอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นการทบทวนว่าทำอย่างไรนะคะชายเป็น1หญิงเป็น2นะคะต่อไปค่ะ missing ก็คือค่าสูญหายในที่นี้ครูมโนว่าไม่มีค่าสูญหายนะคะเก็บได้ครบทั้งหมด20คนตอบครบทุกข้อนะคะความกว้างของคอลัมน์นะคะเป็น7ข้อมูลที่พิมพ์มาแล้วให้จัดทิศทางด้านขวานะคะลักษณะของข้อมูลจะเป็น nominal นะคะจะเป็น nominal ตามนี้นะคะทีนี้ครูก็ทำการตั้งค่าตัวแปรนะคะทั้งหมด18ตัวนะคะ18ตัวทำไมถึง18ตัวนักเรียนมาดูแบบสอบถามเพศชาย1หญิง2อันนี้ข้อที่1นะคะอายุก็เป็นตัวแปรข้อที่2ระดับการศึกษาก็เป็นตัวแปรข้อที่3นะคะต่อไปค่ะอาชีพก็เป็นตัวแปรที่4อาชีพนะคะมี4ตัวเลือกรายได้นะคะรายได้อันนี้ก็เป็นตัวแปรตัวที่5ค่าใช้จ่ายก็เป็นตัวแปรตัวที่6เอ๊ะแล้วเพิ่มมาจากตรงไหนดูตัวนี้ค่ะข้อ7ปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อสบู่นั่นหมายความว่าเขาสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องตั้งค่าเวลาเขาตอบเป็น1ตัวเลยนะคะดูที่ครูตั้งสังเกตว่าครูตั้ง7 underscore ราคาคือตัวแปรข้อ7นะคะก็คือเขาถามถึงอะไรคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะก็คือ7เขาเลือกเพราะราคาถ้าเขาตอบตัวนี้นะคะก็คือถ้าเขากาตัวนี้ก็คือให้เขาตอบ1บำรุงนะคะบำรุง
หมายความว่าถ้าเขาเลือกตัวนี้ก็คือให้0ถ้าเขาไม่เลือกโทษค่ะถ้าเขาเลือกให้1ถ้าไม่เลือกให้0นะคะหาซื้อง่ายนะคะหาซื้อง่ายข้อดีนะคะข้อดีที่สุดหรือมีราคากลิ่นหอมบำรุงแล้วก็หาซื้อมากซื้อง่ายนะคะก็จะต้องตั้ง1ตัวแปร

พราะว่าข้อนี้ไม่เหมือนข้ออื่นเพราะสามารถเลือกตอบได้มากกว่า1ข้อบางคนอาจจะตอบทั้ง4ข้อเลยก็ได้บางคนอาจจะไม่ตอบเลยสักข้อก็ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครตอบให้เลือก1ถ้าใครไม่ตอบให้เลือก0ข้อนี้ก็เลยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวแปรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ AAA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดนะคะมาดูข้อที่9ข้อที่8ค่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ A เป็นดีที่สุดอันนี้เขาเลือกสามารถตอบได้1ข้อไม่1ก็2ลำดับที่9สบู่ของท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับ1เราก็เลือกได้แค่1ข้อนะคะว่าอันไหนเลือกเป็นดีอันดับ1เราไม่สนใจลำดับที่2ลำดับที่3เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการสนใจเราอยากรู้ว่าสบู่ที่ดีที่สุดคือยี่ห้อไหน10ค่ะความพึงพอใจที่มีอยู่ต่อสบู่อันนี้ก็กรอกลงไปตามปกตินะคะตั้งค่าตัวแปรตามปกติตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Data View นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนที่ครูกรอกมาแล้วนะคะเรามาดูค่ะข้อ1เพศนะคะอันนี้ถ้าเขาตอบ1ก็คือชายอายุ50การศึกษาอยู่ระดับ2ระดับ2คือระดับไหนนะคะก็คือการศึกษา2ก็คือมัธยมปลายแสดงว่าข้อนี้เขาตอบมัธยมปลายนะคะเราก็กรอกลงไปนะคะอันนี้ข้อ7นะคะปัจจัยเกี่ยวกับการซื้อถ้า0คือเขาไม่เลือก1คือเขาเลือกนะคะครูก็กรอกมาให้หมดแล้วนะคะตัวนี้แบบสอบถามฉบับนี้ครูเคยสอนไปแล้วสำหรับการตั้งค่าตัวแปรหรือว่าการกรอกนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูเทปย้อนหลังได้นะคะซึ่งครูก็จะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ครูกรอกมาให้แล้วนะคะทีนี้จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือในส่วนของข้อคำถามที่เป็นด้านลบนะคะข้อคำถามที่เป็นด้านลบตรงนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นลบจะต้องกลับไหมตอนกรอกไม่ต้องค่ะนักเรียนกรอกไปตามปกติเลยเขาตอบ1ก็คือไม่เห็นด้วยอย่างตอบ1ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือตอบ2นักเรียนใส่เลขไปปกติเลยค่ะเดี๋ยวครูจะมีวิธีการทำที่จะทำให้ค่านั้นกลับนะคะจาก1เป็น5จาก5เป็น1จาก2เป็น3จาก3เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น2นะคะครูสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนักเรียนก็คือกรอกไปตามปกติตามที่เขาเลือกมาเดี๋ยวเราแค่ไปกลับตรงค่าตัวแปรนะคะทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนักเรียนคงหายสงสัยสำหรับการกรอกแบบสอบถามแล้วว่ากรอกอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของข้อมูลที่กรอกมานะคะอันดับแรกนะคะวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนก็คือแน่นอนเราอยากรู้ว่ามีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนก็คือไปที่อะไรคะคำสั่ง analyze descriptive แล้วก็ descriptive อีกทีหนึ่งนะคะโทษค่ะไปที่ frequency นะคะ analyze descriptive แล้วก็ frequencyเอาใส่ลงไปเพศแล้วก็อายุนะคะการศึกษานะคะอาชีพกูสามารถใส่ได้หลายตัวนะคะเสร็จแล้วต่อคลิกนะคะเพื่อเราจะเรียกชาร์ตกูอยากได้เป็นบาร์ชาร์ตนะคะเอาตัวเปอร์เซ็นต์มาทำนะคะตรงนี้ครูก็สอนไปแล้วกลับไปดูได้ในเทปเก่าๆวันที่ครูมาทวนนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคก็จะมาแสดงอยู่ในส่วนของ output นะคะตัวนี้ output จะไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของ powerpoint โทษค่ะในส่วนของ spss อันนี้จะเป็นไฟล์data นะคะจุด .sav dataset นะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของ output นะคะทีนี้เราก็มาดูค่า output กันนะคะมาดูค่า output เมื่อกี้ครูเลือกชายกับหญิงมีเพศชายทั้งหมดกี่คนคะ16คนเห็นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวครูขอไปทำให้มันใหญ่นิดนึงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะโดยการที่ไป

นะคะเพศชายทั้งหมด16คนนะคะเพศหญิงทั้งหมด14คนรวมเป็น30อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะต่อไปค่ะอายุของผู้ตอบแบบสอบถามสังเกตว่าอายุเยอะมากเลยนะคะอายุเยอะมากเลยครูทำให้มันใหญ่นิดนึงนะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นอายุช่วงอายุมากเลย22ต่ำสุดคือ22นะคะสูงสุดคือ59นะคะก็จะมีความถี่แจ้งมาด้วยว่าเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็จะบอกทั้งหมดว่ามีความถี่อยู่เท่าไหร่นะคะข้อมูลซึ่งตรงนี้เราสามารถไปเขียนในรายงานได้นะคะในอาการอภิปรายผลได้ว่าค่าแต่ละค่าที่ได้มาจะอภิปรายผลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะคะเป็นบาร์ชาร์ตเพศหญิงเพศชายมากกว่าเพศหญิงที่ตอบนะคะอันนี้ช่วงอายุการศึกษานะคะก็จะทำให้ข้อมูลเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือตัวเลขช่วงอายุนะคะช่วงอายุกับนะคะกับในส่วนของตัวเลขของช่วงอายุนะคะกับรายได้ครูอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะครูขอหาสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะช่วงอายุครูอยากได้ตัวแปรใหม่นะคะตัวแปรใหม่ช่วงอายุที่ต่ำกว่า18ครูจะให้เป็น1 18ถึง19ให้เป็น2 20ถึง21ให้เป็น3 22ถึง23ให้เป็น4ตั้งแต่24ก็คือเป็น5เป็นตัวแปรใหม่นะคะรวมถึงรายได้ด้วยนะคะรายได้กับรายจ่ายต่ำกว่า 10,000 ให้เป็น1นะคะ 10,000 ถึง 19,900 ให้เป็น2 20,000 ถึง 2,900 ให้เป็น3 30,000 ถึง 3,900 ให้เป็น4ตั้งแต่ 40,000 ขึ้นไปให้เป็น5นะคะอ่ะครูขอแก้นิดนึงนะคะตรงนี้ให้เป็น5นะคะนะคะให้เป็น5เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ในส่วนของช่วงอายุก่อนนะคะช่วงอายุสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราทำกราฟออกมานะคะในส่วนที่เราทำกราฟออกมาช่วงอายุจะถี่มากนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบ่งให้เป็น3ช่วงอายุทีนี้วิธีการนะคะก็คือไปที่ transform นะคะ transform แล้วก็มันจะมี2ตัวก็คือคำว่า recode recode into same variable กับ recode into different variable ถ้า recode into same variable ก็หมายความว่าเราทำการเปลี่ยนแล้วใส่ลงไปในตัวแปรเดิมถ้า recode into different different แปลว่าแตกต่างนะคะอะไรแตกต่าง different variable ก็คือกำหนดค่าแล้วทำให้ในส่วนของตัวแปรเนี่ยมันเป็นชื่อใหม่นะคะแตกต่างจากชื่อเดิมเพราะฉะนั้นในความที่เป็นนักสถิติเนี่ยบางครั้งครูไม่อยากให้ไปทำอะไรกับข้อมูลเดิมมากเราอยากให้คงไว้เพื่อที่ว่าเวลาถ้ามันผิดพลาดหรืออย่างไรเนี่ยตัวแปรเดิมเรายังอยู่เรายังสามารถที่จะเอาค่าของตัวแปรเดิมกลับมาแก้ไขใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเลือกเป็น recode into different variable นะคะ encode recode into different variable คลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการรีโคดตัวแปรไหนเราต้องการรีโคดตัวแปรที่มีชื่อว่าอายุนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเนมคือตัวแปรใหม่จากอายุเปลี่ยนเป็นช่วงเราก็เลยใช้ตัวแปรว่าช่วงอายุนะคะ variable
โทษค่ะลาเบลช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ O and new value นะคะอ่ะเราคลิกก่อน change นะคะ change นะคะเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า O and new value อ่ะได้แล้วนะคะเรามาดูตัวนี้ O value คือตัวแปรเดิมมันจะมีอะไรบ้าง value คือค่าSystem missing, system or use missing อันนี้ก็คือเกี่ยวกับค่าสูญหายเราไม่เกี่ยวยุ่งกันอยู่แล้วนะคะต่อไป range, range คือช่วงนะคะต่อไป range lowest to value นะคะก็คือช่วงเราต้องการกำหนดช่วงตรงไหนนะคะ range ก็คือช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เรากำหนดเองนะคะ range lowest to value ก็คือช่วงที่ต่ำกว่าrange value to highest ก็คือช่วงที่สูงกว่า or other value ก็คือค่าอื่นๆนะคะตอนนี้ครูให้เลือกที่คำว่า range คือช่วงนะคะอ่ะทีนี้ครูจำไม่ได้ครูขออนุญาตกลับไปดูที่สไลด์ต่ำกว่า18ให้เป็น1ต่ำกว่า18ให้เป็น1ก็คือ range lowest ก็คือ18ตัวนี้นะคะกำหนดให้เป็นอะไรคะ1ตัวแปรเดิมก็คือต่ำกว่า18ค่าที่ต่ำกว่า18กำหนดให้เป็น1เมื่อคลิกเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า add เข้าไปนะคะอ่ะเราไปดูช่วงที่2 18ถึง19ให้เป็นตัวแปรให้อยู่ให้ช่วง12ก็คือ18 true 19ให้เป็นตัวแปรนะคะมีค่าใหม่เป็นค่าเป็น2 add เข้าไปนะคะต่อไปค่ะ20ถึง21ให้เป็น3 20ถึง21อ่ะโทษค่ะ20ถึง21 new value ให้เป็น3เข้าไปต่อไปค่ะ23ถึง24อ่ะโทษค่ะดูอีกทีนึงกูจำไม่ได้22ถึง23 22ถึง23กำหนดให้เป็น4นะคะแล้วก็ add เข้าไปอีกช่วงหนึ่งค่ะตั้งแต่24ให้เป็น5นั่นหมายความว่าคือค่านะคะเป็น range value to highest ก็คือช่วงที่ค่ามากกว่า24นะคะให้เป็น5 add เข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบ continue นะคะแล้วก็ตอบ okay นะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรากลับไปดูที่ในส่วนของdata view เลื่อนมาค่ะมาแล้วช่วงอายุตรงนี้ที่เราทำไว้นะคะช่วงอายุนะคะเห็นไหมคะที่เรากำหนดไว้ช่วงอายุมันจะแปลงค่าจากช่วงดูค่ะอายุ50 50ขึ้นไปถ้าเราไปดูในสไลด์ PowerPoint ก็คือตั้งแต่24ขึ้นไปแสดงว่าค่าเท่ากับ5ถูกไหมคะเท่ากับ5ตรงนี้แล้วเราก็ไปกำหนดที่ตัวแปรเพราะเราสร้างตัวแปรมาใหม่ decimal กำหนดให้เป็น0ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเราทำไปแล้ว value นะคะเราก็ต้องมากำหนดอะไรคะ value 1ต่ำกว่าเท่าไหร่คะจำได้ไหมต่ำกว่า18ต่ำกว่า18 add เข้าไป2ค่ะ2คือ18ถึง19 add เข้าไปนะคะ3 20ถึง21 add เข้าไป4 22ถึง23 add เข้าไป valuenะคะ5มากกว่า24 add เพิ่มขึ้นไปตอบโอเคนะคะเราก็จะกำหนดค่า value ได้แล้วคอลัมน์ตรงนี้ให้เหมือนเพื่อนนะคะก็คือเท่ากับ8นะคะเสร็จนะคะสำหรับการรีโค้ดอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ครูเห็นอยู่
อันนี้คือตัวแปรใหม่ช่วงอายุใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวแปรรายได้ใหม่อันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ไปที่ไหนคะ transform แล้วก็ไปที่ recode into different variable นะคะคือครูไม่อยากไปยุ่งกับตัวแปรใหม่นะคะตัวนี้ค่าอะไรที่มันยังค้างอยู่นะคะเรากดที่คำว่า recess นะคะ recess ที่คำว่า recess ไปนะคะแล้วก็เอาตัวแปรเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามโยนเข้ามาตัวแปรช่วงรายได้นะคะช่วงรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ change เสร็จปุ๊บไปคิดที่คำว่า old and new value นะคะทีนี้ rent เราก็มาดูค่าเหมือนเดิมค่ะต่ำกว่า 10,000 อ้าวเราก็ไปที่ low wageเท่าไหร่คะ 10,000 ให้เป็น1แอดเข้าไปต่อไปช่วงที่2เท่าไหร่คะ 10,000 ถึง 11,000 10,000 ถึง19999หน่วย10 100 1,000 10,000 นะคะแอดเข้าไปนะคะ94ตัว1 2 3 4อ่ะต่อไปค่ะช่วงที่3 20,000 หน่วย10 100 1,000 10,000 ถึงหน่วย10 100 1,000 10,000เอาโทษค่ะ999เหมือนกันนะคะแอดเข้าไปช่วงที่4เราต้องมีค่าที่กำหนดช่วงที่กำหนดให้นะคะหน่วย10 100 1,000 10,000 30,000 นะคะ3หน่วย10หน่วย10 100 1,000 10,000แอดเข้าไปช่วงที่5นะคะเท่าไหร่เอ่ยตั้งแต่40,000ขึ้นไปนะคะ40,000หน่วย10 100 1,000 10,000แอด continue ก็โอเคนะคะก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีนะคะก็นี่ค่ะช่วงรายได้มาแล้วตัวแปรโอเคยังเหลือที่อื่นเราก็ไปกำหนดค่าได้นะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อคำถามในด้านลบนะคะข้อคำถามในด้านลบตัวนี้นะคะซึ่งเวลาเรากรอกคงไม่มีใครมานั่งกรอกถอยหลัง5 4 3 2 1นะคะเราจะใช้วิธีการรีโค้ดเหมือนวิธีเมื่อกี้แต่เมื่อกี้รีโค้ดมันจากตัวเลขที่มันเยอะๆออกมาเป็นช่วงนะคะเดี๋ยวอย่างเช่นมีปริมาณน้อยนะคะมีปริมาณน้อยสังเกตว่ามันจะเป็นข้อคำถามในด้านลบราคาแพงก็จะเป็นข้อคำถามในด้านลบนะคะข้อคำถามในด้านลบมันจะเปลี่ยนจากที่เขาตอบ1คะแนนต้องเป็น5นะคะจาก2เป็น4 3อยู่ที่เดิมนะคะจาก4เป็น2จาก5เป็น1นะคะเดี๋ยวเราลองมารีโค้ดกันวิธีการก็คือไปที่ transform อ้อนักเรียนจะต้องจำข้อให้ได้ก่อนว่าข้อคำถามของนักเรียนข้อไหนที่นักเรียนต้องการจะรีโค้ดนะคะก็จะมี10มีปริมาณน้อยกับราคาแพงอ่ะโอเคก็ไปที่ analyze โทษค่ะไปที่ transform แล้วก็รีโค้ด into recode อันนี้จะกำหนดค่าลงไปในตัวแปรเดิมเลยก็ได้นะคะหรือจะตั้งตัวแปรใหม่ก็ได้อันนี้ครูขออนุญาตเป็น recode to same variable ก็คือตัวแปรเดิมนะคะตัวแปรเดิมเสร็จแล้วเราก็ไปเอาตัวแปรที่มีชื่อว่านะคะลำดับสบู่ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่รู้สึกว่าจะ2ตัวนะคะนะคะ O and new value นะคะ value 1มีคะแนนเป็นเท่าไหร่คะ5 add เข้าไป value 2 new value เป็น4 add เข้าไป3ต้องทำไหมคะ3เป็น3ก็ไม่ต้องเท่าเดิม1 2จาก3โทษค่ะเป็น4
4เป็น4เป็น2นะคะแล้วก็5เป็น1แอดเข้าไปนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูขอเปรียบเทียบแคนเซิลไปก่อนนะคะแคนเซิลไปเอาเป็นตัวแปรตัวใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนงงเอา recode into different นะคะลำดับของสบู่ไม่ใช่นะคะช่วงรายได้ความพึงพอใจ2ค่านี้นะคะเอารีเซ็ตก่อนค่ะถ้าตัวนี้ต้องทำทีละตัวนะคะเอาตัวบนก่อนบำรุงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้อคำถามก่อนไม่ใช่ต้องเป็นปริมาณนะคะปริมาณอยู่ช่วงไหนเอ่ยกลิ่นหอมติดทนราคาไม่ใช่กลิ่นหอมไม่ใช่หาซื้อง่ายไม่ใช่นะคะคุณภาพดีราคาบำรุงราคาแพงอ้าวเจอแล้วอีกตัวหนึ่งคือมีปริมาณน้อยอ่ะโอเคกูขอทำราคาแพงก่อนนะคะส่งค่าคืนกลับไปเพราะเราไม่ใช้อ่ะราคาแพงก่อนนะคะราคาแพงเนมราคาแพงลบอ่ะครูขอตั้งชื่อเป็นแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้ราคาแพง underscore ลบคือให้รู้กันว่าเป็นข้อคำถามด้านลบลบนะคะลาเบลข้อคำถามด้านลบราคานะคะโอเค change เสร็จ new value นะคะ1ก็เป็น5 2ก็เป็น4 add แล้วก็4ก็จะเป็น2 add เข้าไป5 new value เป็น1แอดเข้าไปเป็นข้อคำถามที่กลับกันหมดเลยนะคะเสร็จแล้วตอบ continue ค่ะแล้วก็โอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะมาดูที่ data view เห็นไหมคะมันจะกลับขออนุญาตปรับราคาแพงลบคุณลืมใส่3นะคะคุณลืมใส่3เพราะฉะนั้น3เขาจะไม่รู้ทันทีว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ recode different นะคะเข้าไปแก้ไขก็คือคลิกตัวเดิม o and new value แล้วใส่ค่า3ลงไปค่ะ3ก็มีค่าให้เป็น3 add เข้าไปนะคะตอบ continue โอเคกลับไปดูใหม่ที่เราทำมาแล้วเห็นไหมคะจากที่จุดอยู่ก็จะมาแล้วRecode ค่ะด้านปริมาณเมื่อกี้เราทำด้านปริมาณใช่ไหมคะด้านราคาด้านราคาหรือปริมาณนะกลับไปดูใหม่นะคะไปที่ analyze โทษค่ะไปที่ transform code into different ราคาเราทำกับตัวราคานะคะเพราะฉะนั้นราคาจากที่เขาตอบ2ก็จะกลายเป็น4 3มันก็จะเป็น3เหมือนเดิมจาก4ก็จะกลายเป็น2จาก5ก็จะกลายเป็น1ข้อคำถามเชิงลบเห็นไหมคะเขาจะกลับให้เราได้ถ้าเราใช้คำสั่ง recode นะคะนักเรียนไม่ต้องไปกรอกกับหน้ากับหลังนะคะเดี๋ยวเขาจะแปลงให้เองนะคะถ้าเราใช้คำสั่ง recode ต่อไปค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ครูค้างไว้ก็คือข้อในส่วนของการประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เป็นเซสก็คือราคาค่ะกับ

ไปดูแบบสอบถามของเรากลับไปดูแบบสอบถามนะคะตัวนี้ค่ะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสบู่เลือกได้หลายคำตอบนะคะ1 2 3 4นะคะตอบทุกข้อก็ได้ตอบข้อเดียวก็ได้ตอบ2ข้อก็ได้ไม่ตอบเลยก็ได้นะคะทีนี้วิธีการทำนะคะเราจะกำหนดช่วงข้อมูลคือจะประมวลผลข้อมูลเนี่ยเป็นเซตของข้อมูลนะคะเป็นเซตของข้อมูลนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำว่าทำอย่างไรรีโค้ดจบแล้วนะคะตัวนี้ได้ข้อคำถามด้านลบต่อไปค่ะการสร้างเซตของกลุ่มตัวแปรที่มีหลายคำตอบเราจะใช้คำสั่ง multiple response นะคะ define set เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเซตของตัวแปรที่มีหลายคำตอบข้อคำถามที่ตอบได้มากกว่า1ข้อหลังจากสร้างเซตของตัวแปรแล้วเราจึงสามารถทำการวิเคราะห์ตัวแปรชนิดนี้ได้นะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะวิธีการก็คือไปที่ analyze นะคะแล้วก็ไปที่ multiple response ก็คือข้อคำถามที่สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ define value setนะคะเสร็จแล้วเอาข้อคำถามตัวไหนนะคะข้อคำถามตัวไหนปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสบู่นะคะก็จะมีนะคะก็จะมีราคากลิ่นหอมหาบำรุงแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะ3ตัวใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเขา value ก็คือถ้าเขาตอบ1คือนับถ้าไม่ใช่ตอบ1ก็คือไม่ได้นับนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ให้ใส่เข้าไปว่า set นะคะset ของปัจจัยนะคะตั้งค่าตัวแปรแล้วก็ add เข้าไปนะคะเซตของปัจจัยนะคะหรือจะแก้ก็ได้ไม่ใช่เซตก็คำว่ากลุ่มของปัจจัยนะคะเชนนะคะกลุ่มของปัจจัยเสร็จแล้วตอบ close เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะประมวลผลก็คือไปที่ analyze นะคะ multiple response frequency ค่ะเข้าไปที่การแจกแจงในส่วนของเซตที่เราต้องการหาคำตอบนะคะกลุ่มของเซตนะคะใส่เข้าไปนะคะ table นะคะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้ค่ะแล้วตอบโอเคเรามาดูผลมาดูค่ะกลุ่มของปัจจัยที่มีการเลือกซื้อนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาเลือกมารวมทั้งหมดเลยเนี่ย66ที่เขาเลือกมานะคะ66ตัวซึ่งเขาจะแบ่งเป็นปัจจัยในการเลือกตัดสินใจเลือกซื้อด้านราคาจะมีอยู่ทั้งหมด16นะคะ16ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อทางด้านกลิ่นหอมจะมีทั้งหมด17คิดเป็น 25.8% นะคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อบำรุงผิวนะคะด้านการบำรุงผิวเนี่ยจะมีทั้งหมด 24.2% คือเขาเลือกมาทั้งหมด16นะคะจาก30คนเนี่ยมีคนที่เลือกอันเนี้ย16คนนะคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหาซื้อง่ายนะคะเลือกทั้งหมดมา17นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25.8 รวมแล้วได้ 100%เห็นไหมคะคือจากคน30คนเนี่ยเขาจะเลือกข้อไหนก็ได้แต่ที่แน่ๆถ้าทุกคนเลือกข้อซ้ำกันก็คือจะไม่เกิน30ข้อนั่นเองนะคะแต่ทุกคนเลือกรวมๆกันแล้วอันนี้เขาเลือกได้ทั้งหมด66ข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทีนี้อีกตัวนึงค่ะ analyze multiple response นะคะกูขออนุญาตกลับไปดูในส่วนของ data
เห็นไหมมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ

แต่เราสามารถที่จะทำการประมวลผลได้นะคะเอาอีกตัวหนึ่ง analyze multiple response ไปที่คำว่า cross tab cross tab คือตารางนะคะตารางเราอยากรู้ว่าเพศนะคะมีผลต่อปัจจัยการเลือกซื้อไหมนะคะก็คือให้เพศเป็นคอลัมน์นะคะกลุ่มของปัจจัยซื้อเป็น row

รีเซ็ตใหม่ดีกว่านะคะรีเซ็ตนะคะคอลัมน์response multiple 1 minimum คือ0 1 continue นะคะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะนะคะอันนี้จะดูพฤติกรรมของเพศชายนะคะว่าที่เขาเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อปัจจัยทางด้านราคามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยด้านราคามีอะไรบ้างนะคะสินใจซื้อผู้ชายเลือก9นะคะกลิ่นหอมเลือกทั้งหมด10บำรุงผิวเลือก8แล้วก็หาซื้อง่ายเลือก11นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประมวลเป็นเซตของกลุ่มที่มันสามารถเลือกได้มากกว่า1ช้อยนะคะสำหรับครูคงมีแค่นี้นะคะสำหรับโปรแกรม SPSS หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าสำหรับการประมวลผลหรือว่าการรีโคดข้อมูลที่เชิงปริมาณแล้วเราจะมาทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเราสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้คำสั่งรีโคดนั่นเองนะคะวันนี้ครูคงมีแค่นี้พบกันในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะ

0: ระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะ4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อม และเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติม ะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อ

นะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทําเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารดิมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหาร1จานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เกษตรที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนก

ประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้เนื้อ2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วย

วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กลีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เม

นูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปรวนน้ำมันไปแล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะฮะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอนนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสี

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ นะขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือ

ซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกจี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงมั่งครับไม่ยากใช่ไหมครูมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งครูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับ
พระเอกของเราอาจจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูเชื่อครูหมอเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตนะครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย
มีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยฮะหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมดใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำความสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยนิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้หนึ่งอาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะหนึ่งหมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก
3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ

ก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคําว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลําต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอดว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในขณะที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันเนี้ยเป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ 2. ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออน

นะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัทนะครับพอชุดแมกเนติกคัททำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัทนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาร์ทด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่น
ตัว W นะฮะภาษา

อังกฤษก็คือตัวไวท์ไวท์ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีการถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับจะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือ

สวัสดีค่ะ EP 18การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในพาร์ท2นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าการเขียนแบบรูปร่างของสถาปัตยกรรมภายในเขียนยังไงนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าไฟล์ที่เราเคยเขียนไว้ใน EP ที่แล้วนะคะที่เป็นในส่วนของแปลนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาเขียนรูปด้านของทั้ง2ห้องนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะสร้างเส้นของตัวเส้นพื้นนะคะแล้วก็เส้นของระดับฝ้าเพดานนะคะเดี๋ยวเราจะโปรเจกต์ขนาดของห้องนะคะลงมาก่อนโดยวิธีการสร้างเส้นลายนะคะดึงลงมาก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรากำหนดระดับเส้นพื้นนะคะแล้วก็กำหนดความสูงของระดับฝ้าขึ้นมาก่อนค่ะเราต้องการให้ระดับฝ้าอยู่ที่ 2.6 นะคะแล้วก็ copy เส้นของระดับพื้นขึ้นไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ความสูง 2.6 นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นของเรานะคะภายในกรอบที่เรากำหนดขอบเขตอันนี้ไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของห้องนะคะลงมาข้างล่างนะคะเช่นระยะความหนาของผนังนะคะที่เราจะต้องโปรเจกต์ลงมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ใส่ผนังในเซกชันหรือในรูปด้านของเรานะคะกด CO นะคะแล้วก็ M แล้วก็ copy เส้นที่ระยะต่างๆได้เลยค่ะเบื้องต้นนะคะเราก็จะได้เส้นของระยะผนังทั้ง3ผนังนะคะที่เราจะตัดผ่านในตัวของ planning เรานะคะสมมุติถ้าเราจะตัดผ่านตัวแปนนิ่งของเราที่ระยะตรงนี้นะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้ไว้แล้วก็เราก็จะมาลองวางผนังที่เป็นเซกชันของเรานะคะตรงนี้ตามระยะที่เราโปรเจกต์ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผนังของที่เป็นเซกชันนะคะเราก็ไปเปิดในตัวบล็อกที่เราเคยสร้างไว้ต่างๆนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะมีตัวบล็อกที่เคยสร้างที่เป็นในส่วนของผนังที่เป็นเซกชันนะคะทั้ง4ตัวนี้เราก็ copy ไปใช้ได้เลยนะคะ Ctrl V นะคะเมื่อเราได้ผนังมาแล้วนะคะเราก็นำไปวางในพื้นที่ที่เราโปรเจกต์ลงมาเมื่อกี้ได้เลยค่ะกด CO นะคะ copy แล้วก็เลือกจุดได้เลยไปวางที่ตำแหน่งที่เราโปรเจกต์เส้นลงมาเมื่อกี้ได้เลยนะคะอย่างตัวผนังอันนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่มีเสาเอ็นด้วยวางไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรับระดับทีหลังอย่างถ้าในกรณีที่เส้นของเราอะค่ะเราต้องการจะตัดให้ผ่านตัวของช่องเปิดนะคะสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือประตูเนี่ยต้องมาแสดงในเซกชันของเราด้วยนะคะส่วนสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือบานเปิดของเรานะคะอาจารย์ก็จะทำไว้แบบนี้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้มาปรับขนาดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบล็อกที่เป็นเซกชันของช่องเปิดอันนี้จะเป็นประตูนะคะหน้าต่างเราก็สามารถทำสร้างเก็บไว้แล้วก็นำไว้ใช้ได้ในการทำงานอื่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียนใหม่ทุกครั้งนะคะอย่างในที่นี้นะคะเราตัดผ่านตัวของหน้าต่างนะคะบานสไลด์ตัวนี้เราก็จะใส่สัญลักษณ์ของหน้าต่างลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าตัวหน้าต่างสัญลักษณ์หน้าต่างก็จะมีวงกบบนวงกบล่างนะคะก็จะเป็นตัวนี้อย่าง2ตัวนี้ที่แตกต่างกันก็คือสัญลักษณ์ของ

หน้าต่างนะคะตัวนี้จะเป็นที่มีกระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานทึบนะคะในที่นี้ของเราจะเป็นตัวกระจกเราก็ใช้ตัวกระจกนะคะไปใส่ไว้แล้วก็ระดับของหน้าต่างนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องกำหนดไปด้วยนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเราต้องการให้หน้าต่างของเราอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นที่ระดับ1เมตรนะคะเราก็กำหนดตัวของผนังของเราไปก่อนที่1เมตรตอนนี้ผนังของเราอยู่ที่1เมตรแล้วนะคะเราก็สามารถวางวงกบลงไปบนผนังได้เลยแล้วก็กำหนดความสูงของหน้าต่างของเรานะคะในที่นี้อาจารย์ก็ออกแบบให้ตัวหน้าต่างของอาจารย์นะคะอยู่ที่ความสูง 1.5 นะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังวงกบเนี่ยก็จะต้องเป็นคานทับหลังนะคะก็ใส่สัญลักษณ์ของคานทับหลังเข้าไปเปลี่ยนเลเยอร์ด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างห้องนะคะก็จะเป็นผนังทึบส่วนที่เราตัดผ่านนี้จะเป็นผนังทึบเราก็ดึงผนังขึ้นไปให้ถึงระดับฟ้าได้เลยนะคะหรือถ้าผนังตัวนี้นะคะไม่ใช่ผนังที่เป็นผนังที่มีคานทับหลังหรือผนังที่มีเสาเอ็นเราก็ใช้เป็นผนังในลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปได้เหมือนกันสังเกตว่าผนัง2ตัวนี้นะคะเขามีเส้นกรอบนอกเนี่ยที่เป็นคนละสีกันก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นสีใดสีหนึ่งนะคะอย่างในงานชิ้นนี้ของเรานะคะเราใช้ผนังภายนอกเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเราก็แก้ตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองนะคะแต่วิธีการแก้ในตัวบล็อกที่เป็นไดนามิกบล็อกนะคะให้แก้ที่บอกอีดิเตอร์นะคะและปรับตัวนี้นะคะให้เป็นสีเหลืองนะคะวิธีการปรับก็ให้กดหน้าต่าง property เข้ามาก่อนนะคะแล้วปรับเป็นสีเหลืองนะคะเป็น by layer แล้วก็ปรับตัวของ layer นะคะให้เป็น layer ที่มีสีเหลือง layer ที่มีสีเหลืองก็คือเบอร์นี้นะคะจุด18แล้วก็กดเซฟได้เลยเราก็จะได้ผนังที่มีลักษณะเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็คือผนังทางด้านริมสุดนะคะอันนี้ก็เป็นผนังทึบเหมือนกันผนังทึบเราก็ใส่ตัวผนังแบบเดียวกันนะคะก๊อปปี้ไปได้เลยไปวางระดับความสูงก็เท่ากันเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เส้นพื้นนะคะเส้นพื้นก็เมื่อเขาโดนตัดเนี่ยเราก็ใส่ให้เขามีขนาดเส้นที่หนาวิธีการใช้เส้นที่หนาก็ให้กดเส้น PL นะคะเมื่อเราได้เส้นพื้นนะคะเราปรับความหนาของเขาให้มีความหนาขึ้นมาโดยวิธีการใส่ขนาดที่ลายไทยสเกลนะคะวิธีการปรับเส้นหนานะคะให้ไปปรับที่โกลบอลนะคะจุด01นะคะเส้นก็จะมีความหนากว่าเส้นปกตินะคะอันนี้เราปรับให้เป็นเลเยอร์ที่มีสีที่แตกต่างกับเส้นไกด์หรือเส้นกริดลายของเราก็ได้นะคะเส้นระดับฟ้าก็เหมือนกันนะคะก๊อปปี้ขึ้นไปได้เลยต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้ขอบเขตของตัวโครงสร้างแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เรามองเห็นข้างในห้องต่างๆนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแนะนำให้ทำบล็อกของตัวโครงสร้างเนี่ยไว้ก่อนนะคะกดตัว B นะคะแล้วก็คีย์ชื่อของเขาไปได้เลยเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะเซกชัน A แล้วก็กำหนดจุดให้เขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนะคะการโปรเจกต์ตัวเฟอร์นิเจอร์ลงมาเนี่ยเราก็สามารถลบเส้นที่เราโปรเจกต์ตัวผนังออกไปก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ว่าเราจะต้องขึ้นลักษณะแบบไหนนะคะก็ตามดีไซน์ของเราเลย1คือเราต้องการให้เขาเห็นตัวโต๊ะข้างเตียงก่อนนะคะที่ระดับความสูงเนี่ยก็อยู่ที่เราจะออกแบบนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะกำหนดไว้ที่45เซนนะคะขนาดของเฟอร์นิเจอร์เราตัวโต๊ะข้างเตียงอะค่ะจะอยู่ที่ขนาด60นะคะเราก็โปรเจกต์ลงมาก็ได้หรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้นะคะสร้างตัว REC นะคะหรือสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนวาดขึ้นไปนะคะก็คือจุด6นะคะในแกน x แล้วก็ความสูงอยู่ที่45เซนนะคะก็จุด45นะคะเราก็จะได้ขอบเขตของตัวโต๊ะข้างเตียงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเตียงนะคะเตียงเนี่ยเราก็โปรเจกต์ขนาดของเขาลงมาได้เลยความสูงของเตียงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นะคะหรือถ้าเราต้องการจะใช้เป็นรูปด้านที่เป็นบล็อกในไฟล์บล็อกของเราเราก็เปิดตัวไฟล์บล็อกของเราขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ไฟล์ตัวที่เป็นบล็อกนะคะที่เราโหลดมาที่เราจะไว้ใช้งานในการใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราก็ไปหาตัวรูปด้านของตัวเตียงของเรา

คะว่าเราจะใช้ลูกด้านตัวไหนนะคะที่มีขนาดที่เท่ากันกับเตียงของเรานะคะอย่างเมื่อวานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเตียงที่5×6.5 ฟุตนะคะเดี๋ยวเราไปหารูปด้านของเตียงมาใส่นะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์เจอรูปด้านที่เป็นเตียงลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรับแก้ขนาดให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในที่นี้เราก็ทำบล็อกตัวนี้ไปก่อนนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นเลเยอร์ศูนย์ก่อนค่ะปรับสีนะคะให้เป็นบายเลเยอร์นะคะแล้วก็กดทำเป็นบล็อกนะคะตัว B สร้างชื่อเขาได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดจุดที่จะนำไปวางได้เลยนะคะคอนโทรล C นะคะ copy ไปที่ชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าขนาดของเตียงอ่ะเลยเส้นที่เราโปรเจกต์ลงมาจากตัวแปนนิ่งหรือเปล่านะคะถ้าเลยเราก็สามารถแก้ไขขยับเขากลับเข้าไปได้นะคะเพราะว่าขนาดของเตียงเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์กันอยู่แล้วประมาณ 5-10 เซนนะคะในที่นี้เราก็สามารถแก้ได้กดตัว S นะคะแล้วก็ขยับปลายเตียงเขาเข้าไปได้เลยกดเซฟได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะจะมีโต๊ะข้างเตียงนะคะที่จะต้องบังตัวเตียงอยู่เนี่ยเราก็สามารถปรับแก้ตัวนี้นะคะให้เป็นตัว wipe out นะคะคำสั่ง wipe out ก็คือ WIP นะคะแล้วก็ space bar 1ครั้งนะคะกด space bar อีก1ครั้งเพื่อเป็นการเลือก object นะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างตัว wipe out ขึ้นมาใหม่นะคะในที่นี้เราก็เลือก object ตัวโต๊ะข้างเตียงที่เรากำหนดตอนแรกไปนะคะพอเราสร้างตัวคำสั่ง wipe out ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบังตัวเตียงนะคะโดยที่เมื่อเราย้ายตัวนี้ไปนะคะเตียงก็จะยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปลบเผื่อในกรณีที่เราจะต้องนำเตียงตัวนี้ไปใช้แบบเต็มๆมานะคะเราก็ทำใช้คำสั่ง wipe out ตัวนี้เพื่อเป็นการบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เราก็ปรับเลเยอร์เขาให้เป็นเส้นหนานะคะเพราะว่าอยู่ในระยะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ปรับเป็นเส้นที่มีเลเยอร์บางลงมานะคะลบเส้นตัวของตัวเส้นนี้ออกนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยหลังจากระยะเตียงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวของเคาน์เตอร์ซึ่งตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดที่สูงกว่าเตียงซึ่งในรูปด้านเนี่ยเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยระดับความสูงนะคะมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ75เซนนะคะที่เป็นระยะความสูงที่สามารถทำงานได้นะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตแล้วก็ความสูงของเขาขึ้นไปก่อนนะคะ.75นะคะวาดไปจนสุดเลยนะคะเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยอยู่เต็มผนังด้านในเลยนะคะแล้วก็กำหนดความหนาของตัวเคาน์เตอร์นะคะก็กำหนดลงมาประมาณ5เซนก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราก็ลบในส่วนที่เตียงบังขึ้นมานะคะในกรณีที่ให้ลบอะค่ะเพราะว่าลักษณะของเตียงตัวนี้ค่ะที่เขาบังตัวเส้นเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยเขาเป็นเส้นโค้งนะคะคำสั่ง wipe out เนี่ยเขาไม่สามารถทำเป็นเส้นโค้งได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการลบนะคะกด TR นะคะเขาก็จะเลือกลบเฉพาะเส้นที่เขาครอสกันหรือเขาทับกันอยู่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นถัดไปก็คือเป็นบานหน้าต่างนะคะที่อยู่ในผนังด้านในสุดเราก็จะต้องวาดบานหน้าต่างเข้าไปในรูปด้านของเราด้วยนะคะก่อนที่จะวาดบานหน้าต่างนะคะแนะนำว่าให้กรุ๊ปตัวของเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยกันก่อนนะคะหรือทำบล็อกไว้นะคะแล้วก็กำหนดจุดเขาไว้ได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาใส่บานหน้าต่างกันนะคะบานหน้าต่างเนี่ยอาจารย์ก็เคยที่ทำไว้เป็นลักษณะของตัวบล็อกไดนามิกบล็อกเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะบานหน้าต่างของเราจะเป็นบานหน้าต่างสไลด์4บานนะคะเราก็ใช้ตัวบล็อกตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยืดโหดตัวหน้าต่างของเราตามขนาดได้เลยนะคะความสูงของตัวหน้าต่างเนี่ยเราก็จะอ้างอิงมาจากตัวเซกชันของเรานะคะเพื่อกำหนดให้ระยะของวงกบด้านบนเนี่ยเท่ากันนะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตัวของวงกบล่างนะคะก็จะ

ต้องอยู่ระดับเดียวกับในส่วนของหน้าต่างบานด้านขวามือนะคะหรือในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ขยับตัวบานหน้าต่างของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลดขนาดด้านบนลงมาค่ะบานหน้าต่างของเราก็จะอยู่ที่ความสูง 1.5 เมตรนะคะเราก็ลบเส้นตัวนี้ได้เลยทีนี้เราก็จะได้รูปด้านนะคะของในส่วนห้องนอนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการกำหนดเลเยอร์ต่างๆนะคะให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้นะคะบานหน้าต่างของเราเนี่ยเขามีเส้นสีแดงที่เป็นกรอบนอกแล้วเขาอยู่ในระยะในสุดนะคะแสดงว่าเราต้องปรับเส้นตัวอื่นนะคะให้มีความหนามากกว่าตัวเส้นของหน้าต่างนะคะหรือเราปรับเส้นหน้าต่างให้มีความบางกว่าเส้นตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะขอปรับตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ตื้นขึ้นมาก็คือสีแดงนะคะกด edit บอกได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นสีแดงเลเยอร์สีแดงก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ตัวไหนแล้วก็กดอย่างตัวเคาน์เตอร์นะคะก็ปรับให้เขาบางลงก็ได้ค่ะเพราะอยู่ในระยะที่ลึกสุดนะคะกดเซฟนะคะแล้วก็ปรับตัวบานหน้าต่างของเราด้วยถ้าเป็นไดนามิกบล็อกเราต้องเข้าไปปรับด้านในนะคะก็คือในส่วนของบล็อกอีดิเตอร์นะคะเส้นเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงก็คือ2เส้นข้างนอกนะคะให้เราปรับเป็นเลเยอร์ที่อ่อนลงมานะคะก็คือตัว G ซึ่งเวลาอาจารย์พูดถึงเลเยอร์ค่ะชื่อของอาจารย์เองก็จะไม่เหมือนกับชื่อที่แบบนักเรียนตั้งนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์พูดตัว G หรือตัว S อะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ก็จะจำได้ว่าเป็นเลเยอร์ที่มีสีอะไรนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองดังนั้นเวลาเราทำงานเราก็ถ้าเราใช้ไปบ่อยเราก็จะจำได้นะคะว่าเราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรแล้วเราจะใช้เลเยอร์ไหนกับส่วนไหนนะคะเดี๋ยวเราปรับเส้นทั้งหมดให้เป็นสีเทาก่อนนะคะเราก็จะได้ในส่วนของรูปด้านห้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำรูปด้านที่เป็นในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะทำเหมือนกันเลยก็คือการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ลงมาก่อนนะคะระยะของตัวกลางโซฟานะคะระยะของโซฟาเนี่ยอาจจะฟรีได้นะคะเพราะว่ารูปด้านเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้รูปด้านที่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะอย่างเวลาเราเขียนรูปด้านของตัวงานสถาปัตยกรรมภายในอะค่ะบางทีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรูทเฟอร์อย่างเช่นพวกต้นไม้นะคะหรือเป็นพวกเก้าอี้หรือโคมไฟเนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้าไปในรูปด้านของเราก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะเขียนรูปด้านในส่วนของงานออโต้แคดเนี่ยก็จะเป็นงานบิวอินซะมากกว่านะคะที่จะเขียนลงไปในงานนะคะเพราะตัวรูทเฟอร์เนี่ยเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขยับได้นะคะตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาร์กไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการบอกระยะตำแหน่งต่างๆของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เฉยๆนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์ของทีวีนะคะเราก็วางได้เลยระยะเท่ากับที่เราโปรเจกต์ออกมาแล้วเราก็กําหนดความสูงของเขานะคะอย่างในที่นี้เรากําหนดความสูงของเขาให้เท่ากับตัวเคาน์เตอร์ข้างเตียงก็ได้นะคะหรือโต๊ะข้างเตียงของเรานั่นเองแล้วก็วาดขึ้นไปเลยปรับเลเยอร์ของเขาให้มีระยะเท่ากันเลยนะคะสีเหลืองต่อไปก็จะเป็นตัวทีวีนะคะก็กําหนดแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยความสูงเท่าไหร่นะคะในอย่างในที่นี้ก็จะเป็นทีวีที่ตั้งโต๊ะนะคะเราก็ปรับลักษณะให้เป็นลักษณะของทีวีก็พอนะคะไม่ต้องใส่รายละเอียดที่เยอะมากนะคะเป็นเหมือนเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบเฉยๆว่าอันนี้จะเป็นตัวทีวีที่จะตั้งอยู่บนโต๊ะนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์เขาให้สามารถมองได้ง่ายขึ้นนะคะว่าเป็นลักษณะของทีวีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะกลางนะคะโต๊ะกลางก็จะเป็นในส่วนของตรงโซฟานี้นะคะเราก็กำหนดความสูงของเขาได้เลยนะคะเราโปรเจกต์ให้เขาเท่ากันก็ได้วาดเป็นส่วนในโต๊ะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ได้เลยนะคะว่าเราเลือก
ตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรุ่นไหนหรือจะมีลักษณะหน้าตายังไงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะออกแบบให้เขาเป็นลักษณะของโต๊ะที่เป็นตัว U แบบนี้นะคะเมื่อเราได้โต๊ะแล้วเนี่ยเราก็ลบเส้นตัวไกด์เนี่ยออกได้เลยแล้วก็กำหนดระยะเขาเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็มีหน้าต่างด้วยนะคะเราก็ใส่หน้าต่างเข้าไปด้วยเลยส่วนความสูงของบานหน้าต่างก็เหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันเลยแล้วเราก็ก๊อปบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะปรับขนาดนะคะอย่างตัวนี้เราต้องโปรเจกต์จากเส้นนอกวงกบนะคะจะสังเกตว่าหน้าต่างก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะเราก็ไม่ต้องไปปรับขนาดเขาก๊อปปี้มาใช้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นรูปด้านของตัวโซฟานะคะเราก็ลองไปหาในตัวบอกของเรานะคะว่ามีรูปด้านโซฟาไหมเพราะว่าบางทีรูปด้านของตัวโซฟาค่ะเขาก็จะมีความโค้งมุนนะคะที่บางทีอาจจะใช้เวลาในการวาดเนี่ยที่หรือการขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเราก็ลองไปหารูปด้านในส่วนของตัวบอกของเรานะคะลองหาดูนะคะว่ารูปด้านของโซฟาเนี่ยเราอยากจะใช้ในลักษณะแบบไหนนะคะเขาก็จะมีอยู่เยอะเลยถ้าสมมุติเรามีเวลาในการจัดประเภทของเขาอะค่ะเราก็เข้ามาจัดไว้ก็ได้นะคะว่าตัวไหนที่เราจะใช้งานบ่อยแล้วก็เราคิดว่าเราจะใช้งานตัวไหนในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาจัดประเภทไว้อันไหนไม่ใช้เราก็ลบก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีทั้งหมดพวกนี้ไว้อะค่ะไฟล์เขาก็จะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลักษณะรูปด้านของโซฟาตัวนี้นะคะแล้วก็กำหนดจุดที่เราจะทับหมกได้เลยนะคะกด B นะคะตั้งชื่อเขาแล้วก็เลือกจุดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปวางเดี๋ยวเราทำบอกของโซฟาอีกครั้งนะคะในที่นี้เป็นบอกแล้วนะคะเราก็คอนโทรล C เสร็จแล้วก็นำไปวางในฝ่ายงานของเรานะคะกด MI นะคะเพื่อเป็นการมิลเลอร์ตัวเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะแล้วก็ดึงตัวโซฟาลงมาที่พื้นนะคะขยับให้ได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการเลยอย่างในที่นี้ก็จะให้ชิดผนังนะคะแล้วก็ปรับเส้นของเขานะคะให้เป็นสีตัวบายเลเยอร์นะคะเลเยอร์นะคะให้เป็นเลเยอร์0กดเซฟนะคะเวลาเราปรับเป็นเลเยอร์0นะคะเวลาที่เรานำไปใช้งานในระยะต่างๆอะค่ะเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีเลเยอร์ที่เป็นสีแดงแบบนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอะค่ะเราก็สามารถทำได้แต่ถ้าเวลาที่เราปรับข้างในของบอกเองให้เป็นเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งอะค่ะข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะไม่สามารถปรับเป็นเลเยอร์อื่นได้แบบนี้นะคะสมมุติเราปรับตัวนี้ให้เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงไปด้วยเวลาเราไปใช้ในระยะอื่นๆเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราปรับเลเยอร์ของตัวบล็อกอะค่ะแนะนำให้ตั้งไว้ที่เลเยอร์0ก่อนนะคะเลเยอร์0เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นการใช้สีบายเลเยอร์อะค่ะเวลาเราใช้บล็อกข้างนอกนะคะในกรณีนี้พอเราใช้เป็นเลเยอร์0ข้างในบล็อกอะค่ะข้างนอกเขาก็จะปรับไปตามที่เราเลือกอย่างนี้เลยอย่างในที่นี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวห้องลิฟวิ่งมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะตกแต่งส่วนไหนเพิ่มเช่นในส่วนของกระถางต้นไม้โคมไฟนะคะเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะ
ในที่นี้อาจารย์จะ

ไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนวิธีการสเปคแบบหรือการใส่ dimension นะคะในที่นี้เราก็ลบตัวของเส้นไกด์ไลน์ของเราออกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองโปรเจกต์เส้น dimension ต่างๆกันดูนะคะว่าการใส่ dimension ของรูปด้านการใส่ text การสเปคแบบต่างๆเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราใส่เส้นตัวกริดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะก็จะมีระยะของความกว้างหรือระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะความสูงของตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใส่ตัวของดิเมนชันนะคะในแบบของสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยเขาก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะแล้วเขาจะไปเขียนตัวแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบขยายแยกทีหลังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่จะกำหนดไว้ก็คือเป็นการกำหนดระยะให้ช่างเนี่ยทำงานได้เช่นระยะของตัวบิวอินระยะของตัวรูทเฟอร์คร่าวๆนะคะห่างจากผนังเท่าไหร่อย่างตัวโต๊ะเนี่ยเราจะตั้งที่ระยะห่างจากผนังหรือห่างจากตัวโต๊ะทีวีเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะเราก็จะปรับตัวเส้นนะคะเป็นเส้นปะก็จะเป็น hidden tool นะคะเมื่อเราได้เส้นระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วค่ะเราก็ใส่ dimension ได้เลยก็คือกด DIM เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะได้ตัว dimension ขึ้นมาเราก็จะทำแบบนี้ไปนะคะพอเวลาเป็นแบบภายในอะค่ะเขาก็อยู่ที่ว่าเราจะบอกเขาไหมว่าในระยะของความหนาของผนังเนี่ยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าใจแบบได้เพราะว่าในส่วนของผนังที่เป็นผนังก่อชั้นเดียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นระยะ10เซนเราอาจจะใส่ดิเมนชันหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆผนังเมื่อเวลาโดนฉาบอะค่ะก็จะมีความเออร์เลอร์ของความหนาผนังอยู่เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่ระยะต่างๆเข้าไปนะคะก็คือวิธีการเขียนแบบก็คือเป็นเหมือนการสื่อสารที่เราต้องการบอกกับผู้อ่านแบบนะคะหรือต้องการสื่อสารกับช่างนะคะเราก็กำหนดไปได้เลยว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็โปรเจกต์เส้นกริดได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการจะบอกความสูงถ้าสมมุติโต๊ะข้างเตียงตัวนี้เป็นบิวอินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกำหนดความสูงกันเข้าไปแต่ถ้าตัวโต๊ะหรือตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรูทเฟอร์ค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเป็นชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกเข้ามาใส่นะคะเราก็ปรับตัวดิเมนชันของเรานะคะอย่างถ้าเราจะซ้อนตัวดิเมนชันนะคะเราก็ขยับตัวนี้ลงมาก่อน15นะคะขนาดโต๊ะข้างเตียงจุด5กด MA นะคะเส้นกริดไลน์ของเรานะคะเส้นพวกนี้ก็สร้างก็ copy ขึ้นไปได้เลยนะDIM นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็โปรเจกต์เส้นมาได้เลยระดับของโต๊ะกลางกับระดับของโต๊ะทีวีเท่ากันเราก็ดึงเส้นของเส้นปะเนี่ยไปได้เลยแล้วก็ใส่ดิเมนชันนะคะ

นี่นะคะส่วนเรื่องของในตัวของผนังนะคะเราจะใส่ด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ลองเทียบว่าสเกลของไดเมนชั่นเนี่ยเหมาะสมกับหน้ากระดาษไหมหรือเหมาะสมกับตัวขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เราเขียนลงไปไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าขนาดของตัวไดเมนชั่นเนี่ยใหญ่เกินไปนะคะเราก็ปรับขนาดของเขาที่ฟิตเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่วิธีการปรับของตัวไดเมนชั่น

นะคะเขาจะปรับให้ตามสเกลที่เราต้องการจะพอร์ตแบบออกไปหรือพิมพ์แบบออกไปนะคะและอาจารย์จะลองปรับที่จุด5นะคะเราก็จะรู้สึกว่าตัวไดเมนชันเนี่ยมีสัดส่วนที่พอดีกับตัวของเซกชันของเราแล้วนะคะเวลาการเขียนรูปด้านของแบบภายในนะคะเขาก็จะใช้วิธีการตัดนะคะตัดหรือเรียกอีกอย่างว่าเซกชันนั่นเองแต่ว่าในส่วนของภายในอะค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นรูปด้านนะคะเบื้องต้นวิธีการใส่ของตัวไดเมนชันในแบบอินทีเรียก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสเปคแบบนะคะหรือการกำหนดคุณสมบัติต่างๆในแบบนะคะแล้วก็กด QL นะคะเป็นการสร้างรีดเดอร์ขึ้นมานะคะQL นะคะแล้วก็เลือกได้เลยเช่นสมมติเราจะระบุว่าโซฟาตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะคะเราก็ชี้บอกออกมานะคะกำหนดองศาของเส้นติดเดอร์ของเรานะคะกด Enter นะคะแล้วก็กด ESC ใส่ตัว Text เข้าไปนะคะ DT นะคะกำหนดความสูงของ Text นะคะแล้วก็ระบุได้เลยนะคะว่าเป็นโซฟาชนิดขนาดเท่าไหร่นะคะมดในที่นี้เป็นโซฟาขนาด60นะคะเอ็ก150 cm นะคะแล้วก็สามารถเขียนบอกไปได้เลยปรับชื่อฟอนต์ของเขานะคะให้ใช้ในแคปได้แล้วก็ฟอนต์ไม่ลอยแล้วก็ไม่จมนะคะกำหนดลีดเดอร์ต่างๆนะคะปรับขนาดของเขาลงมาปรับขนาดของตัวเท็กของเรานะคะความหนาของเท็กนะคะอาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวลีดเดอร์ให้เป็นสีแดงนะคะวิธีการปรับเส้นลีดเดอร์ก็จะปรับที่ตัวของลายแอโร่ตรงนี้นะคะเขาจะมีดิมลายคัลเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับหัวตัวลีดเดอร์ของเรานะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้เป็นหัวลูกศรแบบไหนเช่นจะเป็นตัวลูกศรแบบนี้หรือจะเป็นวงกลมนะคะเป็นดอทแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างการใช้ลีดเดอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดของเขาได้เลยแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปนะคะสามารถทำได้เลยวิธีการแบบสเปคแบบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใช้กับส่วนต่างๆได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการเขียนนะคะเวลาการเขียนงานที่สมบูรณ์แบบนะคะในการนำออกไปใช้งานได้เนี่ยก็จะมีการบอกเช่นระดับพื้นห้องนอนนะคะระดับฝ้าเพดานนะคะแล้วก็การบอกระยะความสูงต่างๆอย่างในที่นี้นะคะจะเป็นการบอกความสูงของตัวปลั๊กนะคะปักหัวเตียงนะคะก็จะบอกความสูงที่60นะคะแล้วก็ใส่ dimension ขึ้นไปด้วยสัญลักษณ์ dimension ก็จะเป็น endpoint to center แบบนี้นะคะการใส่ช่องเปิดนะคะต่างๆตัวเคาน์เตอร์ระยะความสูงของปักระยะความสูงของเคาน์เตอร์เห็นไหมคะพอเป็นตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น root fur อย่างเตียงอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะซื้อมาสำเร็จรูปนะคะเราก็จะไม่ค่อยบอกขนาดของเขาเข้าไปนะคะเราจะบอกขนาดของในส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างเช่นตัวเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นบิวอินใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกขนาดเขาคร่าวๆเช่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีความสูงที่60นะคะมีความหนาของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยที่15เซนเราก็จะมีการบอกระยะเข้าไประยะปลั๊กติดตั้งที่สูงขึ้นมาจากเคาน์เตอร์นะคะ15เซนเราก็จะบอกระยะแล้วก็ดึงไดเมนชันขึ้นไปได้เลยเพราะว่าในส่วนของ built in นะคะเราจะไปบอกอย่างละเอียดอีกทีก็คือการเขียนแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะใน EP ที่แล้วนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะเคาน์เตอร์เมื่อกี้ที่เราทำไว้ก็คือเราก็จะมาเขียนบอกแบบขยายแบบนี้นะคะว่ามีลักษณะเฟอร์นิเจอร์ที่มีดิ้นชักนะคะเราก็จะเขียนละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้เราก็จะทำในส่วนของรูปด้านเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่ขอบเขตคร่าวๆนะคะของตัวลิ้นชักนะคะอย่าง

พอเวลาเรามาเขียนในรูปแบบขยายอะค่ะเราก็จะใส่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะการเขียนรูปด้านการเขียนแบบภายในนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเปรียบเสมือนการที่เราเขียนมือในกระดาษเลยนะคะแล้วก็เราแค่เปลี่ยนจากการเขียนมือเนี่ยเข้ามาเขียนภายในของโปรแกรม AutoCAD นะคะแล้วก็ลำดับขั้นตอนก็จะมีลักษณะประมาณที่อาจารย์ได้สอนไปเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่18นะคะการเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการพอตกันนะคะว่าการพอตเข้าสเกลเนี่ยจะใช้วิธีไหนนะคะเราด่าวิธีการพอตแบบในหน้าโมเดลและหน้าเลเยอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาลองเข้าสเกลกันค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้เติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อม

ต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการ

เชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง
การหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย
0: ์ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทําหน้าที่อะไรไฟเบรกทําหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่มั้ยครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมุติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายมั้ยครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่าให้รถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับบางทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เรานะครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังนะครับเวลาคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สายไฟ
0: นั่นเองนะครับ สายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับอาจจะเป็นยางบ้างอาจจะทําด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับเห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จะจำแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกำหนดไว้นะครับกำหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละ

0: สี่เนี่ยเขาจะใช้โค้ดอักษรย่อว่าอะไรกันนะครับผมอ่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูบนกระดานได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับหลักๆนะครับก็นะครับสีของสายไฟเนี่ยหลักๆเราก็จะแบ่งด้วยกันนะครับการอ่านเนี่ยด้วยกัน2ประเภทก็คือสายไฟ1เส้นนะครับที่มีสีหลักอยู่สีเดียวนะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: คาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะดับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ BRBUY ตัว GOPW แล้วก็ BR นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า Black
0: Black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R นี่ก็คือสีแดงสีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก BU ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือ Yellow คือสีเหลืองสีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ใหญ่ก็คือสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับจามูลเลอร์ตัว O คือ
1: นะครับสีส้มนะครับก็คือ
0: orange ครับใช่ครับ orange นะครับถัดมาครับตัว P ก็คือสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียง pink คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมสีขาวนะครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียวนะครับ
0: สีเดียวนะครับ
1: เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสีที่มีสีคาดนะครับ
0: นั่นเอง
1: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะคร
0: ับ
1: จะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาดนะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ
0: นะครับมาดูตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัว BU เลยแล้วก็ทับนะครับ Y BU นะครับเราก็มาดูอันนี้ครับ BU อันนี้มีไหม BU ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินทับY ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับ O O ก็คืออะไรส้มหรือว่าออเรนจ์เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ Black ทับออเรนจ์ Black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
1: ดำนะครับ
0: ดำ
1: คาดส้ม
0: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับต่อมา

0: ก็จะเป็น r โค้ด r ทับ g r ทับ g นะครับเราก็มาดู r r ก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับส่วน g g นะครับก็คือ green สีเขียวเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสีแดงเขียวนั่นเองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับแล้วก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือ White สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับW โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือ white R ก็คือ red สีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
1: ขาวค
0: าดแดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ B นะครับ P ก็คือ pink นะครับสีชมพูส่วน B B ก็คือ blackสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโลคือสีเหลืองนั่นเองส่วน G นะครับ G เราก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
1: เขียว
0: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือเยลโล่นะครับ W ก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดขาวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือ red สีแดงนั่นเองนะครับส่วน W นะครับก็คือ white สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาดสี
1: ขาว
0: นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ยากนะครับ
1: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถ1คันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไง
0: ใช่
1: นะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟเราต้องเปิดผ่านสวิตช์ไฟเอ๊ะแล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดนะครับไม่ว่าจะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับ ในวงจรต่างๆที่เราจะศึกษากันนะครับ
0: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
1: อันนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆนะครับลากไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของสายไฟนะครับนะครับสายไฟ
0: สายไฟนะครับผม
1: ใช่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับแล้วมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
0: ้นะครับจุดตรงน
1: ี้แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
0: จะเป็น
1: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

0: นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวนึงนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กกันเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอกตรงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตช์1ทางสวิตช์2ทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวของเราจะเป็น2ทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตช์2ทางนะครับอันนี้คือสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตช์2ทางก็จะมี2หน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิวนะครับฟิวนะครับฟิวทำหน้าที่อะไรครับฟิวทำหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกำหนดนะครับที่ฟิวนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับนะครับต่อไปครับอันสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ในนี้นะครับที่มีความเสียหายบ่อยนะครับที่จะได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีเนี่ยนะครับสีเนี่ยนะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทำมาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจำนวนแอมป์นั่นเองใช่ไหมครับจำนวน
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: อย่างเช่น
0: สีแดงนี่นะครับ
1: ครับผม
0: สีแดงนะครับฟิลสีแดงนะครับก็คือฟิลขนาด10แอมป์นะครับ10แอมป์อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิลรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิลขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมป์นะครับ15แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมป์นะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมป์นะครับส่วนมากก็คือจะใช้ นะครับแอมน้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็ใช้แอมน้อยๆนะครับ
1: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในเนี่ยขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทำให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
0: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
1: ครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่สองเส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำๆมัวๆไม่ไหม้อยู่ใช่ไหมครับอันนี
0: ้นะครับเดี๋ยวเราดูชัดๆนะครับ
1: ชัดนะครับ
0: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำๆนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับนะครับสีนะครับ
1: ก็จะใส
0: จะใส
1: จะใสหน่อยนะครับอ
0: ย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสแบบนี้นะครับขดลวดด้านในยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้
1: ได้อย
0: ู่ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
1: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าเลยก็ดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่าอันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
0: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
1: สายตานั่นเองครับผม
0: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกล่ะอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสายตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับอ้าวลูกค้าบอกว่าอ้าวหลอดไฟเนี่ยไม่ติดหลอดไฟมันขาดรู้ได้ไงว่ามันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับ พราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าอ้าวหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
1: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์เนี้ยว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับส่งอันมาที่ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากหลอดมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับมันมีหลอดไฟมี2ไส้นะครับก็จะมี2ขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็กราวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้งสองไส้เลยนะครับ
1: สองไส้เลยนะครับ
0: มาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั่นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
1: ดังนั่นเอง
0: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบลองเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้มแล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยนะครับจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่างนี้ง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็จะยินเสียงนะครับหลอดดีๆก็จะติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิลนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกขาดหรือเปล่านะเล็งแล้วเล็งอีกขาก็ยังดิ่วดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมี2ฝั่งนะครับก็วัดทั้ง2ฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสำคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับและอะไรอีกดมกลิ่นนะครับสัมผัส
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับ

0: โอเคนะครับ
1: อ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนลองวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับอ่ะเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับอ่ะออฟนะครับนี่ก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดอ่ะเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
0: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
1: เชิญนะครับนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ
0: มาตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
0: นะครับ
1: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟิวก่อนครับ
1: ฟิวก่อนนะครับ
0: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบตัวเองมิเตอร์ก่อนนะครับท
1: ุ
0: กครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทางทดสอบครับทดสอบฟิลนะครับ
1: เสียง
0: ผ่านนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ
1: ต่อมานะครับเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนละกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดำนะครับนะ
0: เราต้องเอากราวนะครับ
1: ต้องจิ้มที่
0: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะคร
1: ับ นะครับ
0: แล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับต้องสองฝั่ง
2: ไม่ดังคร
1: ับ ไม่ดังนะครับ
0: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
1: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกลางขั้ว
0: ที่มีขั้วนึงครับที่มีขั้วนึง
1: ก็ต้องจิ้มกราวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
0: โอเคนะครับ
2: ไม่ดัง
0: เ
1: ล
0: ยขาดทั้งสองไส้เลยนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดูบ้าง
1: หลอดดีๆดูนะครับนี่เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มลงกราวอันนึงนี่ดังนะครับ
0: อีกอันนึงครับ
1: โอเคนะครับ
0: นะครับ
1: ใช้ได้
0: ครับ
1: นะครับผมต่อมาอีกสักหลอดนึงมั้ยครับอันไหนดี2หลอดนี้
0: ลองเลือกเลยครับเลือกเลยแล้ววัดเองครับ
2: หลอดไฟเลี้ยวนะครับอาจ
1: ารย์หลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้กันเลยนะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ควายกันนะครับ
2: ดังครับ
1: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
1: ใช้งานได้นะครับ
0: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
0: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
1: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
0: เช็คมิเตอร์
2: ถ้าไม่ขาดมันจะดังครับ
0: นะครับถูกต้องนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาหนักสุดเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจันหนูกัด
1: หนูกัด
0: หนูกัด
1: ด้านใน
0: ขาด
1: จากการพับจันงอแล้วพวกนี
0: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
1: ปอกดูข้างใน
0: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็ค
1: ตรวจเช็คอ
0: ะไรครับตรวจเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่นะครับ
1: ตอนแรก
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดคนละสีกันนี่นะครับเราก็จะทำให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังอีกสีหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับจะทำให้เกิดการหลงทางเพราะว่าวัดคนละสีสายไฟขาดท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ตัดสินใจรื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลา
1: ที่จะหมดเวลานะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: นะครับก็คือวงจรแตรนะครับ

0: วงจรไฟเบรกนะครับวงจรไฟเลี้ยวใช่ไหมครับวงจรไฟเลี้ยวและก็วงจรไฟส่องสว่างนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้สีสายไฟแล้วนะครับเราได้รู้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ได้เช็คว่าอุปกรณ์นะครับเหล่านี้ที่ใช้ครับหลอดไฟเอ่ยฟิวเอ่ยนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
1: ยากมาก
0: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดๆเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: 个。
1: จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ต่อถ้าบอกว่าจะลอง

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงนั้นเติมแต่พอเราพอดีเจอเกี่ยวกับเราแยก
1: ต่างกันแต่ตอนส่วนเป็นจุดทำให้
2: ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
3: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็น

หยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายัง

0: เราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮัทซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ผ่านมานั้นที่เราต่อไปที่เราต่อใช้งานนั่นคือการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงแล้วก็ไปจ่ายให้กับวงจรไปจ่ายกับ Wi-Fi ไปจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราผ่านมานั้นมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในกระบวนการที่เป็นชีวิตจริงตามบ้านเรือนได้ดังนั้นอุปกรณ์ที่เราจะศึกษากันต่อไปเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราสามารถแปลงจากไฟ12โวลต์ปกติที่เราใช้งานอยู่ให้กลายมาเป็นไฟ220โวลต์ที่สามารถใช้กับโหลดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอะไรเราจะตะบี้ตะบันเสียบเข้าไปอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์หรืออินเวอร์เตอร์ของเรานั้นมันเหมาะกับเครื่องใช้หรือโหลดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้คำนวณแล้วว่าไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีสเปคลักษณะการทำงานเป็นยังไงโหลดที่มันสามารถต่อกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงได้นะเราลองมาดูก่อนว่าการทำงานของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงบ้างหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ก็คือเป็นตัวแปลงพลังงานจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างเป็นพลังงาน A แล้วก็ให้กลายมาเป็นพลังงาน X ซึ่งพลังงาน A กับพลังงาน X เนี่ยกำลังวัตต์คือตัวเดียวกันนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตต์เนี่ยมันจะต้องสื่อสารกันได้ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ A หรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของ X ก็ตามแต่มันถูกเชื่อมด้วยวัตต์โวลต์กับกระแสไม่เกี่ยวกันแล้วนะฮะตอนนี้แต่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือวัตต์นะฮะคือกำลังรวมของมันนะดังนั้นกระบวนการในการแปลงจากพลังงาน A ไปยังพลังงาน X เนี่ยฮะมันจะต้องมีตัวแปลงตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแปลงพลังงานตัวนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์กระบวนการแปลงยังไงพลังงาน A ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือเป็น DC นั่นเองจาก DC ผ่านตัวแปลงพลังงานมันจะกลายเป็น AC ทันทีเพราะฉะนั้นการแปลงจาก DC มาเป็น AC มันต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวกลางตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นขดลวดที่อยู่ข้างในย่อมต้องมีอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นดังนั้นกระบวนการแปลงมันจะต้องอ้างถึงสัญญาณอยู่หนึ่งสัญญาณก็คือสัญญาณทรายอะไรคือสัญญาณทรายก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วบวกเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วลบขั้วบวกลบมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแตกต่างจากไฟ DC ไฟ DC คือเป็นไฟที่ถูกผูกติดกับขั้วอยู่ตลอดเวลาที่เขาบอกว่าสายสีแดงเป็นบวกสายสีดำเป็นกราวหรือเป็นลบนั่นเองแต่ไฟกระแสสลับมันไม่เป็นอย่างนั้นไฟกระแสสลับเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เขาบอกว่าเส้นนี้เป็นสายลายเส้นนี้เป็นสายเอ็นก็แล้วแต่ลายไม่ใช่บวกเท่ากับว่าเอ็นคือสายที่ถูกเชื่อมกับเจ้าตัวกราวของระบบเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากราวมันจะเป็นลบหรือกราวมันจะเป็นบวกไม่ใช่ไฟมันจะถูกเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือสัญญาณทรายของ AC จะต้องมีบวกและก็จะต้องมีลบอยู่ในเส้นเดียวกันดังนั้นวิธีการที่จะแปลงสัญญาณจากไฟ AC มาเป็น DC มีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกคืออะไรลักษณะแรกคือทรายเลยมันจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณทรายตามเส้นสีแดงเนี่ยนะครับไอ้นี่คือปกติเขาต้องการอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาณเพียวไซด์เวฟเพียวไซด์เวฟก็เหมือนกับสัญญาณของการไฟฟ้าแต่ถามว่าอาจจะเหมือนเป๊ะหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะก็ได้แต่ว่ามัน
เสมือนนะฮะเสมือนเป็นทราย

ตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ปลายทางของการทำอินเวอร์เตอร์ทุกคนอยากไปอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถ้าแบบง่ายที่สุดของการสร้างอินเวอร์เตอร์คือการสร้างสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟคือสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้ฮะนะครับตัวสีเขียวๆนี่ฮะนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟเวลาสร้างออกมานั้นมันคล้ายๆกับทรายถึงจะเอาสัญญาณถึงจะเอาสัญญาณตัวนี้ไปแต่งด้วย RLC ก็แล้วแต่แต่ยังไงมันก็ยังเป็นตัวสแควร์เวฟอยู่ตัวที่3ก็คือสัญญาณ modify modify ทรายอาจจะมีแค่เส้นเดียวอย่างนี้อย่างเช่นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็น modify ทราย modify ทรายเนี่ยอาจจะมีขั้นเดียวเหมือนกับ square wave ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็น2ขั้นมีอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือรูปแบบของ modify size เพราะฉะนั้นทั้ง3สัญญาณเนี่ยทั้ง pure size wave ทั้ง square wave แล้วก็ทั้ง modify size เป้าหมายหลักก็คือทำไฟ220โวลต์ให้กลายมาคล้ายๆกับสัญญาณทรายมากที่สุดดังนั้นกระบวนการทำยังไงมาดูกันนี่คือรูปแบบหนึ่งที่ทำลักษณะของเอาสแควร์เวฟมาทำเป็นสัญญาณทรายเหมือนกันนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟที่ผลัดกันทำงานโดยวงจรพุชพูลนี่คือวงจรพุชพูลนะฮะไฟ12โวลต์ป้อนจากนี้นะฮะเข้าขากลางของทรานสฟอร์เมอร์เสร็จแล้วขากลางตัวนี้ก็จะมีไฟออกฝั่งบน12โวลต์ฝั่งล่าง12โวลต์เสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวหม้อแปลงเนี่ยคือหม้อแปลงธรรมดาเลยหม้อแปลงธรรมดาก็ใช้ได้หม้อแปลงสเต็ปดาวที่เข้า220โวลต์ออก12โวลต์0แล้วก็12โวลต์ได้เลยนะต่อตามนี้เราก็จะได้ไฟที่ออกมาทางเอาท์พุตเนี่ยประมาณใกล้ๆ220โวลต์นะวิธีการทำงานเป็นยังไงไอตัวกลางเนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์ส่งไปข้างบนขั้วนี้ก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ขั้วล่างก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ที่ต่างว่าทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างเนี่ยนำกระแสก่อนนำกระแสก่อนนำยังไงดูขั้วกลางของเจ้าตัว MOSFET ทั้ง2ตัวทั้งคู่เนี่ยตัวกลางเนี่ยของ MOSFET เนี่ยจะต่ออยู่กับอะไรต่ออยู่กับกราวนี่ฮะต่ออยู่กับกราวหรือไฟ12โวลต์นั่นเองเมื่อต่อกับไฟ12โวลต์เมื่อทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสชึกขึ้นมาพอนำกระแสชึกขึ้นมานำไฟจากขาเดรนมายังขาซอสชึกสับปุ๊บไอ้ไฟจากจุดนี้ฮะแทนที่มันจะเป็น12โวลต์มันจะกลายเป็น0โวลต์หรือกราวเพราะฉะนั้น0โวลต์หรือกราวอะไรเกิดขึ้นแรงดันมันจะตกคร่ำตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์พอแรงดันตกคร่ำตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์ข้างบนมีค่าเป็นบวกข้างล่างมีค่าเป็นลบมันจะกลับเฟสนะฮะกลับเฟสส่งไปยังข้างบนเนี่ยไอ้นี่มีค่าเป็นบวกมันกลับกลายเป็นลบฝั่งบนของทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้จะมีค่าเป็นลบฝั่งล่างของทรานสฟอร์เมอร์ภาคเอาท์พุตมันจะกลายเป็นบวกของทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างทำงานนี่คือคลื่นลูกแรกที่ส่งออกไปฟึบนะฮะคลื่นลูกแรกที่ส่งออกไปเป็นยังไงเป็นเฟสลบไม่ใช่ขั้วลบเป็นเฟสลบคลื่นลูกต่อมาถ้าสมมุติว่าตัวนี้ออฟแล้วก็มาออนที่ตัวบนมาออนที่ตัวบนอะไรเกิดขึ้นไอ้ไฟตรงนี้จะเป็นบวกอยู่ไอ้ไฟตรงนี้ก็จะเป็นบวกอยู่เมื่อตัวบนหรือ Q2 ออนพอ Q2 ออนมันก็จะดึงไฟของ12โวลต์ตัวเนี้ยลงกราวเหมือนเดิมนะฮะพอลงกราวเหมือนเดิมข้างบนมันจะกลายเป็น0โวลต์ละ
ข้างบนจะกลายเป็น0โวลต์ขั้วกลางเนี่ยจะกลายเป็น12โวลต์พอ12โวลต์ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกขั้วนี้จะกลายเป็นลบเป็นลบเป็นบวกปั๊บอินดิวฉึกเข้ามาเป็นบวกอยู่ข้างบนแล้วทีนี้บวกอยู่ข้างบนไอ้นี้ลบอยู่ข้างบนฟึบกลายเป็นอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงสเต็ปอัพนะสเต็ปอัพถ้าสเต็ปดาวก็ต้องป้อนไฟ220โวลต์มันจะออก12 12ฝั่งนี้12ฝั่งนี้ก็12แต่นี้มันจะกลายเป็นสเต็ปอัพแล้วเพราะเราป้อนไฟทางด้านอินพุตมันนี่ป้อนไฟทางด้านขดน้อยขดไอตัว secondary มันจะกลายเป็น primary ละตัวนี้นะครับป้อนชึกเข้าไปแรงดันมันก็จะไปปรากฏที่นี่เป็นเฟสบวกละนะเพราะฉะนั้นเฟส2ตัวนี้สลับการทำงานสลับด้วยวิธีอะไรสลับด้วยวิธีการสร้างคล็อกด้วยIC ตัวนี้ฮะ CMOS 40 4047ตัวนี้ CMOS ตัวนี้สามารถสร้าง RC Time Constant ได้สามารถสร้างความถี่ได้ด้วย R กับ C 2ตัวนี้ RC 2ตัวนี้สร้าง Time Constant หรือคาบเวลาให้ได้ประมาณ20มิลลิเซกเพื่อสร้างความถี่ให้ใกล้เคียงกับ50เฮิรตซ์ให้ได้แต่เอาท์พุตออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสแควร์นะฮะไม่ใช่เป็นทรายวงจรบางวงจรไม่สามารถเอาแฟนนี่ไปใช้งานได้ต้องเอาสัญญาณทรายเพียวทรายอย่างเดียวดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานเนี่ยวงจรนี้คือวงจรสแควร์เวฟอินเวอร์เตอร์กระบวนการในการสร้างสแควร์เวฟอินเวอร์เตอร์จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีตัวทรานส์ฟอร์เมอร์พวกนี้ทรานสฟอร์เมอร์พวกนี้เป็นทรานสฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำหรือ low frequency transformer ก็คือหม้อแปลงโดยปกตินี่แหละหม้อแปลง220โวลต์นี่แหละเอามาใช้งานได้เลยแต่สายทางด้านนี้ฮะมันจะต้องมี3เส้นนี่คือรูปแบบของการสร้างเจ้าตัว square wave inverter มันจะต้องมีพระเอกหลักก็คือเจ้าตัวทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้เป็นตัว upแรงดันขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าหม้อแปลงของเราเป็นลักษณะตามที่เห็นเนี่ยฮะตามที่เห็นเนี่ยเป็นแบบไฮสปีดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีความถี่สูงทำไมเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีความถี่สูงในการทำอินเวอร์เตอร์เพราะว่าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานั้นถ้าเราต้องการกำลังมากๆแล้วไปใช้หม้อแปลงในลักษณะแบบนี้อะไรเกิดขึ้นตัวมันจะใหญ่โตมโหฬารเลย1กิโลวัตต์อย่างเงี้ยโอ้โหตัวบักเอฟเลยนะตัวใหญ่มากนะถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ยกระบวนการต้องการที่กำลังสูงมากๆขึ้นไปเป็น4ซะ5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยหรือ10กิโลวัตต์อย่างเงี้ยมันจะแบกกันไม่ไหวนะฮะแต่มันได้เรื่องของความคงทนถาวรไงพวกนี้จะมีความคงทนถาวรสูงมากถ้าเป็นลักษณะของ low frequency inverter แต่ถ้าเป็นลักษณะของ transformer แบบนี้เนี่ยมันก็จะความคงทนถาวรมันก็จะต่ำลงแต่ราคามันก็จะถูกลงเช่นกัน inverter ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นลักษณะของ high frequency เกือบทั้งหมด low frequency นั้นน้อยมากพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของ high frequencyhigh frequency กับ low frequency แตกต่างกันยังไง high frequency กับ low frequency แตกต่างกันหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแกนที่เอามานำความถี่ถ้าเป็นลักษณะของ low frequency แบบนี้แกนที่อยู่ภายในปลอกตัวนี้ฮะมันจะเป็นแกนเหล็กมันจะเป็นเหล็กแผ่นที่เขาอัดขึ้นไปเป็นซี่อะไรประมาณนั้นทำไมถึงเป็นซี่ทำไมไม่ใส่แผ่นเดียวถ้าแผ่นเดียวมันก็กลายเป็นแม่เหล็กถาวรไงมันคืนอำนาจไม่ได้เพราะตัวนี้มันต้องการคืนอำนาจอย่างรวดเร็วเขาก็เลยกลายเป็นใส่เหล็กแผ่นเป็นซี่เพื่อที่ให้คืนอำนาจการเป็นแม่เหล็กนะฮะดังนั้นเขาก็เลยใส่แม่เหล็กตรงเนี้ยเป็นเหล็กซี่นะฮะเป็นเหล็กพวกเนี้ยแต่ high frequency หรือความถี่สูงนั้น
ไม่สามารถที่จะใช้เหล็กได้เพราะว่ามันทำไม่ทันไฮฟรีเควนซีเนี่ยมันจะต้องมีสปีดที่ค่อนข้างสูงความถี่ที่ใช้เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 30K ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า 20K ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันไปกวนกับเสียงมันไปกวนกับเสียงความถี่เสียงเริ่มต้นตั้งแต่20เฮิรตซ์จนไปถึง 20,000 หรือ 20K มันจะอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเราทำสวิตชิ่งหรืออินเวอร์เตอร์พวกนี้อยู่ในความถี่ 20K เนี่ยมันก็จะไปกวนความถี่เสียงแหลมฟังไม่ได้เลยทีนี้เครื่องเสียงที่อยู่ข้างๆดังนั้นความถี่ที่เอาไปใช้พวกนี้เนี่ย ก็จะต้องสูงพอสมควรนะฮะเริ่มต้น30 33จนไปถึง5 60จนไปถึง100ก็มีนี่คืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฮฟรีเควนซีอินเวอร์เตอร์นี่คือ1ตัวแต่แตกต่างตรงที่กระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออสซิเลเตอร์ตัวนี้จะใช้ตอง5มาเป็นตัวจัดการแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เจ้าตัว CD4047 CD4047 มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถส่งเอาท์พุตที่ไม่เหมือนกันออกมา2ช่องส่งเอาท์พุตออกมาไม่เหมือนกัน2ช่องก็คือ Q กับ Q bar ถ้าสมมุติว่าตัวQ มีค่าเป็น1 Q bar ก็ต้องมีค่าเป็น0อะไรประมาณนั้นถ้า Q bar มีค่าเป็น1 Q มีค่าเป็น0นั่นก็คือกระบวนการในการสร้างPure Sine Wave ทำยังไงการสร้างอินเวอร์เตอร์ในลักษณะของ Pure Sine Wave หรือ Sine Wave ปกติหรือ Modified Sine Wave ทำยังไงวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือเอาไฟ DCนะฮะนี่คือขนาดเล็กแล้วนะนะฮะขนาด high frequency เอาไฟ DC แปลงเป็นไฟ DC ให้มีค่าที่สูงขึ้นโดยใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่โดยใช้เทคนิคของการ boost converter ก็ได้หรือใช้เทคนิค flyback converter ก็ได้แต่ต้องทำไฟให้สูงขึ้นก่อนนะไฟที่สูงเนี่ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่โดยประมาณถ้าเราต้องการทำไฟ220โวลต์ก็จะต้องมีไฟที่มีค่าแรงดันไม่ต่ำกว่า350โวลต์ที่เป็นไฟสูงค้างเอาไว้ก่อนแต่ส่วนมากเวลาเขาทำนี่เขาทำ400โวลต์เลยค้างแรงดันตรงนี้ไว้ก่อนเพราะนั้นแปลงไฟจาก DC ตรงนี้เป็นไฟเท่าไหร่12โวลต์12โวลต์แปลงเป็นไฟแรงดันสูง400โวลต์นะแปลงไฟแรงดันสูงแล้วก็แปลงไฟแรงดันสูงให้กลายมาเป็นความถี่ทีนี้เราก็จะได้ไฟ AC เพราะฉะนั้นหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในการสร้างสัญญาณ Pure Sine Wave เพราะฉะนั้นรูปแบบในการสร้างสัญญาณ Pure Sine Wave นี่คือวงจรที่ผมดีไซน์เอาไว้โดยใช้ MOSFET 4ตัวป้อนไฟต่ำ12โวลต์แล้วก็ผ่านเจ้าตัวแปลงตัวนี้แล้วก็ผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาเป็นไฟ400โวลต์นี่คือวงจรแปลงไฟตัวหนึ่งการทำงานวงจรเป็นยังไงก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักๆเลยก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เป็นไฮฟรีเควนซีตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆก็คือประมาณนี้ไอ้นี่คือไฮฟรีเควนซีhigh frequency คือความถี่สูง transformer หรือหม้อแปลงความถี่สูง transformer คือตัวเปลี่ยนพลังงานไงแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะนี่คือตัวเดียวกันนะฮะตัวเดียวกันกับ transformer ที่เราเซิร์ชเข้าไปแล้วก็เห็นตัวเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นกระบวนการ transformer ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ High Frequency Transformer ดังนั้นไอ้เจ้าตัว High Frequency Transformer เนี่ยมันคือพระเอกหลักในการจัดการคือตัวนี้พระเอกหลักพอมีพระเอกหลักเสร็จแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงอันดับแรกเราป้อนไฟ B บวกเข้าไปก่อน B บวกเข้าไปในของทรานส์ฟอร์เมอร์ขั้วกลางเสร็จแล้วขั้วนี้ก็คือ1ชุด
ที่มีขดลวดวงจรก่อนหน้านี้คล้ายๆกันนะฮะไอ้นี่ก็ขดลวด1ชุดไอ้ขดลวด1ชุดเนี่ยไอ้นี่ข้างบน1ชุดข้างล่าง1ชุดต่อเป็นวงจรพุชพูลเอาไว้เสร็จแล้วเมื่อได้พุชพูลไอ้นี่คือไอโซเลเตอร์ไอ้นี่คือขดลวด1ขดทางด้าน primary ทางด้านออกตัวที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยมีขดลวดอยู่ประมาณ4ขดตัวนี้4ขดตัวนี้4ขดไอ้ตัวนี้ก็120นะ120รอบกับกระบวนการในการสร้างทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้เมื่อมันสร้างไฟขึ้นมา1ชุดมันก็จะได้ไฟบวกลบทีนี้บวกลบด้วยวิธีการอะไรบวกลบด้วยวิธีการผ่านวงจรบริดจ์เรคติฟายเออร์นะฮะวงจรบริดจ์เรคติฟายเออร์ก็ออกมาผ่านเจ้าตัวโชก1ตัวโชกอยู่ไหนนี่คือโชกนะต้องผ่านโชกตัวนี้1ตัวแล้วก็ออกมาเป็นไฟ350ถึง400โวลต์นะ350ถึง400โวลต์เราสามารถปรับได้นะนี่เราสามารถปรับได้ด้วยวอลุ่มตัวนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวแรงดันชุดนี้ไปอ้างอิงตัวที่จะจัดการอ้างอิงหรือทำการออสเลเตอร์เนี่ยมันจะมี IC อยู่1ตัวที่เป็นพระเอกของงานนี้เลยก็คือ TL494 TL494 มีเอาท์พุตอยู่2ช่องก็คือเอาท์พุตขาที่9กับขาที่10เอาขาที่9กับขาที่10ไปไดรฟ์อะไรฮะไปไดรฟ์เฟดนะฮะไปไดรฟ์เฟดโดยใช้ตัวไดรฟ์ที่เป็นแบบปกติธรรมดาก็คือเกตไดรฟ์เบอร์ TLP250แล้วก็เอาเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับเจ้าตัวเกตไดรฟ์ได้เลยเพราะอะไรถึงเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายนะเพราะว่าไฟชุดนี้มันไม่เกิน12โวลต์ไงฮะถ้าไฟชุดนี้เกิน12โวลต์เกตไดรฟ์ก็จะต้องสูงขึ้นแต่ไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่เท่านั้นตัวเกตไดรฟ์ก็มีค่าเท่ากับแบตเตอรี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถต่อตรงได้เลยหรือไม่บางคนบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเกตไดรฟ์ก็ได้ใช่ถูกต้องฮะตัดเกตไดรฟ์ไปก็ได้แล้วก็ต่อตรงเข้ากับ IC ได้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมใส่เกตไดรฟ์เอาไว้เพื่อที่จะให้มันปลอดภัยตัวต่อมานี่คือตัวหนึ่งนะที่เราจะสร้างสัญญาณเพียวไซเพราะว่าจุดสุดยอดของกระบวนการในการสร้างแรงดันใหม่ก็คือเพียวไซเราได้แรงดัน350โวลต์ออกมาที่จุดนี้แล้วแล้วเราจะไปสร้างเพียวไซเราสร้างยังไงนี่คือวงจรต้นแบบทำไมผมถึงทำตัวนี้ขึ้นมาไม่เอากรณีศึกษาที่เป็นวงจรใช้งานจริงๆเพราะว่าวงจรใช้งานจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้วงจรผมก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันศึกษาได้ค่อนข้างง่ายว่ามันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือวงจรเพียวไซเวฟนะที่ประกอบด้วยเฟส4ตัวเฟส4ตัวนี้แตกต่างจากเฟส4ตัวที่ผ่านมาเฟส4ตัวนี้เป็นการต่อขนานกันนะฮะ2ตัวนี้ต่อขนาน2ตัวนี้ต่อขนานจริงๆแล้วมันใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ไอ้เจ้าวงจรนี้ใช้ตัวเดียวหรือ2ตัวไม่ได้มันต้องต่อเป็น 1H bridge ทั้ง4ตัวเนี่ยจะต้องทำงานที่สมบูรณ์กันมิฉะนั้นแล้วมันสร้างสัญญาณทรายขึ้นมาไม่ได้กระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายทำยังไงกระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายก็เหมือนกับการขับมอเตอร์ชนิดหนึ่งมอเตอร์เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มอเตอร์หมุนจากฝั่งตามเข็มนาฬิกาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยฮะฝั่งซ้ายมือจะกลายเป็นบวกฝั่งขวามือจะกลายเป็นลบวิธีการที่จะทำให้ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกฝั่งขวามือเป็นลบทำยังไงก็ให้สวิตตัวที่1กับสวิตตัวที่4ทำงานเมื่อสวิตตัวที่1ทำงานไฟบวกวิ่งปึ๊บผ่านมารอนี่แล้วถ้าสมมุติว่าสวิตตัวที่4ทำงานก็ฟึบลงกล่าวครบวงจร
ฝั่งนี้ไฟเข้าก่อนจะกลายเป็นบวกฝั่งนี้ไฟออกจะกลายเป็นลบแต่ต้องการหมุนกลับทางหมุนกลับทางฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นลบคือฝั่งขวามือนี่กลายเป็นบวกทำยังไงก็สับสวิตช์ S3 ขึ้นมาสับสวิตช์ S3 ชึกไฟบวกมารออยู่ที่นี่นะฮะและไปสับสวิตช์ S2 ลงกล่าวลบมารออยู่ที่นี่นะฮะมอเตอร์ก็หมุนกลับทางนี่เทคนิควิธีการในการขับมอเตอร์แบบ H-Brake ในขณะเดียวกันเทคนิควิธีการสร้างสัญญาณ PSI ก็ใช้หลักการการขับมอเตอร์เหมือนกันทุกประการแต่แทนที่มันจะเป็นมอเตอร์มันจะกลายเป็นโหลดชนิดอื่นที่เป็นสัญญาณแบบกลับกันตลอดเวลานั่นคือสัญญาณ PSI นั่นคือสัญญาณไซด์เวฟเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างก็เริ่มต้นจากเจ้าตัว H-Bridge นี่แหละนะเพราะเวลาต่อใช้งานกระบวนการมันก็มีเจ้าตัวเฟด4ตัวต่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวไดโอดฟาสต์หรือตัวช็อกกี้ไดโอดเนี่ยพวกเนี้ยต่อเข้าไปคล่อมเพื่อที่จะป้องกันการรบกวนแทนที่จะเป็นมอเตอร์กลับกลายเป็นโหลดแล้วทีนี้กลับกลายเป็นโหลดเอาโหลดมาแทนมอเตอร์นะเราใส่ปั๊บกลายเป็นโหลดที่สามารถสร้างไฟ AC ขึ้นมาจากเจ้าตัวMOSFET 4ตัวนี้ได้ดังนั้น MOSFET 4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลในการสร้างเพียวไซด์เวฟใครบอกว่าวงจรเพียวไซด์เวฟมี MOSFET 3ตัวไม่จริงใครบอกว่าเพียวไซด์เวฟมี MOSFET 2ตัวไม่จริงนะแต่ถ้าบอกว่าเพียวไซด์เวฟมี MOSFET 8ตัวเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเริ่มขนานแล้วไงฮะนะครับจับมาขนานชึกตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานนี่เป็นไปได้ถ้าขนาน3เท่าไหร่3 4 10 2 12ตัวก็เป็นไปได้นะถ้าขนาน4ตัวละ4อย่างเงี้ยตัวละ4 4 4 16ไอ้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าบอก2ตัวเป็นไปไม่ได้เพียวไซด์เวฟไม่สามารถทำได้โดยใช้ MOSFET เพียง2ตัวนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเนี่ยก็อาจจะเป็นวงจรนี้ก็ได้วงจรนี้ก็สร้างสัญญาณเพียวไซด์ขึ้นมาก็ได้วิธีการทำยังไงมี MOSFET 4ตัวMOSFET 4ตัวไอ้ MOSFET 4ตัวเนี่ยก็จะถูกไดรฟ์นะจะถูกไดรฟ์ด้วยเกตไดรฟ์ถ้าวงจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้นี่เป็นอะไรฮะเป็น P channel เนี่ยตัวบนเนี่ยเป็น P channel นี่ P channel ไอ้ตัวนี้เป็น N channel P channel กับ N channel เนี่ยการทำงานมันจะสลับกันแล้วก็กระบวนการไดรฟ์เนี่ยถ้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะไดรฟ์ง่ายแต่มาดูวงจรเนี่ยวงจรนี้มันแตกต่างกันวงจรนี้ข้างบนกับข้างล่างใช้ N channel ทั้งหมดผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตราบใดที่มี N channel ทั้งคู่มันจะต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวก็คือตัวเกตไดรฟ์ที่มีอะไรฮะที่มีบูสต์แทร็กบูสต์แทร็ปวงจรบูสต์แทร็ปประกอบด้วยอะไรคาปาสเตอร์1ตัวไดโอด1ตัวนี่ไงฮะนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์2ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือวงจร H-Bridge Drive ในการสร้างสัญญาณเพียวไซด์เวฟแล้วนี่คือ1ตัวที่นิยมค่อนข้างสูงมากสำหรับการสร้างเพียวไซด์เวฟก็คือตัว SG002นะครับ SG002 ตัวนี้มันเป็นชิปที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณเพียวไซด์เวฟแบบนิ่งๆแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกนะฮะมีวงจรโปรเทคแต่ว่าถ้าช็อตมากๆหรือเซิร์ชมากๆตัวของมันก็พังง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามา
เอามาใช้งานได้นะฮะตัวที่ผมออกแบบเอาไว้ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือใช้เจ้าตัว SG เนี่ย SG 002ตัวนี้เสียบชึกลงไปนะครับแล้วก็สร้างสัญญาณเพียวไซด์ได้เหมือนกันอันนี้คือตัวหนึ่งที่เอามาเป็นกรณีศึกษาเสร็จแล้วไอ้วงจร SG 002นะครับตัวนี้ฮะอันนี้คือวงจรภายในนะทั้งหมดเนี่ยคือวงจรภายในของ SG ตัวนี้คือตัวที่เราเอามาต่อข้างนอกนะเพราะฉะนั้นไอ้วงจรข้างในเนี่ยเราไม่ต้องไปแบกภาระเยอะแยะมากมายในการดีไซน์นะพอไม่ต้องแบกภาระมากมายในการดีไซน์กระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์มันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วทีนี้สำหรับคนที่จะสร้างต่อแล้วก็สร้างเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถเอาไปใช้งานเองได้หรือเอาไว้จำหน่ายในอนาคตนะนี่คือหนึ่งเรื่องที่เราสามารถทำได้นะแล้ววงจรที่เอามาเสริมก็จะประมาณนี้นะมีอุปกรณ์ก็คือมี MOSFET โน่นนี่นั่น4ตัวแล้วก็มีไฟ400โวลต์ป้อนในมันมีไฟ12โวลต์มีไฟ5โวลต์ป้อนมาที่จุดนี้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในการสร้างเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วถามว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยกระบวนการในการต่อใช้งานเป็นยังไงนะนี่คือกระบวนการในการต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ก็คือเอาไฟ12โวลต์24โวลต์36โวลต์อะไรก็แล้วแต่ป้อนเข้าไปเป็นไฟ DC แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไฟตัวชาร์จเจอร์นะครับเอาไอ้ตัวโซลาร์เซลล์ผ่านคอมไบเนอร์นี่ตัวคอมไบเนอร์นะคอมไบเนอร์คืออะไรคอมไบเนอร์คือตัวรวมสัญญาณนะฮะคือตัวรวมเอา DC DC DC ของ1สตริงโน่นนี่นั่นเข้ามานะฮะจะออกมาเป็นไฟ1ชุดเข้ากับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะออกไฟ220โวลต์เป็นแบบเพียวไซน์นะนี่คือ1เรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือ1อินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะก็คือมีวงจรแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกแบตเตอรี่ในขณะที่ไม่มีการใช้งานอินเวอร์เตอร์มันก็จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามีการใช้งานมันก็จะดึงไฟจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เนี่ยไปใช้งานก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือการผนวกสัญญาณของระหว่างไฟที่มาจากโซลาร์แล้วก็ไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะแล้วกำลังเวลาเขาจะบอกว่ากำลังเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีกำลังเท่ากับ6กิโลวัตต์6กิโลวัตต์หมายถึงอะไรเราก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะฮะแอร์เท่าไหร่แอร์กิน800โน่นนี่นั่นก็จับมาบวกเข้าด้วยกันนะถ้ามันไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์ก็ต่อไปเลย6กิโลวัตต์เนี่ยสามารถใช้งานตามบ้านโดยทั่วไปได้เกือบทุกหลังนะครับนี่แผงก็ใช้ประมาณ4แผงมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณเนี่ยนะครับแล้วค่าไฟของเราก็จะเป็น0โดยอัตโนมัติแล้วก็ปลั๊กที่เราจะใช้นะครับ MC ปลั๊กตัวนี้มี2ขั้วก็คือแบบยาวกับแบบมีรูอยู่ข้างในนะครับมีรูอยู่ข้างในนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ MC4 เดี๋ยวตอนปฏิบัติเราก็จะได้ต่อว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการต่อสายพวกนี้ยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้เรียนได้ศึกษาไปในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนลึกๆเวลาเราจะใช้งานอีกทีหนึ่งต่อจากนี้จะต้องเห็นว่าสายในแต่ละสายมันจะต้องมีความสำคัญมีความจำเป็นแล้วก็ต่อกับเจ้าตัว ATS ทำยังไงในการสลับไฟบ้านหรือไฟอินเวอร์เตอร์ทำยังไงเราจะว่ากันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

สำหรับแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบ

นี่คือตำแหน่งของฟิลไฟหน้าทางด้านขวาและฟิลไฟหน้าซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิลออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิลไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิลที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิลที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิลทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิลมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะฮะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำ

เมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะครูชื่อครูณพัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของ

บีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4 เสา6 เสาหรือว่า8 เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนำไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2 แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลําดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลําดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นําแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรานําแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทําให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะ
ก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็น

โลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคํานักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนําแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนําเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65และรูต่อไปก็คือเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์0.625แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดดึงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์0.50จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์0.525แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์0.50ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้ง2ขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้ง2สกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะ
จะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถ

อัดถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนำมาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นำปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2ชั้นนะคะสร้อยเราจะมี2ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทำไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทำเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16-16.5นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผา
ลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนํามาทําเนี่ยนักเรียนจะต้องนําไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทําห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนําไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานําไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะเป็นผงสีทองทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทำให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆ

กันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีโค้งเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะเรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็เลยต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2 ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะทำเหมือนเดิมเลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราก็สามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็น

ลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา 0.4 มิลนะคะเราจะต้องวัดให้ได้ 0.4 นะคะนี่นะคะจะเป็นแล้วจะเป็นขนาด 0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1 ซม.ก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1 ซม.นะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทําของสองสกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าทองเหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยนะคะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมถ้าเกิดไม่สนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมได้แล้วทำให้เนื้อเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยอันนี้เขาก็เริ่มติดกันแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนำลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนำมาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานำลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมได้เดี๋ยวเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะ
ใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามเจาะที่จุดเดียว

แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์ 1.4 นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทำตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบเนี่ยทำยังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

เราต้องดูว่ารอยน้ำประสานที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราเห็นว่าน้ำประสานที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์ 1.5 นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำนะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทำนะคะของสองสกุลช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกุลช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นใน

0: กรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้
1: เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อน Thermometer ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistanceมัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร
1: ์การมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกจนะแมนิโฟลด์เกจเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อ

0: ีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาขวัญจันจำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำม็อกอัพในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำม็อกอัพได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8นี้นะคะเดี๋ยวครูใหม่จะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วยม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูใหม่เตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์ม็อกอัพที่เราทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์